0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาเฝ้าระวังคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดโดยขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันโดยล่าสุดวันนี้เมื่อเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาที่สถานี C2 นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่อัตรา 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อสมทบกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีอัตรา150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนจะไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในการนี้กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรเป็นอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรโดยจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่ 7:00 น.ของวันนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ15นาฬิกาจากนั้นจะยังคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมขอแจ้งให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬากับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
6: พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักบาสหญิงทีมชาติไทยถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA แจ้งว่าผลตรวจตัวอย่างพบฟูโรซีไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามส่งผลให้พิงค์ยังไม่สามารถลงแข่งในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณายังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษว่ามีความผิดแต่อย่างใดโดยพิงค์สามารถขอคัดค้านการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬาและยังมีสิทธิ์ร้องขอให้วิเคราะห์ตัวอย่าง B เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนโปรแกรมแข่งวันนี้ของนักกีฬาไทยที่น่าสนใจในศึกเอเชียนเกม2026โดยเวลา 7:30 น.แบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนส่วน 8:00 น.เทเบิลเทนนิสทีมหญิงรอบแรกไทยพบอินเดียจากนั้นเวลา 12:10 น.มิกมาเชียอาร์ตรุ่น54กก.หญิงรอบชิงชนะเลิศกันจุฑาภัทรบุญซ่อนพบไดอาน่าโปโกเซียนและเวลา 13:00 น.แบดมินตันทีมชายรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบชนิไทเปและเวลา 14:00 น.วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงทีมสาวไทยพบเกาหลีใต้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: พลังกายพลังใจเริ่มได้จากพลังงานความคิดคิดดีชีวิตดีสนับสนุนให้คนไทยมีพลังใจในทุกเช้าด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

้บัญชาการทหารบกกำชับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกติดตามสถานการณ์ชายแดนจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการย้ำกองทัพบกคือบ้านเสมอรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับฝ่ายประชาสัมพันธ์วางแผนการสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชี้เข้าสู่ช่วงเตรียมการสำคัญในอีก3เดือนข้างหน้าย้ำทำงานเป็นเอกภาพส่งข้อมูลถึงประชาชนทั้งในและต่างประเทศอย่างทั่วถึงกองทัพภาคที่4ร่วมประชุมแถลงแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญเตรียมพร้อมภารกิจ25กันยายนถึง9ตุลาคม2569ณเขื่อนรัชประภากองทัพบกไม่ทอดทิ้งกำลังพลกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3มอบเงินเยียวยากำลังพลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยันเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อีก2เดือนลุ้นวันนี้แถลงภายหลังประชุมครม.ศาลเกาหลีสั่งจำคุก5อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด18ปีช่วยอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนก่อกบฏญี่ปุ่นรับมือไต้ฝุ่นตู้เจียนแผลงฤทธิ์ก่อฝนถล่มลมกระโชกแรงกระทบสัญจรพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะครับทักทายกันเช่นเคยคุณมาศณัฐมนภัทรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในเช้าวันนี้ด้วยนะครับทักทายคุณนิตยาบางกรวยครับ
1: ครับคุณสวัสดิ์ชาดานะครับ
0: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ครับแล้วก็คุณสุรศักดิ์อนิรัตน์ฟังจากภูเก็ตด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: คุณโอ๊ตไฮโรพิชิตชัยอนุรักษ
1: ์ครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่ฟังจากสถานีวิทยุนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์หรือว่าในส่วนของหน้าเพจก็ดีนะครับขอบคุณด้วยสำหรับกำลังใจเช้านี้ครับ
0: โดยเฉพาะหน้าเพจเนี่ยนะครับพิมพ์ Army Radio ค้นหาได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: คุณธีรพัฒน์ผลโพคุณธิดาโตมาสด้วยนะครับที่แวะเข้ามาให้กำลังใจทีมงานเช้าวันนี้คุณโนนาจาก101นะครับแล้วก็คุณสวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีเมื่อวานเป็นยังไงได้ติดตามลุ้นติดตามเชียร์
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลบิ๊กแมตช
1: ์โอ้โหถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับหลายคนเล็กแมตช์หยุดโลกเลยก็ได้
0: ใช่
1: นะครับช่วงเย็นๆตอนที่มีการแข่งขันเนี่ยนะครับ
0: ช่วงบ่ายใช่ไหม
1: ถนนโล่งอาจารย
0: ์นะฮะยังกับเขาทรายชกมวยสมัยก่อนเลยนะฮะ
1: คนติดตามดูกันตลอดเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของสาวจีนนะครับที่น่าจะทำผลงานได้ดีกว่าแต่ก็เฉือนชนะไปได้แค่หน่อยเดียวอย่างน่าเสียดาย
0: สาวไทยก็เรียกพ่ายวิว
1: พ่ายวิวพาดหัวอย่างนั้นเลยนะคร
0: ับพ่ายวิวนะฮะเพราะว่าลุ้นมากเสียวมากนะฮะเกือบจะนะเกือบจะได้เฮเหมือนกัน
1: สู้กันถึง5เซตนะ
0: 5เซตเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ด้าน4เซตเนี่ยเรียกว่า 2-2 เท่ากันนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเมื่อถึงตัดสินกันในเซตที่5ก็ได้ชิงเราคงได้ชิงเหรียญทองแดง จากทองที่อยากจะได้เนี่ยนะฮะไปเป็นไรนะครับกำลังใจก็ยังคงมีอยู่สาวไทยเราก็เล่นแบบพูดถึงว่าก็ผ่อนคลายนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะก็ในส่วนของโค้ชออสท่านก็บอกว่าก็เป็นไปตามแผนเนี่ยนะครับก็ตอนแรกท่านออกมาสัมภาษณ์ก็บอกขอโทษนะฮะที่ไม่สามารถที่จะพาไปชิงเหรียญทองได้แต่เชื่อว่าคนไทยเราเข้าใจเมื่อวานนี
0: ้
1: ในส่วนของนักกีฬาไทยเองเราก็เล่นอย่างเต็มที
0: ่
1: แล้วก็เล่นอย่างถือว่าสู้สุดใจนะอาจารย์นะครับในขณะที่ลูกบอลเล่ลูกกลมๆอาจารย์อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้เรื่องของกำลังใจเรื่องของขวัญของนักกีฬาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราภารกิจของพี่น้องชาวไทยยังไม่จบนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังต้องส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยกันต่อวันนี้เรามีตารางแข่งขันชิงเหรียญทองแดงกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับสาวแดนโสมจากเกาหลีใต้นะครับช่วงเวลาชิงเหรียญทองแดงใน14นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD นะครับเดี๋ยวร่วมส่งกำลังใจไปพร้อมกันหรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามแมตช์ชิงชนะเลิศเนี่ยระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถ่ายทอดให้ชมกันไม่แน่ใจว่า PPTV HD ถ่ายทอดหรือเปล่าเนี่ยนะครับ แต่ว่าเขาจะจัดการแข่งขันกันในช่วงเวลา17นาฬิกาตามเวลาบ้านเราครับ
0: ครับนี่คือเอเชียนเกมนะครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนติดตามลุ้นติดตามเชียร์แต่เป้าหมายต่อไปเขาบอกว่านู่นแหละโอลิมปิก
1: ใช่ครับ
0: อีก2ปีใช่ไหม
1: อีก2ปี2028ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา
0: เป้าหมายที่เราใฝ่ฝันนะฮะก็คงจะได้ลุ้นได้เชียร์กันต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของกีฬาแล้วนะครับมีกีฬาชนิดหนึ่งที่มีกำหนดที่จะเริ่มเปิดฉากแข่งขันกันในวันนี
1: ้ครับ
0: นะครับนั่นก็คือกีฬาแข่งม้านะฮะซึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยมีความพร้อมมากๆเลยนะครับเดิมแล้วเนี่ยนะครับนักกีฬาแล้วก็มาทีมชาติไทยเดินทางถึงญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่15กันยายนแล้วนะครับเพื่อให้มาได้พักฟื้นแล้วก็ปรับตัวจากการเดินทางก่อนที่จะเข้าสู่การฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการแข่งขันนะครับซึ่งประเภทศิลปะบังคับม้าทีมไทยในประกอบด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเฉลิมฉานยศวีรพานิชฉันชนกคลาร่าริคเกอร์และนิรพุทธิสมบัติขณะที่ประเภทอีเวนติ้งประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์ ทางนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครับ
1: ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าสภาพอากาศก่อนหน้านี้ก็ส่งผลกระทบนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนทำให้มีการเลื่อนนะครับกำหนดการแข่งขันประเภทอีเวนติ้งเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้นะครับ21กันยายนเนี่ยตั้งท้องถิ่นของญี่ปุ่นเขามีรายงานเรื่องของพายุไต้ฝุ่นดูจวนเนี่ยนะครับ ได้มีการเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นมันก็ส่งผลทำให้พื้นที่ภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวแล้วก็จังหวัดโดยรอบต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็เตือนเรื่องของสภาพอากาศที่เลวร้ายลงอย่างรวดเร็วในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อพายุเคลื่อนเข้าใกล้พื้นที่มหานครโตเกียวครับ
0: ครับผลกระทบจากไต้ฝุ่นยังลามถึงการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้จัดการแข่งขันได้เลื่อนการแข่งขันขี่ม้าที่กรุงโตเกียวในประเภทอีเวนติ้งอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งเดิมมีกำหนดแข่งขันเมื่อวานนี้21กันยายนเลื่อนออกมาทำการแข่งขันในวันนี้แทนเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็สภาพสนามที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศดังกล่าวครับ
1: ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับการแข่งขันบางรายการในเอเชียนเกมครับก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่มาแล้วนะครับขณะที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเองก็ต้องมีการติดตามเรื่องของเส้นทางพายุไต้ฝุ่นดูจวนอย่างใกล้ชิดนะครับประเมินผลกระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็การเดินทางของนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยก็เพราะในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความพร้อมในการแข่งขันถ้าเป็นกีฬาประเภทที่ต้องใช้สถานที่กลางแจ้งในการแข่งเนี่ยอันนี้จะได้รับผลกระทบแล้วล่ะครับ
0: ครับนี่นะฮะ
1: ซ
0: ึ่งในวันนี้นะครับแข่งขันครบ3บททดสอบทั้งศิลปะบังคับม้า cross country และก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางก่อนที่ประเภทศิลปะบังคับม้าซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นนักกีฬาในการแข่งขันประเภทนี้ด้วยจะลงแข่งขันสนามทำการแข่งขันเนี่ยระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ครับ
1: ครับก็วันนี้เดี๋ยวติดตามมาให้กำลังใจนะครับทีมการแข่งขันนักกีฬาขี่ม้านะครับในประเภทอีเวนติ้งเนี่ยนะฮะก็มีการแข่งขันในวันนี
0: ้วันนี
1: ้นะครับ
0: ครับ
1: อัธนั้นของนายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ระบุบอกว่านักกีฬาม้าผู้ฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนสัตวแพทย์แล้วก็ทีมงานได้เตรียมความพร้อมอย่างดีนะครับแล้วก็หวังให้นักกีฬาไทยแสดงศักยภาพออกมาให้ดีที่สุดนะครับโดยยังให้ความสำคัญกับสุขภาพแล้วก็สวัสดิการของม้ามาเป็นอันดับต้นๆด้วยครับ
0: การแข่งขันกีฬาขี่ม้านะครับจัดขึ้นที่ Equestrian Park เขตเซตากายะกรุงโตเกียวนะครับสนามที่เคยใช้ในการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้ว2ครั้งในปี1964แล้วก็2021ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเรื่องของกีฬาขี่ม้าไม่ว่าจะเป็นประเภทอีเวนติ้งหรือว่าศิลปะการบังคับม้าเนี่ยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาในทุกๆประเภทด้วยนะครับก็หลากหลายประเภทในขณะนี้ก็เร่งชิงชัยทำเหรียญทองทำเหรียญต่างๆเนี่ยกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ส่งกำลังใจเพราะว่าเอเชียนเกมจะปิดฉากลงในช่วงของต้นเดือนตุลาคมก็ยังมีเวลากันอยู่เนี่ยนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้กันบ้างนะครับสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรการเขตจตุจักรนะครับทรงเป็นประธานในการเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงปี2569ครับ
0: ครับในโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและก็ทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
1: ครับแล้วก็ทรงมีพระราชดำรัสนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงพระองค์ทรงเปิดงานแล้วก็มีการทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 2,300,000 ตัวเนี่ยนะครับก็เป็นปลาน้ำจืดแล้วก็มีพันธุ์กุ้งก้ำกามด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการนำไปลงสู่เขื่อนพระนามเนี่ยนะครับทั้ง7แห่งทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศรีนครินทร์นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปด้วยครับ
0: ครับจากนั้นก็ทรงได้เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนการแสดงนะครับได้แก่นิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญนะฮะของกรมประมงตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและก็สัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนพร้อมทั้งจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและกระตุ้นอบพลังงานและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนิทรรศการที่

0: ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณเขตจตุจักรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการออกบูธของผู้ประกอบการแล้วจากเกษตรกรชาวประมงทั่วประเทศด้วยในห้วงระหว่างวันที่21ถึง22กันยายนนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
1: ครับพูดถึงประมงแล้วก็นึกถึงสมัยรัชกาลที่9เนาะที่มีพันปลาที่ได้รับถวายมาจากจักรพรรดิญี่ปุ่นนะฮะ
0: รานิน
1: นะสมัยรัชกาลที่9ก็เลยให้กรมประมงเนี่ยได้เพาะเลี้ยงแล้วก็พระราชทานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ
0: เดี๋ยวนี้ก็ปานินก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เลยแล้วก็เป็นปลาถือว่าเป็นปลาที่เป็นเศรษฐกิจนะอาจารย์นะครับเพราะว่ามีการนำมาเลี้ยงนะครับไปยังเอาเป็นจริงเป็นจังนะครับเลี้ยงขายนะครับนำมาประกอบอาหา
1: ร
0: บางทีก็เลี้ยงส่งก็มีเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับนี่ก็มาจากพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานและพระองค์ไม่ทรงเสวยเนื้อปลานิลด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็ทรงทนุถนอมอย่างกับ เรียกว่าอย่างกับพระราชโอรสเลยทำนองนั้นเนี่ยนะฮะ
0: ผมบอกว่าเหมือนเป็นลูกของ
1: เหมือนเป็นลูกของพระองค์เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับกับกรมประมงเรียกว่าระดับตำนานเลยนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทำเนียบรัฐบาลและก็ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้โดยเฉพาะในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทางการจะตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนเตรียมการถ่ายทอดสดและก็ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับ
0: กับก็ขณะที่หมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งก่อนหน้านี้นะครับระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ก็จะเป็นการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุนะครับแล้วก็ในวันที่16ธันวาคมจะมีการเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพส่วนวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมนะครับเป็นการเก็บแล้วก็อัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับ
1: นอกจากที่ประชุมจะได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับยังเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จำนวน4คณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งพิจารณากรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็หารือแนวทางในการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีครับ
0: ครับซึ่งงานพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบกรณิกรชาวไทยก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
1: กลับมาที่กองทัพบกครับเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกนะครับซึ่งพลเอกพนักแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เป็นประธานการประชุมนะครับกำชับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกติดตามสถานการณ์ชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการย้ำกองทัพบกคือบ้านเสมอพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้เปิดเผยนะครับว่าก่อนเริ่มการประชุมผู้บัญชาการทหารบกได้มอบรางวัลให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมสมาร์ทวิทัลนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้แก่หน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรและกีฬากองทัพไทยพร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมและกองพันที่สามารถทดสอบร่างกายประจำปีงบประมาณ2,569ครั้งที่2ได้คะแนนร้อยละ100หรือว่า 100% นะครับ โดยผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณหน่วย

0: ที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพบกถือเป็นการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทุกรูปแบบครับ
1: ครับก็ในการประชุมครั้งนี้นะครับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเขาได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอย่างเช่นการจับกุมนะครับยาเสพติดเนี่ยยึดของกลางนะครับได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว81ครั้งนะครับสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด90คนยาบ้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ฟังหลักล้านเม็ดนะครับ39ล้านกว่าเม็ดนะครับแล้วก็นอกจากนี้มียาเสพติดชนิดอื่นอีกจำนวนมากขณะเดียวกันนะครับมีในเรื่องของการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับ82ครั้ง315คนนะครับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ทำลายป่านะครับพบ2ครั้งด้วยกันก็ยึดของกลางได้เป็นไม้ประดู่นะครับขณะที่การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและสิ่งผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่น้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายกระสุนปืนเนี่ยนะครับทั้งหมดใน26ครั้งสามารถที่จะกับจับกุมผู้กระทำความผิด31คนด้วยกันครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของทหารกองประจำการนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของสิทธิสวัสดิการและก็การส่งเสริมอาชีพหลังจากปลดประจำการนะครับก็เน้นย้ำให้หน่วยแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดในวันที่1พฤศจิกายนนี้ถ้าหากว่ามีความประสงค์จะรับราชการต่อคือเลื่อนปลดเนี่ยเสนอความต้องการผ่านออนไลน์ได้นะภายในวันที่25กันยายนนี้ส่วนผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาสมัครต่อดำเนินการได้หลังจากปลดประจำการไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากมีความประสงค์จะให้กองทัพบกช่วยในเรื่องของการจัดหาอาชีพหลังจากปลดประจำการก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในระบบจัดหางานของศูนย์ประสานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสสุดท้ายนะครับผู้บัญชาการทหารบกในการประชุมท่านก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังพลชั้นในพลแล้วก็กำลังพลทุกระดับชั้นที่เกษียณอายุราชการนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการประชุมนกตทบหรือว่าหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณนี้แล้วนะครับเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนกันยายนเนี่ยหลายคนหลายท่านอาจารย์
0: คร
1: ับ ก็จะเกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับท่านก็ได้กล่าวขอบคุณแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าทุกคนคือบุคลากรที่สำคัญแล้วก็เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกองทัพเป็นอย่างมากครับ
0: เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริพลเอกสันติสกุลตนาพลเอกไพศาลนุสังเป็นต้น
1: คร
0: ับท่านก็ได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและติดตามรับฟังผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: 302-02-75-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบาย

0: ขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็

0: สุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
1: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
2: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
3: ความกังวลไม่ต้องรอนาน

าจะออกรวงสุกเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างสถานีวิทย์จังหวัดทหารบกลพบุรีไม่ใช่สิโอ้จะย้ายคลื่นเขาซะแล้วไหมล่ะติดปากวสป.711ลพบุรีดูสินั่นพระจันทร์สวยเด่นย้ายคลื่นเขาซะแล้วขอโทษอ้าวแล้วก็คือวิยุเสียงจากค่ายจักรพงศ์นะครับจังหวัดปราจีนบุรีเออผมประกาศมาตั้งหลายครั้งแล้วเนาะว่าช่วงเวลา 7:30 นจนถึงเวลา 7:55 นเนี่ยลุงช้างจะมอบเวลาดีๆตรงนี้ให้กับทางวัดนะครับที่วัดไหนมีนักเทศมีนักพูดมีเผยแผ่ศาสนานะครับให้ฟรีเลยนู่นไปจนถึงเดือนธันวาคมฟรีทุกวันนะมีทุกวันนะมี7วัดก็วัดละวันละวันละวันเนี่ยดูสิจะมีใครมาไหมไม่ต้องไปจ้างเขาให้เสียเงินเสียทองแต่ว่าท่านต้องเผยแผ่ศาสนาจะเป็นศาสนาอะไรก็ได้นะเพื่อกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์เพราะตอนนี้โอ้โหกระแสเรื่องของศาสนาเราเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนเนาะทั้งศาสนาพุทธก็มีปัญหาเรื่องนักบวชอาศัยผ้าเหลืองหากินพี่น้องมุสลิมก็ทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการปลูกฝังมาแบบผิดๆอันที่เขาถูกก็มีเยอะแยะดีด้วยเนี่ยผมยังศึกษาเลยนะยังศึกษาคำสอนของอัลเลาะห์เลยนะครับว่าทุกเข้าไปดูในแก่นเนื้อแล้วมันก็สอนให้คนเป็นคนดีไม่เบียดเบียนกันนี่แหละแต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยทำไมไปสอนให้เยาวชนรุ่นหลังๆผิดๆการเบียดเบียนผู้อื่นมันก็เป็นบาปอยู่แล้วล่ะนะครับศาสนาคริสต์ก็นะหลายนิกายนะก็เป็นเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นนะฮะเพราะนั้นแล้วท่านมีเวลาประมาณ25 นาทีนี่ผมให้ท่านติดต่อที่ลุงช้างมาเลย0812901691นะตั้งแต่มีส่งข้อความมาอาจจะปรึกษาเรื่องวิธีการจัดไม่ต้องมาขับรถมาจัดที่สถานีแล้วสมัยเนี้ยนะครับนั่งจัดอยู่ที่บ้านนั่นแหละทุกคนมีเครื่องมือหมดโทรศัพท์ก็จัดได้บันทึกเสียงมาแล้วก็ส่งเป็นไฟล์มาสบายเลยขอบคุณลุงหนุ่มกับป้ามวลที่หลังวัดทองหลางข้างโรงเรียนวัดทองหลางอะนะที่บ้านนานครนายกขอบพระคุณมากนะครับเมื่อวานในการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับผู้อินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือเดี๋ยววันนี้เจอกันที่สามโก้ครับสามโก้นี่ซื้อ1.5 ตันนะครับขอของแถมเป็นปุ๋ย2 ซองได้เลยนะครับแต่ถ้าซื้อ2 ตันเนี่ยแถมครึ่งตันเนี่ยก็ไม่ครึ่งตันไม่เอานะอ่ะเดี๋ยวยังไงใครใช้ปุ๋ยดีแล้วบอกต่อนะปุ๋ยอินทรีย์ลุงช้างครับหอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวเนี่ย50 กิโลเน้นเนื้อไม่มีดินเป็นส่วนผสมครับมีทั้งฮิวมิกมีทั้งฮอร์โมนนะครับมีทั้งโคโรไมท์แล้วก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ล้วนๆไม่มีสารเคมีเจือปนมีวัสดุปรับปรุงดินมีฮอร์โมนก็โอ้นะมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วแต่ว่าข้อเสียเขาคือมันเขียวช้ากับเขาหน่อยแค่นั้นเองนะมันเขียวช้ากับเขาไม่ได้เขียวไวเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับวันนี้โทรหาลุงช้างได้เลยนะครับอยากได้ปุ๋ยเพื่อการทำไร่ทำนาในสัปดาห์นี้ในปีนี้ในฤดูกาลนี้ครับ

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายเนี่ยอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองเขาดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยพี่น้องที่มันมีที่โทรเข้ามาเนี่ยไปซื้อได้ที่ไหนเนี่ยมีร้านเดียวครับรีแซโอสดเนี่ยไม่เหมือนโคกสำโรงมีเยอะโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพศัตว์อูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนอย่างเงี้ยนะครับนำเวทโอสดหนองม่วงก็มีร้านเดียวช่องแคร์ก็จีงว่นจันมีร้านเดียวนี่มีครบทุกอย่างเลยนะจริงวันจันทร์พอๆกับเจ๊หมูป่าโมกเลยเนี่ยยาย่าบิงดูแลสายตาก็มีไบโอดีไบโอดีนะไม่มีพลัดนะไบโอดีเอนไซม์ยนิแคปซูลยังมีเลยนะครับวันนี้ดูแลสุขภาพกันเป็นก้าวบรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะแต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก็รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ300บาทถ้าปวดข้อปวดกระดูกกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอันนี้รับประทานไทยแคปพัด2กระปุก500บาทเวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

หากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย

0: ต้านทาน
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวด

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการการแบ่งเบาภาระประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจและที่ศาลฎีกาสนามหลวงวันนี้นัดไต่สวนคดีปปช.ร้อง44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลฝ่าฝืนมาตรการจริยธรรมร้ายแรงและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีติดตามวาระที่น่าสนใจโดยคาดพิจารณาหลายมาตรการช่วยประชาชนโดยกระทรวงการคลังเตรียมชงไทยเที่ยวไทยพลัสต่ออีก2เดือนใช้สูตรเดิม60-40จากนั้น 12:30 นในเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นประธานการแถลงข่าวในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ศูนย์แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาลด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมชงครม.อุ้มค่าครองชีพสินค้าเกษตรหลังหารือทีมเศรษฐกิจถึงมาตรการดูแลราคาพลังงานและค่าครองชีพประชาชนบ่ายโมงรองนายกเอกนิติในฐานะประธานกรรมการและนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมรองรับน้ำเหนือวันนี้ 9:30 นศาลฎีกาสนามหลวงนัดไต่สวนพยานคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงกับ44 ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนที่ศาลอาญารัชดาศาลนัดตัดสินคดีแอมไซยาไนด์คดีที่8ปมวางยาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: 020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691

ต่างเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

วบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
6: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกบ้านทุกช่อง
1: ฝนตกไม่แล้ว
0: ตกกันทั่วถึงนี
1: ่ฝนตกบ้านน้องนึกว่าฟ้าจะร้องบ้านพี่อย่างเดียว
0: ไปร้องที่ไหนอ่ะ
1: ตั้งแต่นครนายกมากระทบที่ลพบุรีตลอดเส้นทาง
0: ภาคกลางนี่ทำไปด้วยน้ำฝนเนี
1: ่ยเส้นทางหน้าศูนย์การทหารม้าข้าหน้าสถานีวิทยุเสียงอดิศร693สระบุรี
0: เป็นยังไงเส้นทางสายนั้น
1: วิ่งได้เล่นเดีย
0: เพราะอะไร
1: อีกเล่นนึงให้น้องน้ำเขาอยู่สิ
0: น้องฝนเนี่ยนะ
1: น้องฝนลงมาน้องน้ำก็เลยอยู่เลย
0: อยู่เต็มถนนเนี่ยนะ
1: ลาผม
0: มาโถ
1: ขากลับไม่กล้าวิ่งใบพาสเลย
0: ต้องวิ่งขึ้นเข้าสระบุรีเลยหรือไง
1: เข้าเมืองละลีไปดูกะลี
0: มะกะลีเอากะลีอะไรเอานะ
1: กะลีปั๊บปะเด
0: ้ออ๋อที่นมใหญ่อะไร
1: อันนั้นมวกเหล็ก
0: มวก
1: ขนมดีกะหรี่ดังนั้นมวกเหล็กมวกเหล็กมวกเหล็กนี่อ่วมอรไทยนะเป็นประวัติการเลยนะ
0: เป็นยังไงเป็นไง
1: ฝนตกมา2วันที่แล้วน้ำท่วม
0: สระบุรีนี่มีฝนด้วย
1: ถนนขาดเลยนะ
0: โอ้
1: เส้นทางสายเนี่ยสายแสลงพันที่คุณปิดาก็ไปขายตลาดนัดไปบ่อยๆนั่นแหละ
0: โอ้
1: เส้นที่วิ่งจากแก่งคอยมามวกเหล็กมวกเหล็กมาแก่งคอยตรงอุโมงค์ต้นไม้แต่ว่าที่อุโมงค์ต้นไม้ไม่เดือดร้อนเราบรรจุที่สูง
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: น้ำฝนเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: เม
1: ื่อวานนี้พวกนักจัดรายการวิทยุอยู่ก็ย่าวเฝ้ากันเรื่องกันหมดเราไม่กล้าไปไหน
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: สาบานเขาว่าเยอะไงฟ้าเปรี้ยงปลั่งเปรี้ยงปลั่ง
0: นานสถานีวิทยุบางเครื่องก็ต้อง
1: ปิด
0: เครื่องก่อนนะเพื่อความปลอดภัย
1: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
0: วสป.ทุกท่านทุกคนเลยนะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
0: ชาวกทม.และปริมณฑลสวัสดีครับ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
0: 92.50 FM
1: อยู่ทุ่งสงอ้ออยู่ใกล้ๆเวียงสามนึกว่าไกลกันนะน่ะ
0: ไม่ไกลยังไง
1: เออเมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนที่เวียงสะบอกเฮ้ยขับฟังเสียงแกดังลั่นถึงมาถึงเวียงสะสุราษฎร์ธานีเลย
0: 92.50 เนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกครับ
0: 89.75 FM เนี่ย
1: รวมไปถึงเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับอัน
0: นี้ก็855 AMฟังกันได้ทั้งภาคตะวันออกกันนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: 91.75 FM เนี่ยนะ
1: จทล1197ลพบุรีด้วยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ฟังกันยาวไปเลย
1: ครับผมขอบคุณพี่หนุ่มกับพี่มวลลุงหนุ่มป้านุป้าป้าป้ามวลเนาะ อยู่หลังวัดทองหลางนครนายกอ่ะ
0: เป็นไงแล้วนะ
1: บรรณาเมื่อวานปุ๋ยไปลงให
0: ้โอ
1: ้ต้อนรับขับสู้ดีจังเลย
0: ไปเองเลยหรือไง
1: ไปเองนะสิ
0: ได้ดูตัวลุงช้างเป็นเนี่ยนะ
1: ตัวลุงช้างเลยบอกลุงช้างแถวนี้ก็ฟังลุงช้างทุกบ้านเลยเนี่ย
0: โอ้ขอบคุณวิทยุหมดหรือยังมาซื้อได้นะ
1: วิทยุมีนะเมื่อวานนี่แถมวิทยุซะก็ดี
0: จะได้ฟังกันทั้งหมู่บ้าน แต่มันไม่มีแล้วก็สั่งซื้อกันมาได
1: ้มีวิทยุก็เปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวของเราสองคนดังๆนะ
0: ข่าวช้างกับหมูนะ
1: ครับเดี๋ยววันนี้ไปสามโก้ครับ
0: ไปสามโก้ปุ๋ยไปเลยเนี่ย
1: หนึ่งตันครึ่งเนี่ยหนึ่งตันครึ่ง
0: 30ลูกอ่ะ
1: เดี๋ยวทีมงานไปถึงปั๊มน้ำมันปตท.อยู่ตรงบ้านประเจือนะเดี๋ยวโทรหายทีนึง
0: เดี๋ยวโทรไปนะ
1: เนี่ยประมาณก่อนเที่ยงหรือประมาณเที่ยงเนี่ยถ้าลุงช้างไปเองมันต้องหลังเที่ยงไปแล้วพอเราจัดรายการถึงเที่ยงวันนี
0: ่ช้าหน่อย
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปถึงแน่นอน
1: ครับ
0: พบลุงช้างเป็นนะ
1: จ้ะอย่าไม้ตีหัวแล้วกันนะจ๊ะ
0: ลุงช้างชอบอ้อยนะ
1: หมูก็ชอบลำไงชอบหยวก เมื่อวานนี้โชเล่มาชั่วโมงที่3นะแม่นะ
0: มาลาดช้าเมื่อวานไปธุระ
1: มาไปกรุงเทพแหละ แต่หมวดได้ต่อราคาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไง
0: แล้วเป็นไงอ่ะ
1: เขาจะเอา200จะให้เขา60เขาก็ไม่มาก็มันน่าเดินมานะ
0: อ้าวคนเราก็ทำงานแล้วก็ต้องห่วงงานดิ
1: เอาวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับเนื่องจากฝนมันตก
0: อ้าว
1: นกมันร้องฉลามปวดท้องกันเลยไม่ได้ไป
0: มาหาหิงนะ
1: ครับเอามาหาหิงทานได้หนู
0: เรียกนายกแล้ว
1: เลือกจังเลยคุณรู้จักเมือง2000บุรีไหม
0: สองมีแต่สุพรรณบุรีลบบุรี
1: เฮ้ย2000บุรี
0: ไม่มีไม่เคยได้ยินนะ
1: อ้านี่แหละตอนเนี้ยนะผู้การตำรวจลบบุรีออกมาบอกเล่า90บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ย
0: มันยังไงมันยังไง
1: เขาบอกว่าลบบุรีเนี่ยเป็นเมือง2000บุรีเข้าไปแล้ว
0: ฮะมันเพราะอะไรอ่ะ
1: ปรับไม่รู้ว่าพอตำรวจจับปรับปุ๊บเริ่มต้นตามที่2000เลยเพราะมีคนข้างๆผมไม่โดนเข้าไป 2,000 เนี่ยเรื่องถอยเสีย
0: แล้ว
1: เน
0: ี่ยเป็นโมเดลทรมาง 2,000 บุรีเนี่ย
1: ผมจะบอกผู้การให้รู้เลยคนที่ปล่อยข่าวไม่ใช่ใครหรอกโชเล่โดนจับถอยเสีย
0: 2,000 เนี่ยนะ
1: 2,000 บาทนี้ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้ตังคืนเลยนะ
0: เ
1: มื่อวานนี้ครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
0: ใครอ่ะ
1: เรียกประชุมหัวหน้าสถานีหน่วยงานรับผิดชอบงานจราจรหลังจากที่สื่อโซเชียลลงโจมตีการทำงานของตำรวจจราจรให้ฉายาว่า
0: เมือง2000บุรีผมเพิ่งรู้นะเนี่ย2000บุรีคือลพบุรี
1: นี่แหละ
0: ผมนึกโดนไป2000เนี่ย
1: ก็น็อกไม่ใส่ไม่พกใบขับขี
0: ่
1: ไม่ติดป้ายทะเบียน
0: นั่น
1: ดัดแปลงรถซิ่งแต่งรถอะไรพวกนี้นะ
0: แล้วก็ตอนเช้าเขาไปส่งเด็กนักเรียนกับหมวกกันน็อกบางคนก็ไม่ได้ใส่ผมก็ตกอะไรก็ลำบากกันนะ
1: แล้วก็มาในตอนนี้ท่านผู้การนะครับพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน์เนี่ยบอกไอ้ชะมองเร่งด่วนจะไปวุ่นวายอะไรกับเขาแล้วให้เขาไปส่งลูกส่งหลานก่อน
0: นั่นจะปรับ2000อย่างเดียวไง
1: เออจะเอา2000บุรีอย่างเดียวเลย
0: แล้วดูแลเขาบ้างเปล่าว่าเขามีเขาไม่มีนะ
1: เออ
0: โอ้
1: ผู้การเรียกเฮ้ยมานี่หน่อยที่ภูมิกับอ่ะ
0: ใครแล้วนะ
1: ลองภูมิกับมาเลย
0: เอ
1: าวัดจราจรลองทวัดจราจรตำรวจมาตำรวจจราจรที่มีใส่หมวกไอ้ปิงปองมีเลข6ขึ้นหน้าน่ะ
0: ชุดเดียวก็ผมนี่แหละ
1: ชุดนี้แหละ6อะไรก็ไม่รู้นะ
0: เออ
1: มาคุยกันหน่อยที่ห้องประชุมบนตึกกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีให้นโยบายในการทำงานของจราจรนะ
0: จราจรทั้งหมดเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยนะ
1: หลังจากเพจลงสื่อโซเชียลให้ลงถึงการทำงานของตำรวจจราจรไง
0: ลพบุรี
1: มีคนตั้งฉายาให้พวกเราเนี่ยพวกนักตำรวจ

0: หมายเนาะ
1: 2,000 บุรีเนี่ยนะ
0: อย่างชั่วโมงเร่งด่วนเงี้ย
1: ช่วงเช้าเงี้ยช่วงเย็นอย่างเงี้ย
0: ได้คุณเรียกมันตรวจได้แล้วก็บอกเตือนว่ากล่าวตักเตือนคราวหลังใส่หมวกกันน็อกนะ
1: นั่น
0: คราวหลังติดผ่านป้ายทะเบียนนะวันหน้าผมเจอผมจับนะ
1: นั่น
0: อย่างนี้ก็เรียกว่ากล่าวตักเตือนไง
1: เออ
0: เขาเตือนก่อนทำทันบนไว้ก่อนนะครับคราวหลังก็เอาสิดื้อแพ่งไม่เอาเลย
1: นั่น
0: เหมือนศาลก็ยังออกหมายเรียกใช่ไหมออกหมายเรียกไม่มาต่อไปก็เป็น
1: หมายตะโกนเนี่ย
0: ออกหมายตะโกนแล้วยังไม่มาอีก
1: หมายจับเนี่ยต้องอย่างงั้นเนี่ยต้องตะโกนก่อนเน
0: ี่
1: ย
0: เออต้องตะโกนก่อน
1: ไป2หมายเรียกก็มันซ้ํากัน
0: เออ
1: โบราณ
0: ไม่มาซ้ําเลยใช่มั้ย
1: อืม
0: เออฟังไว้นะหนู
1: เอาอีกแล้ว
0: เอาอีกแล้ว
1: ไปเบื้องนอกนู่นน่ะ
0: ไม่น่าฟังตาเลย
1: ไปอเมริกาแล้ว
0: เออ
1: นายกกันน่ะ
0: ไปดูในเน่อ่ะ
1: อืมตกใจไปเชียร์เนี่ยไปหาท่านทำสารมา
0: เมื่อวานนี้วอลเลย์บอลเราก็แพ้จีนไปอย่างฉิวเฉียดเหมือนกันนะ
1: มันไปเจอจีนซะก่อนน่ะนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปเจอญี่ปุ่นก็อาจจะได้ชิงกับจีนน่ะนะ
0: ตอนนี้เรากำลังจะต้องชิงเหรียญทองแดงอ่ะ
1: วันนี้นะ
0: วันนี้นะ
1: ช่วงบ่าย2ประมาณนั้นนะ
0: ใครไปรู้นะ
1: เจอก็นู่นน่ะแต่เกาหลี
0: โอ้โห
1: เราก็เหรียญทองแดงอยู่แล้วเกาหลีตู้ไทยไม่ได้อะ
0: นะแข็งๆทั้งนั้นเลยนะ
1: อ
0: ืมเอาล่ะครับก็เป็นประสบการณ์แต่ว่าที่แน่ๆเราได้เป็นได้ตั๋วไปชิงไปเข้ากีฬาโอลิมปิกแล้วล่ะ
1: อันนั้นมันได้เพราะไอ้เอเชียแชมป์เอเชียแต่ได้ไปอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเซตสุดท้ายนี่เขาเล่นแล้วจีนหอบมั้งอะแหละ
1: แหมเราไปเสียตอนต้นเซตเตอร์ดิ
0: ส่วนใหญ่คนนักกีฬาไทยจะเสียพวกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟตะก้อเมื่อวานนี้ก็เสียลูกเสิร์ฟเยอะนะครับไปเสียให้ใครมีเสียเสียเกาหลีอย่างเงี้ย
1: อ้าวก็เป็นธรรมดาเกาหลีเขาก็มีพัฒนาการก็ขึ้นมา
0: แต่มันตอนนั้นตอนเจ้าเป็นแต่ปักตะก้อมันก็คือไทยกับมาเลเซียแค่นั้นนะ
1: มีอยู่2ชาติเนี่ยนะ
0: แต่ว่าเทคบอลนี่ได้ไปแล้ว
1: 3เหรียญทองอะนะ
0: ถ้ามันก็ส่งครบทุกรุ่นได้สี่แน
1: ่มันจะมี4เหรียญทองเลยพม่าเขาได้ไปเหรียญนึง
0: ครับ
1: แล้วก็เหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญพม่
0: า
1: เทคบอลดังนั้นนะ
0: เอ๊ะแล้วก
1: ็ฟุตบอลหญิงเราเนี่ย
0: เป็นไง
1: ตกรอบกลับบ้านไม่เคยชนะใครเก่งจริง
0: ๆเราไม่เคย
1: พระ
0: เราไม่เคยได้สักประตูใช่
1: ไหมไม่เคยผลทุดท้ายแพ้
0: เป็นไป
1: กลับบ้านแล้ว
0: เป็นไปตามความหมายเพราะเราไม่ได้หวังอะไร

0: บ้านไม่เคยชนะใครนะเก่งจริง
1: ๆเราไม่เคย
0: พระ
1: เราไม่เคยได้สักประตูใช่ไหม
0: ไม่เคยผลสุดท้ายแพ้
1: เป็นไป
0: ตามบ้านแล้ว
1: เป็นไปตามความหมายเพราะเราไม่ได้หวังอะไร

0: ร้อยใช่ไหมแล้วก็วันนี
1: ้เก่งจริง
0: ๆเราไม่เคย
1: พระ
0: เราไม่เคยได้สักประตูใช่ไหม
1: ไม่เคยผลทุดท้ายแพ้
0: เป็นไปตาม
1: บ้านแล้ว
0: เป็นไปตามความหมายเพราะเราไม่ได้หวังอะไรร้อยใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็วันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะนะร้อยละ40ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60แต่ภาคกลางบ้านเรานี่เยอะครับ
1: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
0: ครับก็มีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรี
1: นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครเนี่ย
0: พี่น้องภาคตะวันออกนี่เมื่อวานนี่แม้ต้อนรับผมด้วยสายฝนอย่างดีเลยนครนายกนะครับ
1: ร้อยละ80ของพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ย
0: เมื่อวานไปกินข้าวมื้อเย็นที่ร้านครัวอุบล
1: เป็นไงอ่ะ
0: ที่บันพริกบรรณานครนายก
1: อืม
0: ไปทุกอย่างหมดเลยเนี่ยผมบอกเดี๋ยวเรียกนายกอบต.บันพริกมาคุยกับผมหน่อยดิ
1: ทำไมอ่ะ
0: เขาเรียกประชุมคนทั้งอบต.มันก็หมดที่ไม่มีให้ผมกินนะดิ
1: โอ้เลยเราไม่ได้กินไง
0: เลยไม่ได้กินเลย
1: จะไปไหนอ่ะนะ
0: ผมก็ต้องเนี่ยเอาข้าวกับไข่เจียวอ่ะดิ
1: อ๋อ
0: แต่มันเตี๋ยวไข่อร่อยเว้ยร้านเนี้ย
1: อ๋อ
0: บันพริกบรรณานครนายกแวะไปเถอะ
1: ไปวันนี้เขาไม่ประชุมกันนะข้าวจะได้ไม่หมด
0: ใช่ประชุมอะไรกันนักหนาเล่นตะเกียงเลยไม่มีอะไรเหลือให้ช้างกับมาเจ้าว่าดิแต่มันเตี๋ยวไข่อร่อยเว้ยร้านเนี้ย
1: อ๋อ
0: บ้านพริกบ้านนานครนายกแวะไปเถอะ
1: ไปวันนี้เขาไม่

0: ชุมกันนะข่าวจะได้ไม่หมด
1: ใช่ประชุมอะไรกันนักหนาเล่นตะเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเหลือให้ช้างกับมาเกี่ยวอะไรแต่มันเตี๋ยวไข่อร่อยเว้ยร้านเนี้ย
0: อ๋อ
1: บันพิกบันดานครนายกแวะไปเ
0: ถอะไปวันนี้เขาไม่ประชุมกันนะข่าวจะได้ไม่หมด
1: ใช่ประชุมอะไรกันนักหนาเล่นตะเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเหลือให้ช้างกับมาเกี่ยวอะไรแต่มันเตี๋ยวไข่อร่อยเว้ยร้านเนี้ย
0: อ๋อ
1: บันพิกบันดานครนายกแวะไปเ
0: ถอะไปวันนี้เขาไม่ประชุมกันนะข่าวจะได้ไม่หมด
1: ใช่ประชุมอะไรกันนักหนาเล่นตะเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเหลือให้ช้างกับมาเกี่ยวอะไรแต่มันเตี๋ยวไข่อร่อยเว้ยร้านเนี้ย
0: อ๋อ
1: บันพิกบันดานครนายกแวะไปเถอะ
0: ไปวันนี้เขาไม่ประชุมกันนะข่าวจะได้ไม่หมด
1: ใช่ประชุมอะไรกันนักหนาเล่นตะเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเหลือให้ช้างกับมาเกี่ยวอะไรแต่มันเตี๋ยวไข่อร่อยเว้ยร้านเนี้ย
0: อ๋อ
1: บันพิกบันดานครนายกแวะไปเถอะ
0: ไปวันนี้เขาไม่ประชุมกันนะข่าวจะได้ไม่หมด
1: ใช่ประชุมอะไรกันนักหนาเล่นตะเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเหลือให้ช้างกับมาเกี่ยวอะไรแต่มันเตี๋ยวไข่อร่อยเว้ยร้านเนี้ย
0: อ๋อ
1: บันพิกบันดานครนายกแวะไปเถอะ
0: ไปวันนี้เขาไม่ประชุมกันนะข่าวจะได้ไม่หมด
1: ใช่ประชุมอะไรกันนักหนาเล่นตะเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเหลือให้ช้างกับมา

0: จากอินเทอร์เน็ตมีปัญหาแล้วคุณผู้ฟังอะเนาะนะครับตอนนี้คลื่นไหนรับได้บ้างไม่ได้บ้างช่วยโทรบอกหน่อยแล้วกันวอสปอนี่น่าจะได้แล้วนะครับส่งข่าวหน่อยนะวอสปอน่าจะได้แล้วนะจอสอนหนึ่งเป็นไงครับรับได้ไหมอะนะครับนะออกแล้วนะน้องจ๋าบอกว่าเสียงออกปกติแล้วขอบคุณมากครับแล้วก็ที่ตอนนี้หลังรายการมีปัญหาหรือเปล่าตชด.การเป็นไงบ้างครับตอนนี้นะกาญจนบุรีโอเคหรือยังครับนะทุ่งสงเป็นไงครับทุ่งสงดีแล้วนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่แล้วล่ะอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหาเนื่องจากฝนตกขนาดนั้นนะครับนะแล้วส่วนออกแล้วค่ะขอบคุณมากครับที่กาญจนบุรีนะครับน้องนัทครับน้องนัทที่อยู่ทุ่งสงนะครับออกอากาศชัดเจนหรือยังนะแล้วก็น้องนิชาจากสตูลแจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะจ๊ะมา5คลื่นนะยังหายคลื่นนึงนะไม่รู้คลื่นไหนเหมือนกันอ่ะมาเรื่องข่าวกันต่อเลยเนาะข่าวยังอยู่ไหมล่ะ
1: ยังอยู่เจ้
0: อ่ะเมื่อวานนี้เป็นไงครับเมื่อวานนี้ที่สารการจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านผู้ว่าราชการท่านอนุรัตธรรมประจําจิตเนี่ยแหละครับพร้อมด้วยทางรองผู้ว่านี่ก็แถลงผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
1: จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงค่ำของวันที่19กันยายน
0: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนนำโดยท่านรองผู้กับสพ.รองผู้การรองผู้กับสิรองผู้กับสพ.เมืองนะเมืองจันทร
1: ์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
0: 238พิทักษ์นครลำดวนนะครับฝ่ายทหารฝ่ายป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้ต้องหา2รายคือนายภูมิพัฒน์หรือว่าปลื้ม
1: อายุ20ปีเป็นคนตำบลบ้านแต
0: ่อำเภออุทุมพรพิสัย
1: จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็นายเออายุ18ปี
0: เป็นชาวตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยครับ
1: จังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยของกลาง
0: ยาบ้าถึง
1: 2,740,000 เม็ด
0: ตัวแค่นี้ได้หนูเล่นได้เยอะเลยเองอ่ะ
1: ยาบ้า
0: เออ
1: โอ้
0: สำหรับการจับกุมและตรวจยึดของกลางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ3จุดได้แก่บริเวณถนนหลวงหมายเลข24
1: ใกล้กับ4แยกนาเจริญ
0: สายโชคชัยเดชอุดมระหว่าง4แยกนาเจริญ
1: โนบ้านโนนสว่างหมู่ที่1ตำบลสโหนเนี่ย
0: อำเภอโขคันไม่ใช่ตำบลสนแหละตำบลสนไ
1: ปสโหน
0: ที่บริเวณถนนระหว่างทางเข้าบ้านท่ากอ
1: หมู่ที่2ตำบลนาจลวย
0: อำเภอนาจลวยอุบลราชธานีครับ
1: บริเวณทางเท้าหน้าร้านสะดวกซื้อ
0: น้ำมันไปน้ำมันปตท.ในบ้านเพียงนามเนี่ยนะ
1: หมู่3ตำบลบ้านไผ่อำเภอเมืองศรีสะเกษนู่นน่ะ
0: ได้รับจ้างมาครั้งละ 3-40,000 บาทเป้าหมายจะไปส่งที่กรุงเทพ
1: และปริมณฑลเนี่ยนะ
0: อ๋อเจ้าหน้าที่ก็จับได้ซะก่อนนะ
1: แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท1
0: ปากยาบ้านั่นแหละครับ
1: มีและ
0: ชนิดแรงเลยนะร้ายแรงเลยนะ
1: มีไว้เพื่อจำหน่าย
0: มันมีลักษณะการกระทำเพื่อการค้า
1: ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายในกลุ่มประชาชน
0: อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยผิดกฎหมายครับ
1: แล้วก็ยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดได้8ลาย
0: รวมมูลค่ากว่า
1: 2,200,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
0: โดนยึดไปด้วยของกลางของที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก็โดนไปเขาด้วย
1: โดนไปด้วยได้มาจากการขายยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ขู่ขันดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: แล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
0: แล้วก็เส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง
1: จะต่อไปด้วยนะ
0: ครับ
1: ยาเสพติดเนี่ยเป็นอันตรายกับชีวิตเป็นพิษกับสังคมด้วย
0: แต่ยาบิงเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะ
1: อันนี้ดูแลเรื่องของสายตา
0: แต่เป็นมิตรกับสายตายายาบิง
1: กับสายตาด้วย
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
1: ยายาบิงนะ
0: เป็นแคปซูลนะจ๊ะ
1: 60แคปซูลเนี่ย
0: เป็นแคปซูล60แคปซูลขายเพียง
1: 800บาทนะ
0: แล้วถ้าซื้อ2กระปุกล่ะ
1: 1,500 บาทนะ
0: อันน่ะเห็นไหมล่ะตื่นเช้ามา2เม็ด2เม็ดกระปุกหนึ่งก็ได้ทั้งเดือนนึงไง
1: ยายาบลิงชนิดแคปซูล
0: หรืออยากรับประทานแบบซอฟต์เยลมันกลืนง่ายดี
1: นั่นก็คือดีแคร์
0: คุณภาพ
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจ จใจ
0: รับประทานเหมือนกัน2เม็ดเหมือนกันแต่ว่ากระปุกเดียวมันทานได้15วัน
1: มันเป็นแบบซอฟเจลนะ
0: กระปุกนึงมี30เม็ดนะ400บาทนะ
1: ซื้อ2กระปุกก็650บาท
0: อ๋อทานได้เดือนนึงนะ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: อ้าวแถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: อัน300บาทเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันเลยกับโปรมิกซ์ออยล์
1: โปรมิกซ์ออยล์นี่สำหรับท่านที่มีปัญหาเนี
0: ่
1: ย
0: เรื่องไต
1: เรื่องตับเรื่องไตนี่แหละ
0: บำรุงและฟื้นฟูก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: โปรบิกออย
0: ครับ
1: 2กระปุกก็650เหมือนกัน
0: ใช่4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1นะ
1: โปรเหมือนกันสลับกับโปรกันก็ได
0: ้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะกินมื้อไหนไม่ว่าแต่มื้อก่อนนอนเนี่ยขอเถอะอย่าไปกินเลย
1: กินก็อย่าเค็มมันนะ
0: อย่าไปเค็มมาก
1: ไตพัง
0: บอกมันหิวว่าทำไงได้กลับมาดึกๆเดินๆไปเล่นลิเกมาเนี่ย
1: นั่นเจ
0: ้โอ้เมื่อคืนนี้ผมมาถึงผมก็ชงกินเหมือนกันเลยนะโกโก้เมื่อก่อนกินข้าวเลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี้ไม่เอาโกโก้แล้ว
1: โกโก้ไปแล้ว
0: 2กล่อง500บาทส่งฟรีทั่วประเทศสองลังหมดไปแล้วทีมงานส่งมาแล้วล่ะโกโก้
1: ชูจู
0: เขาเรียกโกโก้ลุงช้างไปแล้ว
1: นั่น
0: นะครับ
1: ขายดี
0: ขายดีดิเยี่ยมยอดเลยมากอย่าลืมอ่ะอร่อยแล้วบอกต่อนะ
1: นี่สั่งเข้ามาใหม่ยังเนี่ย
0: สั่งแล้วมันถึงวันนี้แหละ
1: อ้าวเดี๋ยววันนี้ก็ส่งให้เลยนะ
0: พร้อมวิทยุเลยนะ
1: วิทยุทานที่เตอร์เตอร์เนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้สั่งมาเยอะสิ
0: 10เครื่องหมดไปแล้วเหลืออีก10เครื่อง
1: โอ้
0: สั่งมา20เครื่อง
1: เห็นเต็มหน้าบ้านเนี่ย
0: ครับเหลือถุงเดียวแล้วมั้ยฟังวิทยุกันเยอะเนี่ยคนไม่ค่อยดูทีวีกันซะแล้ว
1: คือเดี๋ยวนี้พอมีช้างกับหมูอ่านข่าวนี่คนก็จะเริ่มฟังกันเยอะแล้ว
0: จริงเปล่า
1: เอ้าจริง
0: ๆแน่นะ
1: อ้าวแน่สิ
0: จริงนะ
1: จริงสิ
0: ไม่โกหกนะ
1: ไม่โกหกอ่ะเดี๋ยวก็เป็นเพลง
0: ก็มีวิทยุก็เปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวแล้วของเราสองคนอะไรเงี้ยประมาณน
1: ั้นนะกับหมูเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับสายหน่อยสิล่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลช้างใช่ไหมคะ
0: จ้าโทรมาจากที่ไหนจ้ะเนี่ย
2: สุพรรณค่ะ
0: สุพรรณบางปะมาเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จผมโทรกลับนะวันนี้อยากได้อะไรจ๊ะ
2: ส
0: ัก
2: ยายาโรครักษาไตอ่ะจ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อโปรมิกออยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
1: เดี๋ยวโทรไปนะ
2: ก่อนเอาอะไร
1: ด้
2: วยที่กินเมื่อกี้อะไร
0: อ่ะพี่จดไว้เลยจดไว้เลยจดไว้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมโทรกลับมานะ
2: ขนมอะไรที่กินกันเมื่อกี้ที่จดฟังวิธ
0: ีกินโกโก้ไม่ใช่ขนม
2: เอาด้วย
0: ได้ได้เดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: หลังจัดรายการอยู่นะจ๊ะ
2: เอายารักษาตายสี่กล่องนะจ๊ะ
0: จ้าเดี๋ยวผมโทรกลับไงผมกำลังออกอากาศอยู่ที่ตีตายเดี๋ยวไม่รักนะ
2: ไม่ร
0: ัก
2: ก็ไม่
0: เดี๋ยวโทรกลับครับเดี๋ยวโทรกลับขอบคุณมากครับ
1: สุพรรณบุรี
0: บางปะมาเนี่ยผมเพิ่งผ่านไป
1: โปรมิกออยแล้วก็โกโก้นะ
0: โกโก้
1: เดี๋ยวโทรไป
0: มันอร่อยอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: อืม
0: ใครดื่มแล้วบอกโอ้ชื่นใจจริงๆชีวิตฉันไม่เกิดมาไม่เสียชัดเกิดแล้วได้กินโกโก้ตะช้างแล้ว
1: โกโก้ชูเดียดา
0: เอออย่างพี่ปั้นอยู่อุดัยเจริญควรการหลงบอกผสมกาแฟเลยกาแฟลิซ่าเอ็มโกแกซื้อไป4ถุงนั่นน่ะ
1: ก็ผสมได
0: ้อร่อยข้าซ้ำครับพี่เออรสชาติมันก็ต่างไปอีกเน
1: า
0: ะ
1: ครับเพราะกาแฟเราไม่เค็มไอ้ไม่ขมอ่ะ
0: ไม่เค็มได้ไง
1: ไม่หวานไม่หวาน
0: เพราะกาแฟไม่หวานแต่มันใส่สุกรสเหมือนกันไง
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่มันไปเจอโสมทางเช่าเกากี้เห็นลิ้นจี่กระชายดำอ่ะ
1: มันเลยไม่หวาน
0: เออมันขมก็สุกรสเอาไม่อยู่หรอก
1: เอาโกโก้ผสมไปอ่ะได้
0: เราไปตัดความขมแค่นั้นเอง
1: เดี๋ยวนี้ผมก็ชงอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: อินทิบาน
0: อร่อยไหมล่ะ
1: อร่อยเลิศประเสริฐสี
0: นี่ปากดีเหลือเกินนะไม่อยู่ทั้งสองวันนี่
1: คิดถึงก็เหงา
0: ปล่อยให้ผมเหงาอยู่คนเดียว
1: เหงาเนี่ย
0: เขาบอกฟังเพลงมากกว่าข่าว
1: ไ
0: ฟไหม้อีกแล้วครับ
1: ที่ไหนอะนะ
0: โอ้โหเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ก็เยอะด้วยนะ
1: หมาที่เลี้ยงไว
0: ้ตายไป5ตัวเงินสดกว่า 10,000 บาท
1: เลี้ยงไว้ขายไง
0: เลี้ยงไว้ขาย
1: ตายไป5ตัว
0: เหลือ
1: เงินหมดอีก 50,000 ไอ้ 10,000 บาทเนี่ย
0: เงินเหลือ100เดียวหมาเหลือ2ตัว
1: เออ
0: แสดงว่าเลี้ยงไว้7ตัวดิ
1: 7ไว
0: ้ครับตำรวจจากสภ.คลองด่านสมุทรปราการคุณผู้ฟัง
1: ได้รับแจ้งบอกมีไฟบ้านไหม้บ้านเรือนประชาชนเนี่ย
0: ซอยอามัดถนนเทียนชัยตรงข้ามกับมัสยิดลาดหวาย
1: หมู่ที่6ตำบลบางเพลียน
0: อำเภอบางบ่อสมุทรปราการครับ
1: หลังรับแจ้งไป
0: ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบรถดับเพลิงก็ไป
1: แล้วเจ้าหน้าที่อ
0: บต.บางเพลียนไปช่วยเหลือกันหน่อย
1: แล้วก็ที่เกิดเหตุบ้านมุงด้วยสังกะสีชั้นเดียวเนี่ย
0: ปลูกติดกัน3ห้องคาดว่าต้นเพลิงอยู่ในห้องที่1
1: ลุกลามยังห้องถัดต่อไป
0: เสียหายรวม2ห้องทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดครับ
1: รวมถึงสุนัขหมาที่เลี้ยงเอาไว้ขายอีก5ตัว
0: ตายโชคดีนะขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ด้านใน
1: ก็ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
0: สอบถามนายแสงอุทัยอายุ37ปีเจ้าของหมา
1: ก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยพักอยู่ด้วยกัน4คน
0: มี3ห้องตนมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายน้ำหวานแล้วก็เลี้ยงหมาพันชิวาว่าขายเป็นอาชีพเสริมนะ
1: ขณะเกิดเหตุได้ขายน้ำอยู่ที่ปากซอยอ่ะ
0: ไปขายน้ำอยู่ปากซอยทำไมคนไม่มาซื้อที่บ้านไงเว้ย
1: อ้าวก็ต้องไปหาคนที่เขาเดินเยอะๆนะ
0: เออพอทราบว่าไฟมากก็เลยกลับมาดูพบว่า
1: วอดไป2ห้องแล้ว
0: ห้องพักพร้อมทรัพย์สินนี่เสื้อผ้าเครื่องใช้ทั้งหมดที่อยู่ด้านใน
1: รวมทั้งเงินสดอีก1บาท10,000บาท
0: โอ้มีทั้ง10,000กับไปโกงเข้ามาทั้งที่ไหนกันเนี่ย
1: มีเงิน10,000บาท
0: เหลือตากแบงค์ร้อยอยู่ใบเดียวนะแต่ไปใช้ก็ไม่ได้ด้วยหมาที่เลี้ยงไว้7ตัวตายที่5
1: เหลือแค่2ตัวที่รอดตาย
0: สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้า
1: ลัดวงจรเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วก็ไปไหม้ตู้เสื้อผ้า
1: แล้วก็ลุกลามไหม้ไปยังห้องข้างเคียงเนี่ย
0: เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วแต่ว่ารอดไปได้
1: ลัดวงจรเนี่ย
0: เ
1: คยมีมาครั้งแล้ว
0: โชคดีมีคนเห็นซะก่อน
1: ก็ช่วยดับไฟเอาไว้ได้ทันเนี
0: ่
1: ย
0: แม้ครั้งนี้ไม่มีคนอยู่ครับ
1: บ้านก็เป็นยังไง
0: ก็เลยเรียบร้อยครับ
1: เรียบร้อย
0: ใหม่ทั้งหมดเลย
1: 3ห้องนอนเลย
0: ครับผม
1: โอ้น่าสงสารแก
0: ครับ
1: เออ
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเดี๋ยวก็คงให้ความช่วยเหลือแหละนะครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสั่งยาหน่อยค่ะ
0: จากที่ไหนจ้าเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่บางแวกค่ะภาษีเ
0: จริญอ๋อฟังได้เลยจอสอนหนึ่งตอนนี้กำลังออกอากาศแป๊บเดียวโทรกลับนะ
3: ได้ค่ะ
0: ครับผม
1: โทรไปบางแวกภาษีเจริญเนี่ย
0: ครับหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมลุงช้างเห็นผมเห็นคนอื่นเขารับสายหน้าไมค์แล้วก็ขอชื่อที่อยู่เขาลืมออกอากาศได้นะคุณต้องคิดเป็นสองมุมนะก็มุมแรกอะโอเคเป็นการเปิดตัวเองว่าเออรายการเราเนี่ยมีคนฟังและมีคนสั่งซื้อจริงไม่ได้โม้ไม่ได้อัมไม่ได้ก็เรียกจินตนาการนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีก็คือมองกลับไปมันก็มีฉาชีพ
1: นาน
0: มีฉาชีพเนี่ยผมมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเรื่องของอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของไปด่ากันออกอากาศไปโพสต์ข้อความทวงเงินทวงทองเขาอ่ะแล้วไปบอกชื่อจริงนามสกุลจริงก็เลยทำให้เขาเสียหายนะเขาจากการที่เราเป็นเจ้าทรัพย์เป็นโจทย์เป็นผู้กล่าวหาเนี่ยจะเป็นผู้ต้องหาเอานะเขาฟ้องกลับได้นะ
1: ต้องระวัง
0: ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาเวลาเขาเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เราเนี่ยวิธีการทวงอย่างอื่นมีเยอะแยะอย่าไปด่าเขาเมื่อวานครับบอกเพื่อนไปทีงแล้วเงิน10,000เนี่ยเงินเยอะสำหรับเราแหละนะครับก็หลายคนไปทวงแบบโซเชียลไปด่าเมื่อไรจะคืนทั้งทีมึงไอ้เว้นี่อะไรไปด่าเขาเนี่ย
1: คดีฟ้องร้องได้
0: เขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเราได้อย่าไป
1: ทางโซเชียลนี่นะ
0: โซเชียลไม่ได้เลย
1: นำเข้าสู่ระบบเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่สบายใจเนี่ยคุณแก่คนเฒ่าที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยนะเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่อ่อนจะออกนะตอนนี้เราต้องดูแลเขาหน่อย
1: ดูแลเขาบ้างนะ
0: นี่เอาไบโอเอนไซม์ชนิดแคปซูลในท่านกิน
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: บางคนบอกแม่ท่านกินแคปซูลไม่ได้นะ
1: ทำไงอ่ะ
0: ก็เอาออกจากแคปซูลนะผงไปชงโกโก้ให้ดื่มสิ
1: ได้สบาย
0: เลยไปชงโกโก้ไปชงนมก็ได
1: ้
0: ชงน้ำอุ่นก็ได้ท่านได้ดื่
1: ม
0: สบายใจกว่ากันเยอะ
1: แต่ถ้าวิธีการรับประทานแบบชนิดแคปซูลก็ครั้งละ3เม็ดนะ
0: ก็3เช้า3กลางวัน3เย็น3ก่อนอาหารนะ
1: นาน
0: กระปุกนึงมี100แคปซูลแล้วไม่ได้มีขายหลายร้านด้วย
1: มีที่ไหนบ้างอ่ะ
0: ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: ที่ไหนอีกอ่ะ
0: เชียงวันจันทร์ช่องแค
1: ที่ไหนอีกอ่ะ
0: บ้านตะบุญภัยลุงช้างโคกตูมเท่านั้นเอง
1: โคกตูมก็มีขายใช่ไหม
0: นอกนั้นสั่งซื้อกระปุกหนึ่ง690บาท2กระปุก1,300
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
0: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: เอาไป
0: ครับ
1: อืม
0: วิทยุ600บาทนะ แต่ท่านซื้ออะไรรับไปด้วยเนี่ยขายเพียง500บาทพอ
1: หรือไบโอกระปุกนึงก็เหลือวิทยุ500กันแล้วก
0: ันใช่
1: แต่ถ้าสั่งวิทยุอย่างเดียว600
0: ถูกต้องแม่งว่าจะไม่รักใครเพิ่มใช่นี่พอขาไก่ย่างช็อก
1: ช็อกเพราะอะไร
0: มันเหมือนมีคนมาสะกิดอ่ะ
1: อ้าว
0: เพราะสะกิดให้เดินตามไปอ
1: ่
0: ะ
1: และพอตามไป
0: อ้าวไปจ้าเอศพอยู่กลางป่าริมทางดังนั้นเนี่ย
1: เหมือนมีคนสะกิดไง
0: ใช
1: ่เออหรือผีจะมาสะกิด
0: ไม่รู้เหมือนกันนะคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็มแล้ว
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: เดิมแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: จะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: วันนี้ลิซ่าเอ็มโก้เนี่ยถุงละ380บาทนะ
1: ใช่
0: ซื้อ2ถุง700ซื้อ4ถุง 1,000 บาทนะ
1: อืม
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงแดงๆเนี่ยนะถุงละ490บาทซื้อ2ถุง900นะ
1: ใช
0: ่รับทันที
1: สาบูหอมฟงจากลุงช้างเอาไป1ก้อน
0: ถ้าอยากได้2ก้อนซื้อ5ถุงเลย
1: อ่า5ถุงแถม2ก้อนนะ
0: 2,000 บาท
1: สบู่หอมฟุ้งลุงช้างนะ
0: หอมฟุ้งนะไม่ใช่สบู่แก้คันนะ
1: ไม่ใช่ของตาบิดาเขาอย่างนึงนะ
0: ของพี่บิดาก็สบู่แก้คันฟอกวันนี้3วันหายคันนะของเราฟอกแล้วหอมเลย
1: หอมฟุ้งเลยนะ
0: ครับวันนี้มีกาไปไหนแล้วฝนตก
1: ฝนตกฟ้าร้องเนี่ย
0: ชาวบ้านเขาไปเยอะด้วย
1: ลูกหลานไปโรงเรียนกันหมดเนี่ยนะ
0: สั่งมะระขี้นกมาเนี่ยเดี๋ยวก็เอาขี้ใครจะไปซื้อมะระขี้นกกับไปได้เลย
1: ที่บ้านลุงช้างเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ที
0: ่บ้านลุงช้างโคกตูมเลย
1: โคกตูมนะ
0: ตลอดท่านนี้เป็นเบาหวานเนี่ยกินยาโรงพยาบาลอยู่เนี่ยนะก็เอามะระขี้นกของเราเนี่ยไปรับประทานได้
1: ควบคู่กับยาโรงพยาบาลได้
0: ใช่
1: มะระขี้นกกระปุกก็300
0: 60เม็ดครับ
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ4กระปุกแถมฟรีกระปุก1
1: แถมให้
0: โปรโมชั่นเดียวกันเลยกับน้ำมันงาดำนะจ๊ะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นที่ท่านกระดูกลั่นก๊อปแก๊ปเนี่ยนะ
0: ใส่หมวกแก๊ปจะไปตีครับนี่แหละ
1: ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันเนี่ย
0: เมื่อวานนี้ 5:00 นครับตำรวจสภ.บางบัวทอง พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูเดินทางเข้าไปตรวจสอบ
1: หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า
0: พบชายเสียชีวิตมาแล้วหลายวันอยู่ใต้เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
1: บริเวณทางต่างระดับทางหลวง
0: ครับตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจากนั้นก็ประสานแพทย์แล้วก็สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลไปตรวจสอบครับ
1: ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบร่างของชายอายุประมาณ40ปีสวมใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงวอร์มขายาวสีดำ
1: สภาพศพขึ้นอืดแล้ว
0: ข้างตัวพบกระเป๋าผ้าภายในบรรจุอุปกรณ์ช่างเช่นครีมตัดสายไฟฟ้าไขควงไฟฉายแบบสวมหัวแล้วก็แฉลงนะครับ
1: รวมทั้งสายสลิง
0: สายสลิงที่มีร่องรอยต้องถูกตัดกองเอาไว
1: ้
0: ร่างผู้ชีวิตนอนอยู่ใต้โคนเสาไฟฟ้าส่องสว่างมีความสูงประมาณ30เมตรครับ
1: ยังพบว่ามีลักษณะกับของโคมไฟด้วย
0: ร่วงลงมาอยู่ที่โคนเสาด้วย
1: จากการตรวจสอบของทางแพทย์เวร
0: พบว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันมีบาดแผลบริเวณแตกที่บริเวณศีรษะนะครับ
1: ก็ที่จากการสอบถามพ่อค้าขายไก่เนี่ย
0: ริมทางใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าในวันนั้นน่ะ
1: เป็นยังไง
0: ตนแอบภรรยามานอนกลางวัน
1: หนีเมียไปนอน
0: ปะโถจะม
1: าบริเวณแถวนั้นแน่
0: จะต้องบอกคำว่าแอบเมียมานอนทำไมเรา
1: เขาง่วงไม่บอกเอ๊ะไม่บอกไปได้เดี๋ยว
0: ใช่ใช่ขาหลังนี้เราต้องเป็นใหญ่ที่จะไปเล็กกับเมียได้ไงเราน
1: านเก่งนั้นเนี่ยช้างเนี่ย
0: โอ้ย
1: พอได้ยินกระไอเนี่ย
0: จะ
1: แอบมานะจ๋าแล้ว
0: จู่ๆเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสะกิดขาตนเนี่ยนะ
1: อ้าว
0: มันก็ลุกขึ้นเดินตามไปดูครับ
1: พอไปถึงกันนั่นนะ
0: อ้าวใครไม่ได้เหมือนช่างไฟนอนเดสมอลเลสเสียชีวิตอยู่เนี่ย
1: จึงได้วิ่งไปตามหาคนมาช่วยดูเนี่ย
0: ก่อนที่พวกจะโทรแจ้งตำรวจซึ่งผ่านมาตนก็ไม่เคยเดินเข้ามาแบบนี้เลย
1: แต่เพราะว่าเหมือนกับมีใครมาสะกิดให้ตนเดินไปดูนะ
0: จึงพบว่าเป็นคนนอนเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตนะ
1: ทางด้านหัวหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทองว่ายังไง
0: จากการตรวจสอบคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนมาขโมยสายตัดสายไฟมากกว่า
1: ตัดสายสลิงเนี่ยนะ
0: สายสลิงสลิงที่ยึดเสาไฟฟ้าเนี่ย
1: โอ้
0: จนทำให้โคมไฟขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างบนล่วงลงมาใส่หัวนะ
1: แล้วก็ทับจนเสียชีวิตแล้วก็ถูกไฟดูดก็ได้
0: เนื่องจากว่าสายไฟที่เสาต้นเนี้ยมันถูกตัดขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
1: คงจะเป็นพวกขโมยลักตัดสายไฟด้วยอ่ะเนี่ย
0: ที่ขโมย
1: นั่นนะโอ้โหลอยโดนตัดเนี่ย
0: ส่วนใหญ่ผู้ที่มาก่อเหตุจะมาลักตัดสายไฟ
1: เอาไปทำไมอ่ะ
0: เอาไปปลอกแล้วเอาทองแดงไปชั่งกิโลขาย
1: ออ
0: นะครับ
1: อุปกรณ์ของโคมไฟก็ไปขาย
0: โดยทางหมวดการทางพบว่ามีคนตัดสายไฟไปแล้วไม่ต่ำกว่า10ต้นนะ
1: เสียหายเยอะเนี่ย
0: มีความไว้วาง มีการแจ้งความไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
1: เอามาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ตามแล้วตามเล่าเนี่ย
1: เอาไปปอกทองแดงขายจะได้
0: ไม่ใช่เพียงเฉพาะเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ยังมีเสาไฟกิ่งไฟซึ่งเป็นเสาไฟส่องสว่างริมทางแล้วก็เกาะกลางถนนเนี่ย
1: ถูกตัดเสียหายเป็นจำนวนมาก
0: ปัจจุบันมีการป้องกันโดยการนำสายไฟขึ้นมาอยู่ด้านบนตัวเสา
1: ซึ่งก่อนหน้านี้
0: มีการฝังสายไว้ใต้ดินแต่ก็ถูกกลุ่มโจรมาขโมยไปจนหมดนะครับ
1: แล้วก็นอกจากสายไฟแล้วก็ยังมีรางระบายน้ำ
0: ราวเหล็กของสะพานหรือว่าฝาบ่ออย่างเงี้ย
1: ไม่ทำอะไรกินแล้วบ้างเนี่ย
0: ครับถูกขโมยไปเช่นกันก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถ้าเผื่อว่าพลเมืองดีเนี่ยนะ
1: เห็นคนร้ายกำลังก่อเหตุเนี่ยสามารถแจ้งที่สายด่วนนะ
0: 1586ได้เลยนะครับ
1: จดเอาไว้นะ1586นะ
0: ไม่ได้บอกหวยแล้วหวยกินจนเข็ดแล้ว
1: 86เนี่ยนะ
0: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก็ฟอกัสกล่องเขียวๆนะพ่อนะ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องอะนะ
0: ครับ
1: ฟอกัสเนี่ย
0: 2วัน3วันกินสักเม็ดนึงอะนะนี่ร้านสยามฟาร์มาซีที่โคกสำโรงสั่งมายังไม่ได้ไปให้เลยน่าจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนยังได้ไปให้นะนะครับเพราะว่าที่ผมนี่มันหมดไงมันเหลือไม่ถึง20กล่องนะถ้าก็ประมาณสัก10ไม่ถามไม่ถึง10แล้วมั้งจะได้ไปให้นะ
1: สั่งมาเดี๋ยวไปให้
0: ครับเอาห่อให้ชาวบ้านเขาไปก่อนเออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลนี่ก็ต้อง
1: รับประทานไซเลียมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะครับ
1: ไซเลียมจอย
0: จ้ะแต่ถ้าจะชงน้ำดื่มมันจิจุจารก็เรียกว่าจอยมิกฟูดเขาขายราคาเดียวกัน
1: แบบผงชงน้ำรับประทานเนี่ย
0: กล่องละ350บาทซื้อ2กล่อง700แถมให้กล่องหนึ่ง
1: แถมให้
0: เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: ใครอะไอ้ห้าว
1: ไอ้ห้าวไง
0: ผมนึกว่าจะคิดได้นะกินไปเมื่อคืนเนี้ย
1: เสียง
0: ไอ้ห้าวไอ้ห้าว
1: ไอ้ห้าวนะ
0: ไปคุยหลังไมค์นะไอ้ห้าวมันดีอย่างไรอะถ้าเป็นลิซิดวงทวารรับประทาน
1: ทางด้านของยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับก็มีเวลาเหลืออยู่หน่อยนึงเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: กฐินไงกฐินกฐินหน่อย
1: ก็จะประกาศรวมทีเดียวเลยนะ
0: ครับผม
1: ท่านจะเป็นเจ้าภาพกฐินกองละ500กองละ1,000หรือว่าจะออกโรงทานเนี่ยก็ติดต่อทางวัดเพราะว่าแต่ละวัดนี่จะมีกำหนดการได้ใกล้กันหมดก่อนเที่ยงประมาณเที่ยงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้ะ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทแล้วก็1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ปะหังที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานครแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจม อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลวังบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับสักครู่เดียวกัน

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล
2: ์หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: Dino Line 07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็น
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีถึงนิวยอร์กเตรียมร่วมประชุม UNGA 1881และรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ในรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026เช้าวันพรุ่งนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบ
9: ต้องนี
10: ้สอนบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ชายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
10: อมแล้วชื่นใจ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเตรียมร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมหารือกับนักลงทุนชูจุดเด่นประเทศไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อเวลาประมาณ 14:00 นของวันที่21กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กเพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญหรือ UNGA ครั้งที่81จากนั้นเดินทางต่อไปยังที่พักที่โรงแรม JW Marriott ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในเวลาประมาณ 9:00 นของวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณ 20:00 นในวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยขณะที่ภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันนี้นอกจากการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญแล้วยังได้มีโอกาสหารือกับนางรีเบคก้ากริสแพนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาการพบหารือกับนักลงทุนร่วมกับ Bank of America เป็นต้นยศวัฒน์พงประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัตติการอำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกันก็อตทาเลนต์2026ซึ่งกำหนดแข่งในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐอเมริกาตรงกับเช้าวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพพร้อมขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จและไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่ยังเป็นการโชว์ความเป็นไทยในเวทีโลกถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
6: กลุ่มกบฏฮูตีพยายามเข้ายึดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่จะตัดชายฝั่งทะเลแดงออกจากพื้นที่ที่กองกำลังที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนยึดครองหลังผู้นำสหรัฐยกเลิกการโจมตีกลุ่มดังกล่าวในนาทีสุดท้ายคาดว่าผู้นำสหรัฐจะเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนหยุดโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียระหว่างพบกันแบบตัวต่อตัวในสัปดาห์นี้ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงเนื่องจากสงครามในอิหร่านและยูเครนพรรครัฐบาลของรัสเซียคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่มีขึ้นเป็นเวลา3วันรองประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธว่าสื่อ CNN, MS Now และ Politico ไม่ได้ถูกห้ามเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวว่าสื่อเหล่านี้เพียงถูกปฏิเสธให้เข้าถึงแบบพิเศษเท่านั้น
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
8: ผมมาผมบุญล้มใบ
9: มาตรฐานการแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: บ้านใครฝนกำลังตกอยู่บ้างเนี่ย
1: ก็คงจะหลายพื้นที่นะ
0: ครับมากันเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2แล้วก็ชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการลูกช้างทางคลื่นของสถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: นครนายกเนี่ยนะ
0: FM
1: 89.75 เนี่ย
0: ดังฟังชัดเจน
1: ไปกันได้ทั่วเนี่ยนะ
0: เมื่อวานวิ่งไปตั้งแต่วิหารแดงไปเลยถึงบ้านนาไปจนถึงวัดทองหลางนะ
1: วัดทองหลางด้วยอ
0: ่ะวัดทองหลางแยกบ้านนานั่นแหละแยกขวาบ้านนาไปประมาณสัก 4-5 กิโลนะ
1: วัดปุ๋ยไปส่งมา
0: วัดอยู่ตรงซ้ายเอาปุ๋ยไปให้ชื่นใจนะครับเห็นเขาบอกว่าแหมทองหลางฟังกันทั้งหมู่บ้าน
1: ขอขอบคุณนะ
0: ครับผม
1: คิดถึงทุกคนเลยชาวทองหลางเนี่ย
0: ขอให้ถูกรางวัลที่16งวดติดๆเลยนะพี่มมวนนะ
1: นาน
0: งวดละตัวละตัวเหมือนผมเนี่ย
1: คุณก็เนาะใครก็ถูกจริงๆอ่ะดิได้เอาลิเกโชเล่ชาติรักมาเล่น
0: มาเดี๋ยวไปวัดบางพึ่งนี่
1: วัด
0: เดี๋ยวตะพานเสร็จเนี่ยก็จองไว้แล้วนะมาจำผมไว้แล้วเนี่ย
1: ตะพานข้ามสามโลกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ทำให้มันเสร็จนาทีต้องสารทางวัดจะได้เข้าไปทำบุญกันได้
0: ครับเมื่อวานนี้ลุงหนุ่มกับป้าประมวลเนาะถามลิเกโชเล่ถึงแสนมันไม่ถึง
1: ไม่ถึงหรอกเราเอา
0: ไม่ถึง
1: แต่พอไปเล่นกันได้นะ
0: ครับ
1: ระดับงานกันไป
0: เดี๋ยวนี้ลิเกใครรับถึงแสนก็เตรียมตัว
1: ก็มีคณะดังเขาไปได้นะ
0: ที่รับถึงแสนก็มีอยู่3คณะเนาะนะไม่ถึงนะครับไม่ถึง
1: นาน
0: มาช่วยลองหาคณะโฆษกตลกปีดาสิ
1: ปีดาเนี่ย
0: เออ 30,000 ไปแล้ว
1: เออเอางั้นเลยไง
0: ใช่ไป2คนก็แชล่มมีพาดวงนึงเวทีหาแถวนั้นเน
1: ี่ยแล้วไปเล่นล่ะหน้าเวทีอ่ะ
0: ครับโอ้ฝีมือมาการแสดงไม่ต้องห่วงอ่ะเล่นวันนี้อีก 4-5 วันขำมันน่ะ
1: ไปขำที่บ้าน
0: ขำไปขำที่บ้าน
1: เออ
0: พร้อมกับตะโกนว่า
1: ว่า
0: เอาเงินกูคืนมา
1: เอามีอะไรติดต่อก็ได้ในเกโคโศกตลกปีดาเนี่ยนะ
0: 081924-4377
1: เนี่ยนะ
0: หรือโทรหาลุงช้างก็
1: 081-290-1691นะ
0: ครับผมขอบคุณพักพวกกันที่อยู่บ้านนานครนายกเมื่อวานนี้พาไปเลี้ยงข้าวที่ร้านครัวอุบลเนี่ย
1: โอ
0: ้ลาบอุบลลาบอุบลที่บันพริก
1: บันพริกไง
0: แม่ไม่มีอะไรเหลือเลยหมดเกลี้ยงเลย
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ท่านนายกอบต.บันพริกประชุมทีมงานไง
1: โอ้วันนี้พอดีเลยไง
0: เลี้ยงซะหมดเลยนายกนะเดี๋ยววันหลังว่างๆมาคุยกับผมหน่อย
1: ทำไมเรา
0: เลี้ยงในวันไหนต้องบอกผมด้วยที่แจ้งผมได้รู้ด้วย
1: ผมจะได้ไปต่อเข้าหลัง
0: เออผมจะได้ไปประธานงานการกินไง
1: รวมงานไง
0: ครับเหลือแต่ไข่เจียวแม่เจียวอร่อยซะด้วย
1: อ
0: ่ะว่ากันไปชั่วโมงนี้นะครับแม่ชั่วโมงที่แล้วฉิวเฉียดเลยนะงานวัดอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ประกาศกันไปบ้างอะนะ
0: เอ๊สงสัยจะไม่รอดซะมั้งประจีนบุรีเนี่ยเออส่งรายการไม่ผ่านนะ
1: ส่งทางไลน์ได้ไหมล่ะ
0: เดี๋ยวส่งทางไลน์เอาเน
1: า
0: ะ
1: ยังไงก็ต้องการส่งกันไปซะก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะไม่ได้ฟังกัน
0: จ
1: ะหงุดหงิดกันแล้วนะ
0: เดี๋ยวจะมาต่อว่าเอ๊ลุงช้างนี
1: ่
0: รายการลุงช้างทำไมไม่ส่งไว้นะ
1: นานคนก็รอฟังกัน
0: คนก็รอฟังกันเนาะเดี๋ยวก็ส่งไปทางไลน์ดีกว่านะครับ
1: ไปทางไลน์ก็ง่ายดีนะ
0: ติ้งนองเรียบร้อยอย่าลืมนะใครที่เป็นมีปัญหาเรื่องฤทธิ์ดวงทวารนะจ๊ะ
1: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ไปทำท่าไหนไอแล้วนะ
1: กินในห้าวไปเมื่อคืนเนี่ยแกแอมก็ไอนะระยะบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนี่ก็รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ครับผม
1: ขายยังไงขายยังไง
0: ก็ปลูก350มี60เม็ดซื้อทีแล้วก็ปลูกกันละดีแล้ว
1: ซื้อทีแล้วก็ปลูกก็ได้นะ
0: ซื้อ3กระปุกก็ขายเพียง 1,000 บาทเท่านั้น
1: 3กระปุกก็ 1,000 นะ
0: ครับผม
1: ก
0: ็3กระปุก 1,000 นะแต่ถ้าเป็นฟอกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่มีพุ่งไม่จวดเนี่ยนะ
1: อันนี้ปวดฉี่บ่อยๆให้รับประทานฟอกัสอันนี้ขายยังไงอ่ะ
0: โอ้กล่องนึงก็390บาท2กล่อง700
1: ซื้อ3กล่องนะ
0: 1,000 บาทครับ
1: กล่องละ390นะ
0: ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะเลยนะ
1: มีที่ไหนบ้างอะโฟกัสเนี่ย
0: โอ้มีทุกร้านแหละที่เป็นตัวแทนเราอะนะร้านลีแซงโ
1: อ
0: สดบ้านหมี่ยังมีเลย
1: อ้าวไปซื้อกันได้แถวบ้านหมี่นะ
0: สยามฟาร์มาซีบัวเพศัตอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนโคกสำโรงฟาร์มาซีอย่างเงี้ยนะครับลีแซงโ
1: อ
0: สดบ้านหมี่จริงวันจันทร์ช่องแคบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมอย่างเงี้ยนะครับ
1: นาน
0: ผู้ชายนี่น่าสงสารนะเวลาฉี่ไม่ออกอ่ะ
1: โอ้โหมันทรมาน
0: สะดุดตุดปัดตุดปัดแล้วบรรลุหัวนิ้วโป้เท้าอีกแม
1: ่
0: เจ็บใจเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: เวลาจะฉี่มันสะดุดมันอั้นนะ
0: มันเกิดจากต่อมลูกหมากมันอักเสบ
1: พอมันอักเสบมันโตแล้วเนี่ย
0: น้ำหนักมันเยอะมันอักเสบมันก็กดทับท่อปัสสาวะ
1: พอเราจะปัสสาวะเนี่ยนะ
0: มันก็ไม่สะดวกนั่นแหละครับ
1: เออก็เหมือนกับท่านที่ไม่ได้คอยปล่อยสารคัดหลั่งอะไรเนี่ยนะ
0: จะไปปล่อยได้ไงล่ะพระอย่างเงี้ย
1: โอ้แล้วผู้สูงวัยอย่างเงี้ยนะ
0: สอย่างเงี้ยอย่างโชเล่เงี้ยโอ้
1: โหโอ้มันทรมานนะ
0: ครับผม
1: อันนี้ต้องไปปล่อยมันซะบ้าง
0: นะจะได้ไปปลดปล่อยมันซะบ้าง
1: เออ
0: เพราะว่าของพวกเนี้ยนะ
1: ม
0: ันไว้ไปมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันน้ำหนักไปกดทับท่อปัสสาวะแล้วมันอักเสบด้วยนะ
1: อักเสบสิ
0: เขาบอกว่าต่อมลูกหมากจะให้หายทำไงผ่าตัดผ่าตัด
1: เป็นไง
0: ไปหาหมอผ่าตัดตัดทิ้งเลย
1: ตัดทิ้งเลยอาผสมพันธุ์ไม่ได้เดี๋ยว
0: เอาต่อมลูกหมากมันเกี่ยวอะไรกับเรา
1: เอาไม่มีลูกก็ดิ
0: เออก็ไม่ต้องมีแล้วอายุขนาดนั้นแล้วอ
1: ่ะเอาก็เผื่อจะมีสักคน สองคนมั่ง
0: ครับมาเรื่องของข่าวนี้ครับเนี่ยเมื่อกี้นี้จะอ่านสักหน่อย
1: เอาไหน
0: เวลาหมดแล้วนี่วอลเลย์บอลไงเล่า
1: อ๋อ
0: วอลเลย์บอลไทยไปแพ้จีนน่ะ
1: แพ้เดี๋ยวทีแล้วก็ชิงกันดิ
0: ชิงกันเราชนะเราได้ใช้เมนเซีย
1: เราได้ไปไหนอ่ะ
0: เราได้ไปโน่นตีตัวไป
1: โอลิมปิกก็ได้
0: โอลิมปิกจีนไม่ไปไหมจีนไม่ได้ไปนะ
1: จีนไม่ได้ไปต้องไปรายการอื่นนะ
0: ที่รายการอื่นชิงแชมป
1: ์
0: ชิงแชมป์ชิงแชมป์เมนเซียเราได้ไปแล้ว
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็มีชิงแชมป์โลกเอง
0: แต่ว่าไปงานของเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เราแพ้ไป2-3เซต
1: ใช่
0: ครับก็ไปตัดสินกันเซตที่5
1: แพ้เขาอ่ะ
0: สู้ความแข็งแกร่งเขาไม่ได้อ่ะนะเพราะว่าเขาเก่งมาตลอดแล้วก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่ง
1: เขาเก่งอยู่แล้วล่ะจีนก็แชมป์ของเอเชียอยู่แล้ว
0: เขาเอาบทเรียนจากการที่เราชนะเขาเมื่อคราวที่แล้วมาชิงแชมป์เอเชีย
1: ใช่
0: มาปรับปรุงแก้ไข
1: เขาแก้ไขของเขา
0: เขาก็เสิร์ฟดีบล็อกดีมีประสิทธิภาพผู้เล่นตัวหลักสามารถทำคะแนนได
1: ้
0: สร้างความมั่นใจให้ทีมได้ดีทำให้ทีมไทยเล่นยาก
1: เล่นยากอะทำเขาไม่ลงอะนะ
0: สร้างความกดดันในคู่แข่งไม่ได้ไม่พ
1: อ
0: เสียโอกาสในการเล่นก็จะต้องไปชิงเหรียญทองแดง
1: ชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้เนี่ย
0: เกาหลีใต้หรือ
1: เกาหลีใต้
0: เขาได้แล้วใช่ไหม
1: มันน่าจะได้แล้วล่ะได้เกาหลีใต้
0: อ๋อเกาหลีใต้ชนะไอ้นั่นไปแล้วอะ
1: แพ้
0: ไอ้ชนะเวียดนามไปแล้วอะ
1: ชนะไปแล้วเจอกับเกาหลีใต้ไทยอ่ะส่วนญี่ปุ่นก็เจอกับจีนวันนี้แหละ
0: ต
1: อนเย็นนะ
0: ยักษ์กับยักษ์เจอกัน
1: ส่วนไทยก็อยู่ในช่วงบ่าย2โมงเข้าไปชมกันได้
0: ครับผม
1: ไม่มีรายการข่าวแล้วหรอก
0: ให้กำลังใจลูกหลานเรา
1: ก็โอ้โหเก่งอ่ะ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเก่งอยู่แล้ว
0: ถือว่าเก่งนะติดอันดับโลกอันดับ4ของโลกนะ
1: อาจจะอันดับ10กว่า
0: ครับพบร่างนักศึกษาสาววัย22ปีเสียชีวิตคาห้องพักครับ
1: แฟนสาวเผยเศร้า
0: พักผ่อนน้อยโหมอ่านหนังสือช่วงใกล้สอบ
1: โอ้อ่านหนังสือนี
0: ่บางคนนี่นะซื้อกาแฟเป็นกระป๋องหวังจะให้ตามันแข็งไงกินกันไปนะรับรองได้ว่าตาแข็งแต่ว่าใจมันหลับไงสมองมันไม่หลับแต่ใจมันหลับมันง่วง
1: อันนี้คนเขาตั้งใจ
0: คาเฟอีนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะ
1: มันอันตรายมัน
0: ครับผมมันเพลียก็ต้องพักงานหนักมันต้องเบาครับไม่ใช่ว่ามา
1: ดิคนเขาตั้งใจเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่เหมือนกับเงินยัดดังนั้นได้ง่ายอ่ะ
0: คนตั้งใจเรียนก็น่าเห็นใจนะผมเคยใช้วิธีการอ่านแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็มาใส่หูฟังไปนะมันก็ฟังโอ้ผมนี่ก็สบายเหมือนกันนะคะแนน100คะแนนผมได้99คะแนนนะ
1: โอ้คุณนี่เก่งอ่ะ
0: ใช่ผมเก่ง
1: ผมไม่เหมือนผมอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ป .3 2ปีนะผมเรียนเก่ง
0: ชั้นอะไรอ่ะ
1: ชั้นป .3 เรียน2ปี
0: แล้วป .4 อ่ะ
1: ปีเดียว
0: ไม่เก่งผมอ่ะป .1 ก็2ปีป .2 ก็2ปีป .3 ก็2ปีป .4 ก็2ปีผมอ่ะ
1: ทำให้เก่งใช่ไหม
0: ครับผม
1: ส่วนวิชา
0: อ่ะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์นะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็ดีแคร์นะ
0: ดูแลสายตากันนะจ๊ะ
1: ส่วนยาย่าบิงก็เป็นแบบชนิดแคปซูลสั่งซื้อกันได้
0: ถุงละ800ดีแคร์เป็นซอฟเยล
1: 2กระปุก650บาท
0: จะไปซื้อกระปุกเดียวครับ400บาทกินได้15วันซื้อ2กระปุกได้ลดด้วยซื้อ4กระปุกแถม1ด้วย
1: แถมให้
0: 16นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.เมืองอุดรธานีรับแจ้ง
1: มีผู้ชายเสียชีวิตที่หอพักแห่งหนึ่ง
0: ในชุมชนหนองตุยึงประสานแพทย์เวโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิไปตำรวจตรวจสอบครับ
1: ที่เกิดเหตุชั้นพักที่1เนี่ย
0: ห้องพักชั้นที่1เจ้าหน้าที่พบร่างของนายธนวินอายุ22ปี
1: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3
0: ของวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

0: รับประทานหมากระทุ
1: หมูกระทะ
0: แล้วก็แยกย้ายกันกลับห้องพักผ่อนโดยผู้ตายไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยในโรคประจำกายมาก่อนนะครับ
1: ไปดื่มมาด้วยเนี่ยนะ
0: โดยภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นผลชุดในช่วงตีหนึ่งกว่าๆนะครับตอนตีสามก็ยังเห็นอยู่นะ
1: เห็นอยู่แล้วก็ตอน
0: บ่ายสามวันนี้เข้ามาหาเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็พบว่านอนเสียชีวิตไปแล้ว
0: สาเหตุการเสียชีวิตก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
1: แล้วก็ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรประจำตัวหรือไม่เนี่ยนะ
0: นางสาวส้มแฟนสาวบอกว่าคบหาดูใจกันมากว่า4ปีแล้ว
1: ปกติแฟนหนุ่มก็ไม่มีโรคประจำตัว
0: แต่ช่วงนี้อยู่ระหว่างใกล้สอบก็ต้องโหมอ่านหนังสืออย่างหนัก
1: และประกอบกับมีพฤติกรรมเนี่ย
0: สูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์บ้างเล็กน้อย
1: โอ้
0: คาดว่าร่างกายอาจจะเกิดความอ่อนเพลียสะสมจนช็อกในชีวิต
1: ช็อกแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: นอกจากนี้แฟนสาวยังกล่าวด้วยว่าความโศกเศร้าว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: มีลางสังหรณ์ไม่ดีนะ
1: ว่ายังไง
0: ฝันว่าไปเที่ยวกับแฟน
1: แล้วไง
0: แต่ขากลับคนที่ขับรถไม่ใช่แฟนตัวเองแท้ละ
1: เมื่อถามไปหากลับ
0: กลับกลายเป็นลางร้ายที่เกิดขึ้นจริง
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ได้มอบร่างให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
1: ตามประเพณีศาสนากันไปเนี่ยนะ
0: ครับพักผ่อนบ้างไอ้หนู
1: พักผ่อนกันบ้างนะ
0: อ่านหนังสือดีมันเรื่องดีไม่ใช่มีดีเดี๋ยวนี้วิธีการมันดีแยะเดี๋ยวนี้เขามีอ่านใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่หูฟังใส่เขาเรียกอะไรล่ะเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยสมอลท็อกอะไรเนี่ยนะ
1: ท็อกเนี่ยนะ
0: แล้วก็ทำอะไรไปด้วยฟังไปด้วยวิธีการอ่านเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผ่านตาผ่านมือเวลาเราเขียนใช่ไหม
1: ค
0: ุ้
1: นหูคุ้นปากเนี่ยนะ
0: เขาเรียกว่าคุ้นหูคุ้นตาคุ้นปากคุ้นมือนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีก็ย้ำคิดย้ำทำย้ำอ่านบ่อย
1: ๆ
0: ไม่เข้าใจก็ถามสมัยก่อนก็จะมีคาถาอ่านหนังสือทำเรียนหนังสือให้เก่งสุจิปุลิเนี่ย
1: นาน
0: ฟังอ่านถามแล้วก็คิด
1: ดูภาษาพระมึงกันเนาะ
0: สุชิปุลิลิขิตไงผมก็พอได้นะเนี่ย
1: เรื่องของพระเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ไม่เคยบวชเนี่ย
0: ไม่เคยบวชสักทีนึง
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ตำหมายสายประการนี่เป็นรถแห่เนี่ยแห่ผมเลยวัดซะนี
1: ่แห่เลยวัดเลยไม่ได้บวชเลย
0: ยังดีกับบางคนบวชพระให้ศึก
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาท
1: เขาเรียกนักบินด้วยระยะเวลา
0: ครับ
1: อืม
0: ไตเป็นสิ่งสำคัญดูแลกันซะหน่อยนะแม่นะ
1: โปรมิกออยนะ
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะจ๊ะ
1: แนะนำให้รับประทานโปรมิกออยกันนะ
0: ก็สำคัญสุดก็จะไปกินเค็มมันเยอะ
1: เค็มนี่ทำให้ไตพังนะ
0: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยถ้ามันหิวจะจัดกระชงโกโก้ตะช้างนี
1: ่โกโก้ชู
0: โกโก้นี่แหละ2กล่อง500บาทกินได้เป็นเดือน
1: นาน
0: อร่อยมันอร่อยเลิศอะอร่อยรสประเสริฐสีจะบอกให
1: ้
0: หอมกลิ่นอบเชยหอมกลิ่นโกโก้นะแถมยังมีโกชิบุรีด้วยนะบำรุงสายตาน
1: าน
0: บำรุงสมองด้วยความหวานที่เกิดขึ้นไม่ใช่น้ำตาลนะจ๊ะแม
1: ่
0: มันคือซูคาโรสเหมือนกับกาแฟลุงช้างนั่นแหละ
1: ไฮซูคาโรส
0: ครับดื่มผสมกับนี่ดีใหญ่เลยนะไบโอดี
1: ไบโอดีก็ได้เท่าบุกแกน่ะ
0: ฉีกแคปซูลมาผสมก็แก๊กจุ๊บเข้าไปเนี่ยเช้า3เม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ดก่อนอาหารนะ
1: นาน
0: ผสมกับ
1: โกโก้
0: มันจะเปลืองหน่อยเนาะโกโก้มันต้องกิน3แก้วเลยนะ
1: ก็หายคนแก่ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรแล้วไม่มีอันตราย
1: บ
0: ำรุงนะฮะสุขภาพเราจะได้แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันการสร้างโปรตีนจากเอนไซม์ไบโอดีครับซื้อกระปุกเดียว690นะ
1: ซื้อ
0: 2กระปุก 1,300 นะ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาทแถมฟรีให้อีก
1: 1กระปุกด้วยกันนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: ที่บุรีรัมย์ครับแถวถนนแจ๋วเก่ง
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ทำรถตกหลุมยางแตกแล้วไม่ต่ำกว่า30คันเนี่ย
1: ถนนบุรีรัมย์เนี่ยนะ
0: ไอ้ตรงหน้าวัดมะม่วง7ต้นก็ไปทำยัง
1: เจ็ดต้นทั้งไหนอ่ะ
0: โคกคำโรงนะ
1: โอ้ถนนไม่ดีไง
0: เส้นทางไปม่วงคอมนะรถผมนี่ล้อหน้าคดเลยลงหลุม
1: โอ้มีหลุมไง
0: เขาบอกว่าไปร้องเรียนด้วยกรมทางหลวงให้เขาชดใช้นี่ผมไม่เอาขอจะได้คืนปวดประสาท
1: นาน
0: นะครับพยายามขับรถระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะรถล้อแม็กทั้งหลายเนี่ยลงหลุมคดเลยนะ
1: คดเลยเสียเลย
0: เสียเลยตอนนี้ก็น่าจะทำดีแล้วผมไม่ได้ไปนานแล้วแถวนั้นนะ
1: ใครอยู่แถวนั้นก็แจ้งมาได้นะ
0: ครับ
1: จะได้ประชาสัมพันธ์ได
0: ้โอ้พี่วัฒนารัตนาวัฒนการุณเดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่รัตนาเนาะ เขาโทรมาตอนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ยิน

0: เมื่อวานนี้ครับภายหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าธนวันรถตู้บ้านจำดันโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความเตือนระวังหลุมกลางถนนโดยระบุตอนนี้รถยางแตกไปแล้วเกือบ10คัน
1: บางคันเนี
0: ่
1: ย
0: แตก2ล้อเลยครับ
1: บนถนนสายละหานทราย
0: เฉลิมพระเกียรติหมู่20ตำบลตะจง
1: อำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย
0: ์รอยต่อตาพยาตรงเนี้ยนะ
1: โอ้มันน่าจะดีนะโอ้โห
0: รอยต่อตาพยาเมื่อก่อนผมอยู่ตาพยาผมไปบุรีรัมย์เขาวิ่งเส้นเนี้ย
1: คุณไปอยู่หลายที่เหมือนกันเนาะ
0: โอ้ผมนกมีขนนะ
1: คนมีเพื่อนไง
0: ทีมข่าวก็สอบถามไปยังคนโพสต์ว่าไอ้คุณโพสต์อย่างเงี้ยหมายความว่าไงเมื่อคืนเนี่ยขับรถตู้โดยสารเนี่ยผ่านถนนเส้นเนี้ยพบว่าสภาพเนี่ยโอ้โห
1: ถนนลาดยางมันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อระยะยาวกว่าไกล1ชั่วโมงอะนะ
0: 1กิโล
1: 1กิโล
0: เออบางช่วงมีหลุมขนาดใหญ่ลึกด้วยนะ
1: มีน้ำขังด้วย
0: มองไม่เห็นหลุมไม่ได
1: ้เออนึกว่าเป็นถนนน่ะนะ
0: ใช่พอขับรถผ่านก็เกิดตกหลุมจนยางแตก
1: นอกจากนักรถของตนแล้ว
0: มีมาตามหลังไม่สิบกว่าคันตกหลุมยางแตกแม็กแตกครับ
1: บางคันเป็นยังไง
0: มียางอะไรก็เปลี่ยนกันเองบางคันไม่มีอุปกรณ์ก็ต้องเรียกช่างมา
1: แล้วก็ทั้งเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเนี่ย
0: ถึงได้ถ่ายคลิปลงเตือนภัยก่อนที่มีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
1: อันนี้อันตราย
0: เขารู้กันนะครับล่าสุดทีมข่าวก็อยากรู้อยากเห็นก็ลงไปถามดิ
1: ถามถนนเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะ
0: มันเป็นหลุมเป็นบ่อมีทั้งหลุมเล็กหลุมใหญ่เป็นระยะทางเกินกิโลนึงนะ
1: เกินกิโลนะ
0: เจ้าหน้าที่จากทางหลวงชนบทกำลังทำการซ่อมแซม
1: ตอนนี้มีการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแล้ว
0: ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้บอกแม
1: ่เป็นยังไง
0: ผมเป็นคนในพื้นที่รู้ก็ต้องค่อยๆขับ
1: ต้องค่อยๆขับ
0: คนมาจากที่อื่นไม่รู้แล้วกดคันเร่งจื๊ดจื๊ดก็ตุ้มตุ้มเลยเด
1: ้นั่นเป็นปัญหา
0: เพราะนั้นต้องเบาๆหน่อยนะอ้าวเตือนมาเตือนมาจะเส้นไหนก็ช่างขับเบาๆช้าๆ
1: แล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะอันตราย
0: หลายท่านก็จำเป็นต้องขับนะต้องไปอะเน
1: า
0: ะ
1: มันก็ต้องใช้เส้นทางก็ต้องไปอะนะ
0: อย่างวันนี้เดี๋ยวก็ไปสามโก้เอาปุ๋ยไปให
1: ้ตันครึ่งนะ
0: ตันครึ่ง
1: 30ลูกแล้วมีของแถมไปให้นะ
0: เอาแถมไปสองลูก
1: อ๋อใจดีจะหักเนี่ย
0: แถมไปสองลูกอย่างอื่นไม่ให้สามไม่ได้
1: นั่น
0: เด้บางคนอยากได้วิทยุยังมีเลย
1: จะเปลี่ยนใจก็ได้นะอยากเป็นวิทยุก็ได้
0: เปลี่ยนไม่ทันแล้ว
1: เปลี่ยนไม่ทันแล้วนะ
0: ไปแล้ว
1: เอาขึ้นรถไปแล้วนะหาเปลี่ยนแล้วนะ
0: ครับผ
1: ม
0: วิทยุมาแล้วจ้าเครื่องละ600บาท
1: แต่ซื้อวิทยุอย่างเดียว600
0: แต่จะซื้อนุ่นนี่นั่นด้วยเหลือต้นทุนพอ
1: ซื้อไบโอดีสักขวดนึงก็650เนี่ยนะ
0: ไอ
1: ทิ
0: ปโอสดสัก3กล่องกระตุ้นสัก2กระปุกอะไรเงี้ยนะ
1: ไหนก็ได
0: ้โกโก้สัก2กล่องเงี้ยนะได
1: ้เหลือวิทยุ500
0: กล่องเดียวยังได้เลย
1: นั่น
0: กาแฟถุงนึงก็ได
1: ้ก็ได้
0: วิทยุก็คิดเท่าทุนไปจริงๆไม่เท่าทุนนะกำไร10บาท
1: แต่กำไรด้วยนะ
0: ผมซื้อมาตั้ง490เนี่ยขอกำไร10บาทไงขอค่าส่ง50เป็น550
1: อ
0: ีก50บาทก็ให้คนเดี๋ยวก็แพ็คเขาห่อขับรถไปส่งไปสนีอะไร
1: นั่น
0: ก็เอากำไรกันที่ไหนแล้วปะโท
1: แม่กำไรกัน
0: ครับแต่วิทยุเรานี่ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะใช้ถ่าน3ก้อน
1: ใช้ถ่านใช้ฟังได้ทั้ง AM FM เนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกันนะ
0: อ๋อใครที่ไม่ค่อยทำอาหารไปซื้อแกงทานตลาดแกงถุงไงนะ
1: เป็นยังไงอีกล่ะ
0: ไปกินที่ท่าไหนไม่รู้ท้องเสียมา3วันแล้วเนี่ย
1: กินอะไรอ่ะ
0: กินหอยลายนะกินซื้อผัดหอยลายไปกินไม่แกงถุงไง
1: แกชอบหอยลายด้วยนะ
0: เออ
1: แต่คนนี
0: ้พี่บิดาไม่ต้องมาฝากผมนะไปตลาดนัดนะ
1: อะไรอ่ะ
0: ก็พวกแกชอบเอากับข้าวมาฝากขนมบ้างอะไรบ้าง
1: ตลาดนัดมาถึงเรามันก็จะหลายเวลาแล้วหลายนับชั่วโมงแล้ว
0: แล้วบอกแม่ผมกลัวไม่อร่อยเอาแป้งมันใส่ให้ผมดิผู้สื่อข่าวรับเรื่องร้องเรียนจากรปภ.วัย20ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เดินทางมาทำงาน
1: แล้วก็พักอาศัยอยู่ทางด้านหลังวิทยาลัยแม่โจ้
0: เชียงใหม่ครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้บริโภคและสะท้อนปัญหาสุขอนามัยของร้านจำหน่ายอาหารปรุงสุกสำเร็จรูป
1: กับข้าวถุงกับข้าวสุกเนี่ยนะ
0: ถุงนี่แหละครับ
1: ผู้ร้องเรียนว่ายังไง
0: เมื่อช่วงค่ำของวันที่19ตอน2ทุ่มไปซื้อกับข้าวมา
1: แกงถุงเนี่ยนะ
0: เออผัดหอยลายพริกใส่ถุงมาราคาถุงละ60บาท
1: แต่ชอบหอยลาย
0: จากร้านบริเวณตลาดแห่งหนึ่งนะโซนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้นั่นแหละ
1: หลังจากเลิกทำงานก็กลับมาที่หอพัก
0: ด้วยความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยก็จึงนำแกงถุงมาดังกล่าวมาแกะรับประทานกับข้าวสวยร้อน
1: ๆกินกับข้าวสวยทว่าทานไปได้2ทับคำ
0: เมื่อรู้สึกว่าเอาสารมือข้ามมาทันทีซะละมั้ง
1: เป็นยังไง
0: เคี้ยวไปกลับแรกก็เจอทรายเคี้ยวกลับไปเนื้อสัมผัสเนื้อหยาบกลับไปเอ๊ะ แกะมาดูหอยลายพบว่า
1: หอยมันลาย
0: มันเป็นดินเหนียวทั้งนั้นเนี่ย
1: ดินเหนียวมันมีหอยลาย
0: หอยไม่มีมีดินเหนียวโคนอัดแน่นอยู่ในฝาหอยอ่ะ
1: ชอบกินหอยลายกินไปต้อง 3-4 ตัวด้วย
0: ขายออกมาเลยครับหลังจากนั้นไม่นานครับ
1: เป็นยังไง
0: เอาเข้าแล้วครับจุดปวดท้องจะคลอดกันแล้ว
1: รุนแรงเลย
0: ท้องเสียเรื่อยตั้งแต่นั้นมา2วันน่ะ
1: 2วันผ่านไปด้วย
0: โอ้โหแขกมา2วันเลยไม่ต้องกินโปไม่ต้องกินไซเลียมจอยเลยนะน่ะ
1: แขกตี้เลยเนี่ย
0: แขกมาเนี่ยไซเลียมจอยจอยมีฟูดบอกไม่ต้องเดี๋ยวกูกินหอยลายถุงนี้แหละ
1: ออก2วันเลย
0: ครับ
1: ใ
0: ครจะไปซื้ออาหารการกินในตลาดนัดหรือว่าแกงสำเร็จรูปแกงถุงเลยเนี่ยซื้อขาประจำเราเจ้าประจำเราดีที่สุดครับ
1: นาน
0: อร่อยไหมอร่อยไม่รู้ล่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเราขาประจำเราต้องกินอร่อยแล้วบางคนก็เอามาพุงมาอุ่นซะหน่อยเอามาใส่เวฟซะหน่อยแต
1: ่
0: นี่มันดินชัดๆเลยไม่มีหอยเลย
1: หอยลามันมีดินมีอะไรก็ว่ากันไปนะ
0: ก็ระมัดระวังกันหน่อยเป็นอุทาหรณ์นะครับฝากไปด้วยสำหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหนุ่มโสดสาวโสดสาวโรงงานหนุ่มโรงงานอะไรเงี้ย
1: ต้องซื้อข้าวแกงถุงมากินนะ
0: ครับกลับมาถึงบ้านมันก็เหนื่อยแล้วอยากจะอาบน้ำกินนมนอนแล้ว
1: ก็เรื่องจริงนะมันก็เหนื่อย
0: เหนื่อยครับทำไมเสียเวลาทำกับข้าวทำไม
1: ก็ลำบากนะ
0: ครับผ
1: ม
0: สมัยผมเป็นหนุ่มโสดผมก็ไม่ได้ซื้อนะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: ผมไม่ซื้อแกงถุงนะผมก็ทำเองเนี่ย
1: ทำเองด้วยไง
0: คนแม่ค้าก็บอกมาบ้านง่ายเอาอะไรวันนี้ไข่คู่ปลาทูเข่ง
1: ไข่ทู่ปลาทูเก่งไง
0: ไข่ทู่ปลาทูไข่คู่หนึ่งปลาทูเข่งหนึ่งไงบางวันก็ไข่คู่หมูขีดอะไรเงี้ยนะ
1: มี
0: ผักกันตามรั้วบ้านเราได
1: ้ของจองเนี่ยนะ
0: แม่ค้าได้ยิ้มเลยมาเลยหมูใหม่เลย
1: หมูอะไรนะหมูขีดเหรอ
0: หมูที่อวยขายคู่หมูเข่งเป็นหนุ่มโสดไงให้เมียมาอยู่ด้วยเมียก็ไม่มา
1: โอ้ตอนนั้นเขาเล่นตัวเ
0: ลยเล่นตัวเดี๋ยวนี้แค่นั้นแหละ
1: เป็นไง
0: ตัวมาเล่นผมซะแล้วจะทำอะไรก็ต้องขอทุกอย่าง
1: โอ้จริงๆไงนะ
0: อ้ําอย่ามาถามอย่างงี้สิชีวิตเรามันเหมือนกัน
1: เหมือนกันไง
0: ใช่
1: ขอ
0: มาแพงเลยต้องมาหาเลี้ยงมันนี่
1: แล้วก็ยัง
0: ต้องมานั่งกลัวมันอีก
1: กลัวเขาด้วย
0: ใช่จ๋าเอาขยูคือใต้เขื่อนเจ้าพระยาก็เตรียมนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาระบายน้ำเหนือแล้วล่ะ
1: กรมชนเตือนแล้วนะ
0: หลังเจ้าพระยามันน้ำมันเพิ่มขึ้นไง
1: จากชัยนาทก็มาสิงห์บุรี
0: ครับ11จังหวัดอะ
1: 11จังหวัด
0: มีอะไรบ้างอะชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทอง
1: ลพบุรี
0: พระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานี
1: นนทบุรีด้วยนะ
0: กรุงเทพสมุทรปราการ
1: นู่นนะออกทะเลนะ
0: ออกทะเลเลยนะครับก็มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะ
1: ก็ต้องระวังกันนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้น้ำก็เริ่มมาแล้วเนี่ย
0: เริ่มแล้วนะครับเขาปล่อยน้ำมาแล้วคาดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน้ำจะไหลผ่านนครสวรรค์เพิ่มเป็นจาก 1,600 เป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: ต่อวินาทีอะไรเนี่ยนะ
0: น้ำเหนือเขื่อนชัยพระยาอาจจะเพิ่มถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: แล้วก็
0: เตรียมการระบายน้ำท้ายเขื่อน
1: แบบขั้นบันได
0: นะครับกรมชลประทานก็เตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำชัยพระยามาเป็นฉบับที่4แล้วล่ะ
1: มีฝนตกหนักและก็ตกหนักหลายพื้นที่เนี่ย
0: ในภาคเหนือนะครับตั้งแต่ช่วงที่20-21ที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณแพร่เชียงรายกำแพงเพชรสุโขทัยทุกอย่างมันรวมกันหมดที่เจ้าพระยา
1: เจ้าพระยาชัยนาทเนี่ยนะ
0: ครับก่อนจะไปพักเบรกดื่มน้ำปัสสาวะเอ้าข่าวประชาสัมพันธ์ให้เขาซะหน่อย
1: งานกฐินสามัคคีนะ
0: ชั่วโมงที่แล้วฉิวเฉียดเลย
1: กฐินสามัคคีนี่ทุกวัดเลยนะจะทำบุญ500พันนึงเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีก็ได้หรือจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดได้31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์จำปาถ้ำจำปาสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดลาดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภออยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบล บ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นัก2พุกปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสัทธาธรรมตำบลบางกันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีงานเริ่ม 29-30 ตุลาคมอันนี้จะมีงาน2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผม
1: อ่
0: ะแล้วก็มีงานประชาสัมพันธ์งานสีดำใครอ่ะ
1: ญาติพี่ชายเสียชีวิตที่ท่าโขลงนะ
0: มรดกเขาแบ่งให้เราไว้หรือเปล่า
1: ไม่เขาไม่ได้แบ่งกับเรา วันนี้นะคุณพ่อบุญส่งแย้มครวนทำการชาปนกิจศพที่วัดท่าโขลงตำบลเขาสมครท่าวงลพบุรีนะ
0: โอ้หน้าร้านเฮียคิดเลยดิ
1: ใกล้ๆกัน
0: ครับ
1: ก็มีทางด้านของการชำระศพเวลา16นาฬิกาคุณพ่อบุญส่งแย้มควรนี้ก็เป็นพี่ชายของนายกอบต.บางขาม
0: คุณมงคล
1: มงคลแย้มควรนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องเข้าไปที่วัดท่าโขลง
0: เป็นประธาน
1: ให้เขาเป็น
0: อ่ะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเราจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาแผนโบราณไงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นกินสูตรดั้งเดิมนะเพราะเขามีมาตั้ง20-30ปีแล้วนะ
1: รู้จักกัน
0: ยังขายดีทุกวันเลยเนี่ยสูตรดั้งเดิมในกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งนะ
1: ไม่ต้อง
0: ซื้อ5กล่องแถมกล่องนึงนะแม่นะ
1: แถมให้
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นกินสูตรนี้
1: สูตรนี
0: ้คลาผ
1: ม
0: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทซื้อ3กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกก็จะแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะครับ
1: ได้
0: แต่กระดูกก๊อบแก๊บแล้วมันปวดด้วยแสดงว่ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมแล้วล่ะ
1: นั่นสิ
0: วันนี้รับประทาน
1: ไอ้แควพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาท
1: ซื้อ4กระปุกก็1,000บาท
0: แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: ให้1กระปุกเลย
0: ครับดูแลเรื่องไตก็ต้อง
1: โปรมิกออย
0: อันนี้2กระปุก650เท่ากับดีแคร์
1: เท่ากัน
0: ครับ
1: อืม
0: ถ้าจะดื่มกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟลิต้าเอ็มแล้วก็กาแฟลิต้าเอ็มโก้
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก้นี่ก็มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะ
0: นะครับมีส่วนผสมของสมทางเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและกระชายดำ
1: เหมือน
0: ม
1: ี
0: แค่นี้มีแค่นี้
1: เหมือนกัน
0: แต่ละอย่างมันขมนะเขาใช้สุกรสตัดความขมนะ
1: ใช่
0: สุกรสตัวเดียวกันกับโกโก้นั่นแหละ
1: ตัวเดียวกัน
0: แต่พอใส่โกโก้มันหวานแต่มันไม่ได้หวานอันตรายเหมือนใส่น้ำตาลเนี่ยนะครับนะ
1: รับประทานกัน
0: อ่ะมาข่าวต่อไป
1: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: สมองนี้ไม่ต้องเบรกโฆษณาแล้ว
1: ไม่ต้องไง
0: โฆษณาเขารู้กันอยู่แล้วเนี่ยคนเราจะมาหากินเนี่ยอะไรที่ขวางหน้าข้าไม่สนลำบากข้าไหนข้าก็จะทนทนข้าไม่สนน้ำจะมาไฟจะไปก็ไม่รู้แหละมีขนาดน้ำป่ามายังเอาไม่อยู่ฮะ
1: ชาวบ้านทำไงอ่ะ
0: ช่วยกันแบกมอไซค์ข้ามลำห้วยจะขี่เข้าป่าหาเห็ดโคนไง
1: โอ้ตอนนี้เห็ดโคนขายดีไง
0: อร่อยเลิศเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจวัตรประจำวันของคนตะลิ่งชันบ้านด่านลั่นหอยสุโขทัยอ่ะ
1: โอ้คนบ้านใครอยู่เนี่ย
0: บ้านด่านลั่นหอยเนี่ยวัดหลวงพ่อปี้แล้ว
1: โอ้
0: เลยมึงเก๋าไปหน่อยนะก่อนถึงจังหวัดต่างกันนะ
1: คุณพูดสุโขทัยเป็นเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: คนข้างบ้านครับพาพูด
1: คนข้างบ้านเนี่ยคนที่ร้านอะไรนะติดทหารบกเนี่ย
0: ร้านนพรัตน์เป็นตัวแทนขายโกโก้อยู่ร้านเดียวนะมีร้านนพรัตน์เนี่ยโกโก้
1: คนสุโขทัย
0: ไปเจอหน้ากันทีไรก็หาว่าทะเลาะกันทุกที
1: ทำไมอะเนี่ย
0: คนหูตึงคุยเสียงดังที่ตลิ่งชันมาด่าลันหอยครับโอ้โหน้ำขึ้นมานี่คนนี่ตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่นะ
1: แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจออกจากบ้านเข้าไปหาเห็ดโคนนะ
0: ไปเข้าป่าหาเห็ดอ่ะ
1: อย่างไรก็ตามเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่กี่วันที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำป่าขวางทาง
1: ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากเนี่ย
0: ต้องติดอย
1: ู่ติดแงก
0: เขาเรียกติดแงกใช่ไหมเพราะไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรข้ามลำห้วยไปหาเห็ดได้
1: ทำไงชาวบ้านก็ตัดสินใจที
0: ใช้ปล้องไม้ไผ่สอดล้อหน้
1: า
0: ล้อหลังให้ผู้ชายตีคนเลยแบกหามรถ
1: โอ้โหถึงขนาดนั้น
0: ลุยน้ำข้ามแข้งลึก1เมตรอ่ะ
1: น้ำลึกเป็นเม็ดเด้
0: เอาใบลานที่มีอยู่ในป่ามามัดกันต่อกันเป็นเชือกยาว
1: หลังจากนั้น
0: ใช้มัดคอรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้ผู้หญิง2คนเนี่ยคอยดึงเอาไว้อีกฝั่งนึงนะ
1: ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันให้ไม่ให้รถไหลลงไปกับน้ำนะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะ7674644เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะแล้วก็ไม่พูดกับผมด้วยนะ
1: ไปแล้ว
0: ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยตอนออกจากบ้านมาตีห้ามาตรงเนี้ย6 โมงเช้าอ่ะ
1: อ๋อแล้วเห็นชาวบ้านกำลัง
0: มาเอารถบอกว่า20 คันนะ
1: มอเตอร์ไซค์20 คันมาจอดที่ฝั่งเนี่ย
0: รอเป็นชั่วโมงน้ำไม่ลดจักที
1: ชาวบ้านจึงได้จัดสินใจเลย
0: แบกรถข้ามน้ำซะเลย
1: ยอยไปทีละคันทีละคันจนสำเร็จ20 คันเนี่ย
0: ครบทุกคัน
1: รู้ว่าเป็นไง
0: รู้ว่าเสียงก็ต้องร้องอ่ะ
1: เพราะว่าช่วงเนี้ยเนี่ย
0: มันเป็นนาทีทองเห็ดโคนมันโผล่ในป่าเยอะไปหมด
1: ชาวบ้านหลายคนก็เก็บไปขายได้วันละ
0: 1,000-2,000 แน
1: ่
0: โดยดอกตูมจะขายได้กิโลกรัมละ 3-400 นะดอกบานได้200-250 บาทนะ
1: โอ้ดอกบานนี่ถูกกว่า
0: เลยถูกกว่าสิ
1: ชอบดอกตูมเลยนะ
0: มันไม่กรุบกรับเลยไอ้ดอกตูมมันกรุบกรับกรุบกรับแม
1: ่แพงไง
0: รสชาติหวานกรอบนะปีมันมีครั้งเดียวใครคิดจะมาต่อราคาอย่าต่อเลยมันดูความลำบากของฉันซะก่อนดิ
1: โอ้แบกกันไปกัน
0: เ
1: ห็นใจเขาบ้าง
0: ขนาดต้องแบกมอไซค์ลุยน้ำอ่ะ
1: ผ่านไปก็ไปจะเก็บหดได้เห็ดได้เนี่ยนะ
0: พอจะไปถึงเอาเห็ดหมดบานเด้งแล้วราคาตกเด้งแล้ว
1: นั่นดิ
0: อ่ะมันความมณะพยายามเนาะ
1: ผมพวกรู้ว่าเห็ดบานถูกกว่าเห็ดตูม
0: เอ้าแสดงว่าคุณไม่ชอบกินเห็ดนะดิผมมากินทุกเห็ด
1: ล่ะอ๋อเอาดีแล้วมีอนามัยดี
0: ครับเป็นเบาหวานไม่ต้องตกใจครับรีบไปพบแพทย์พบหมอนะ
1: อ
0: ืมแล้วยาโรงพยาบาลมารับประทานซะ
1: รับประทานกัน
0: แล้วก็สามารถรับประทานมรกินกลุงช้างนี่ได้
1: รับประทานควบคู่กับโรงพยาบาลเขาได
0: ้ไปเลยจะแหมมีอะไรจะทำไม่ได้ละคนเราอะใช่ไหมเล่าหมออยู่แค่นี้ไปหาหมอเถอะเขาบอกโรคทุกได้โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าพบหมอดีพบยาดีไง
1: นั่น
0: โรงพยาบาลใกล้บ้านฝีมือดีกันทั้งบ้านเลยทั้งโรงพยาบาลแหละไปพูดไปคุยกับเขาบางคนไม่สังเกตตัวเองไง
1: เป็นไง
0: เอ๊ะเป็นเบาหวานหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ไม่รู้ที
0: ลองดูว่าตัวเองกินจังเลยไหมเอ็นอะไรก็อร่อยไปหมด
1: อยากกิน
0: กินไม่บรรยาบรรยังแต่น้ำหนักตัวไม่ขึ้นตาพร่าตามัวเงี้ยฉี่ฟองฟอดมดขึ้นอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้ยถ้ามดขึ้นเลยเป็นเบาหวานเลยไปหาหมอซะเลยหมอจะได้ให้ยาพักโรงพยาบาลมากินนี
0: ่ก็
1: มาลัด
0: ขี้นกของเราเนี่ยทานคู่กันได้
1: ทานควบคู่กันไปเนี่ย
0: กระปุกหนึ่ง60 เม็ด 300 บาท
1: นั่น
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ใช
0: ่ซื้อ4กระปุกแถมปีกระปุก1
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกนี่แหละ
0: เหมือนกันเลยก็งาดำนะ
1: น้ำมันงาดำก็ราคาเดียวกันโปรเดียวเหมือนกัน
0: ครับกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบแต่มันไม่ได้ปวดไง
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: เอาไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของเรานะนะครับแต่มันปวดก็กินไทยแคลพัดนะจ๊ะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก็ฟอกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: กล่องเดียวเยี่ยวคร่องนะ
0: ผู้ชายเป็นกันเยอะอายุมากแล้วนะนะครับแต่ว่าเออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที5ตำบล
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของไส้เลื่อมจอยอ
0: ันนี้ก็เป็นแคปซูลนะถ้าอยากจะชงน้ำดื่มแล้วก็จอยมิกฟูดอันนี้มันจะแรงกว่าแบบแคปซูลหน่อย
1: นั่น
0: แต่มันจะแพงกว่านะราคาเดียวกัน350เหมือนกันแต่มันเป็นผงกล่องนึงมี5ซองแต่ไซเลมจอยเขามี30 แคปซูลไง
1: 30 แคปซูลนะ
0: กระปุกละ350 2 กระปุก 700แถมฟรีกระปุกหนึ่งเหมือนในห้าวนะ
1: อืม
0: ไอ้ยาลิซิดวงนี่ก็350นะแต่ว่ามันไม่มีโปรอะไร มีแค่3กระปุกพันหนึ่ง
1: แ
0: ต่ไม่ต้องไปซื้อตุนไว้หรอกซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารเขาทายทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: เพราะว่าเขามีตั้ง60เม็ดนะครับ
1: รับประทานกัน
0: ครับ
1: เพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
0: ครับตำรวจครับ
1: เป็นไง
0: ยืมรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านไปใช้ทำแผนคดียิงในงานหาดแม่ลำพึงชาวบ้านตกใจครับหวั่นว่าคนจะเข้าใจผิด
1: อ้าว
0: เขายิงกันนะยืมมอไซค์หน่อยขี่ไปทำคดีหน่อย
1: ตำรวจ
0: สภ.เมืองระยองนำตัวนายพรัญญูหรือว่าเดี่ยวอายุ18ปีนะ
1: นาย
0: และก็นายชารุต
1: หรือนายจ่ออายุ18ปี
0: ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้ปืนยิงเสียคนยิงคนเสียชีวิตไปรายหนึ่ง
1: แล้วก็บาดเจ็บอีก3คนในงาน
0: เทศกาลหาดแม่ระพึงสีสันภาคตะวันออกเนี่ย
1: เมื่อคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมา
0: หลังก่อเหตุทั้งคู่ได้หลบหนีไปซุกซ่อนตัวอยู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ตำบลน้ำคู
1: อำเภอปลวกแดงนู่นน่ะ
0: แล้วก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้พร้อมปืนดัดแปลงอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรครับ
1: คดีจากการสอบถามขยายผลเนี่ยว่าน
0: ายพรัญญูเคยต้องโทษคดีอาวุธปืนและถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ
1: จังหวัดระยองเมื่อปี67นะ
0: ลาได้แต่ได้หลบหนีออกมากระทั่งพบคู่อริในงานเทศกาลดังกล่าว
1: เกิดมีปากมีเสียงกันเข้าเลย
0: ใช้อาวุธปืนยิงใส่เขาจะจนตายเลยอ่ะ
1: โอ้เอาก็ตายแล้วก็มีเจ็บอีกหลายคนเนี่ย
0: สรุปเมื่อวานนี้ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
1: ณที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
0: ไปขอยืมมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเข้ามาเนี่ย
1: ชาวบ้านยิ้มมอเตอร์ไซค์หน่อย
0: ก็เป็นรุ่นเดียวสีเดียวกันมาให้2คนประกอบคำรับสารภาพไง
1: ยืมมายืมมา
0: เจ้าของรถอ้าวตายแล้วเดี๋ยวใครไม่รู้ก็คือรถผมไปหรอกนะ
1: นั่นสิ
0: เจ้าของรถก็ไม่สบายใจอ่ะเนี่ย
1: สบายใจ
0: กังวลใจแต่เพราะตัวเองก็อายุเยอะแล้ว40กว่าแล้วเนาะเก่งมากประชาชนที่มาชมข่าวคิดว่ารถคันนี้เป็นรถของฉันมันรถลูกชาย
1: รถลูกชาย
0: ไม่ใช่เป็นรถของคนร้ายเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นคนร้ายอ่ะนะ
0: ฉันเป็นพลเมืองพลเมืองดีนะ
1: ให้ตำรวจเอายืมรถไปเน
0: ี่
1: ยไปทำแผนเท่านั้นนะไม่ใช่เป็นคนร้ายนะ
0: พี่บ่าวที่ทุ่งใหญ่ได้รับของหรือยังครับเนี่ย
1: ที่ไหนนะ
0: ที่ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
1: โ
0: อ้ได้รับของหรือยังเนาะบอกผมหน่อยเนาะเพราะว่าที่ฟังอยู่ทุ่งสงเนี่ยเพิ่งมี2สำรายที่สั่งการมานะขอบคุณคุณแม่นะครับที่อยู่นครนายกด้วยที่บันพริกนะครับก็ได้ทำไทยทิพย์โอสถไป2กระปุกบอกมันค่อยชั่วหน่อยเมื่อวานก็ไปให้อีก2กระปุกนะ
1: นาน
0: เมื่อวานไปเอาปุ๋ยไปส่งไง
1: ปุ๋ยไปส่งนะ
0: ครับผม
1: 0812901691
0: อันนี้เบอร์ลุงช้างนะเห็นเบอร์โชเล่เขาถ้าจะโทรหาโชเล่ก็ต้อง081924437
1: นะ
0: โอ้ผมไม่พูดบ่อยแล้วเขาจำก็ได้หมดแล้ว
1: จำได้เบอร์ตาปิดาล่ะ
0: ก็0890815595
1: เนี่ยตามโครงสั่งปุ๋ยก็มีนะ
0: ซื้อกระสอบหนึ่งสองกระสอบอะไรเงี้ย
1: ขับรถไปรับได้เลยที่โคกตู
0: บสรุปแล้วคุณพี่ที่หนองแคจะเอาวันไหนโทรบอกนะครับนะปุ๋ย15กระสอบเนี่ยนะ
1: โอ้ได้เยอะเลย
0: ครับจะมาเอาเองหาเรื่องอย่าออกจากบ้านนะคนน่ะ
1: เดี๋ยวก็หนักปุ๋ยยังมาหนักกบาดดิ
0: หนักใจเออ
1: เ
0: ออมาเรื่องนี้ครับนายเต๋าผู้ต้องหาสะดอกกุญแจหนีศาลที่สมุยอ่ะ
1: ต้อนตัวอยู่บนเขา
0: โดนจับแล้ว
1: งงงง
0: งงเลยผมทำอะไรผิดอ่ะ
1: ผมทำอะไรผิดอ่ะ
0: ผมทำพลื้นี
1: ่อืม
0: ผมไม่ทำอะไรผิดมาจับผมทำไมอ่ะ
1: จับกัน
0: เออเมื่อวานนี้ครับนายวรินทร์หรือว่าเต๋าผู้ต้องหาหลบหนีการควบคุมตัวบริเวณศาลจังหวัดเกาะสมุยเมื่อวันที่16กรกฎาคมกันยายนที่ผ่านมา
1: แล้วก็สะดอกกุญแจมือหนีไป
0: ล่าสุดเมื่อวานเวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อผุด
1: แล้วก็
0: อาสาสมัครตำรวจและก็พลเมืองดีในพื้นที่
1: ปิดล้อมแล้วก็สามารถจับกุมตัวในวรินทร์ได
0: ้แจ้งบอดแสนได้ร่วมกันปิดล้อมและจับได้มานำเนินคดีได้สำเร็จแล้วนะทางด้านตำรวจสภ.บ่อผุดบอกว่าผู้ต้องหาเดินหลบหนีไปตามเส้นทางธรรมชาติ
1: แล้วก็ซ่อนตัวอยู่บนสันเขาตลอดหลายวันที่ผ่านมาก
0: ระทั่งรับแจ้งบอดแสว่าผู้ต้องหาได้แอบลงมาจากเขาเพื่อมาหาอาหารกิน
1: คงจะหิวนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังครับค้นบ้านพักเป้าหมายครับ
1: ช่วงแรกเป็นยังไง
0: คาดกันไปเพียง5นาที
1: แล้วก็สามารถติดตามกดดันจับกุมตัวได้ในที่สุดแต่
0: พร้อมนำตัวมาสอบสวนที่สภ.บ่อผุดครับ
1: วรินทร์ยังคงให้การสับสนนะ
0: อ้างว่าจำอะไรไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ
1: จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องถามย้ำถึงชื่อ
0: ชื่ออะไรวะ
1: นามสกุล
0: อะไรวะไอ้หนู
1: เรียกนายก
0: เ
1: ลย
0: จะตัวยอมแล้วว่าผมไม่ชื่อวรินทร์ครับ
1: ชื่อหรือเต๋านี่แหละ
0: เต๋านี่ชื่อเล่น
1: แ
0: ต่ก็ต้องยังคงยืนยันคำเดิมผมไม่เคยโดนคดีอะไรนะ
1: ไม่เคยกระโดดคดีมาก่อนเนี่ย
0: มาจับผมได้ไงเนี่ยมั่วเปล่าตำรวจมั่วเปล่านะครับสำหรับการหลบหนีจากศาลดันวรินทร์รับว่าจำเหตุการณ์ตอนถูกควบคุมตัวไปศาลได้แต่ปฏิเสธว่า
1: ผมไม่ได้ตั้งใจหลบหนีนะ
0: อ้างว่ากุญแจมือมันหลุดมันเองนึกว่าตำรวจเขาปล่อยอะไร
1: ผมก็วิ่งหนีเลย
0: เส้นทางในการหลบหนีใช้วิธีการเดินเท้าหนีขึ้นไปตามเส้นทางธรรมชาติ
1: บนสันเขาแล้วก็ป่าภูเขาเนี่ยนะ
0: โดยไม่ได้กินอะไรเลยสักมือหนึ่งเดียว
1: หิวอ่ะ
0: เนอ้างว่าเดินทางกลับมาซ่อนตัวที่บ้านของตัวเองเป็นเวลาหลายวัน
1: จนกระทั่งถูกจับกุมตัวได้เนี่ยนะ
0: น่าหิวเลยเนาะ
1: โอ้แถวนั้นมันไม่มีโกโก้กินนะดิบนเขา
0: เนี่ยแต่โกโก้นี่อิ่มทนอิ่มนานนะมันไม่ใช่อาหาร
1: ใช่
0: มันเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพดื่มเ
1: ห
0: อะ
1: นาน
0: ถ้าหาซื้อไม่ได้กันมาร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกลพบุรีเนี่ย
1: ไปซื้อกันได้เขามีขายที่เดียว
0: หรือก็สั่งซื้อลุงช้างก็ได
1: ้สั่งซื้อก็โทรกันมา
0: อ่ะเดี๋ยวที่ทุ่งสงนะชั่วโมงหน้าก
1: ็
0: หมดเวลาเรามาเจอกันพรุ่งนี
1: ้นาน
0: นะครับจปลยังอยู่ด้วยกันกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันจสหนึ่งอยู่ด้วยกัน
1: ข้าจักรพงศ
0: ์ข้าจักรพงศ์ในชั่วโมงหน้าฟังเพลง
1: เพลงนะ
0: ตำรวจภูธรภาคเก้าก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับส่วนที่วสป.711เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่
1: จทล.1197นะ
0: ช่วงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลา
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับ2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
6: สวยจนล้นไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
8: ของใครใช้ได้ทั้ง
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและหลายประเด็นสำคัญสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
17: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่า

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนขณะเดียวกันต้องจับตาการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังด้วยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศซึ่งวันนี้ที่ประชุมครม.จะมีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ซึ่งจะมีการขยายโครงการออกไปโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงรายละเอียดด้วยตนเองช่วงเวลา 12:30 น.นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณายกย้ายข้าราชการระดับสูงเพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ4ตำแหน่งก่อนที่จะเริ่มในปีงบประมาณ2570ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยมีเก้าอี้อธิบดีกรมสรรพากรเป็นจุดที่จับตามองชื่อนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตถูกจับตาว่าจะโยกย้ายมารับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรแทนนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่เกษียณอายุราชการสิ้นเดือนนี้ขณะที่สลักจิตพงศ์สิริจันทร์ที่มีชื่ออยู่ในกระแสการพิจารณาหากมีการโยกย้ายนายพรชัยออกการพิจารณาเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในกรมสรรพสามิตและกรมธนารักษ์โดยมีชื่อธีรรักษ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังถูกพูดถึงสำหรับตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตหรืออธิบดีกรมธนารักษ์ขณะนี้โผยังต้องรอการสรุปซึ่งก็ต้องจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนอกจากนี้การประชุมครม.ยังพิจารณาการพิจารณากู้เงินธนาคารโลกพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำและพิจารณาร่างพรบ.ควบคุมกัญชาคนพิการรวมไปถึงความร่วมมือไทยญี่ปุ่นด้านความปลอดภัยทางถนนด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: และช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล3สัญญาณที่อาจเป็นอาการเตือนเข้าสู่วัยทองติดตามจากรายงานคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
6: คู่มือสุขภาพ
7: กรมอนามัยมีคำแนะนำสตรีวัยทองคือสตรีที่มีอายุ45ปีขึ้นไปและควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของสตรีในช่วงวัยใกล้หมดและหลังหมดประจำเดือนซึ่งในช่วงอายุ 45-55 ปีเมื่อย่างเข้าสู่วัยทองจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายโดยเฉพาะการทำงานของรังไข่ที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงลดลงอย่างมากส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอจนถึงหมดประจำเดือนถ้าประจำเดือนขาดหายไปครบ1ปีแสดงว่ารังไข่ได้หยุดทำงานแล้วถือว่าได้เข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาสังเกตได้จาก3สัญญาณที่บ่งบอกถึงอาการวัยทองคือ1จะมีอาการร้อนวูบวาบตามลำตัวหน้าอกอาการแปรปรวนหงุดหงิดเหงื่อออกมากโดยเฉพาะกลางคืน 2. ช่องคลอดแห้งผิวแห้งปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นอนไม่หลับความต้องการและความรู้สึกทางเพศลดลง 3. โรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามอายุได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะอ้วนลงพุงความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงภาวะดื้ออินซูลินและโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสังเกตตนเองสักนิดเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างถูกวิธีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกน้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
9: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยวันนี้มาพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกน้อยดำเนินรายการโดยผมเพชรอดิศรนะครับอยู่กันเป็นประจำทางคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้และเวลาเดียวกันนี้นะครับคุณฟังครับ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอมรสุมชีวิตโดยที่ไม่ได้ทันตั้งตัวก็มีนะครับมรสุมของแต่ละคนอาจจะเจอปัญหาโดยที่เราไม่รู้แต่ละวันจะเกิดอะไร

ไฟไหม้เคหสถานบ้านเรือนหรือว่าไฟป่าไหม้สวนไร่พืชสวนของเราเสียหายเนี่ยแหละครับบางครั้งในชีวิตต่างๆเราก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาวะที่เราไม่อยากหรือว่าเราไม่จำยอมที่มันให้เกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วต้องยอมรับกับมันให้ได้นะครับในสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดเราจะเห็นกันทุกๆวันนะครับว่าอุบัติเหตุนะครับตัวเองหรือว่าคนรอบข้างคนที่เรารักลูกหลานญาติมิตรต่างๆอุบัติเหตุเสียชีวิตบ้างหรือว่าไม่ได้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัสต่างๆเนี่ยแหละครับสิ่งต่างๆตรงนี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่เราอาจไม่ได้คาดคิดเราจึงพึงมีสติอยู่เสมอนะครับโดยที่เราไม่ประมาทเพราะว่าการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์มากทุกน้อยย่อมเกิดได้อย่างแน่นอนในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรามีความคิดนะครับแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับเชื่อว่าสิ่งต่างๆตรงเนี้ยนะครับมันก็จะนำพาให้เรามีความทุกข์มากความทุกข์น้อยแต่ละเหตุการณ์นั้นมันจะส่งผลให้เรามีความทุกข์มากหรือว่าความทุกข์น้อยก็แตกต่างกันไปแต่พระพุทธองค์ทรงให้เรามีสติอยู่เสมอและให้เข้าใจในความเป็นจริงแล้วก็ต้องรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆให้ได้นะครับในสมัยพุทธกาลนะครับก็มีหลายๆคนนะครับซึ่งเป็นมารดาเนี่ยก็รักลูกมากลูกยังเล็กอยู่นะครับก็มาด่วนจากไปเสียชีวิตนะครับผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มลูกไปด้วยแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดไม่หย่อนเสียใจมากนะครับกับการจากไปของบุตรของเขาลูกของเขานะครับทำไงได้นะพอชีวิตมันเกิดขึ้นก็ร้องไห้จนจะทำยังไงให้มันหายทุกข์นะครับก็มีโอกาสหลายๆคนก็แนะนำว่าให้ไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเจอนะครับไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าพุทธเจ้าก็ลองให้รู้ต่างๆรู้สัจธรรมแล้วก็พูดให้เห็นความเป็นจริงว่าทุกๆคนนั้นย่อมมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทุกๆบ้านนะครับก็ให้ผู้หญิงคนนี้ไปหาถั่วนะครับเมล็ดหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละบ้านก็ไปหานะครับแม่นางคนนี้ก็ไปหาแล้วก็ไปถามว่าทุกๆบ้านเนี่ยก็พบว่ามีความตายกันทุกบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติสายโลหิตบิดามารดาลูกหลานต่างๆเป็นเหมือนกันจนผู้หญิงคนนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อการเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้ก็เลยเข้าใจแล้วก็มาฟังธรรมจนได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วก็บรรลุโสดาบันได้เองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องควรพึงมีสติอยู่เสมอว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับกับมันแล้วก็ต้องผ่านพ้นมันไปได้ถ้าเรามัวว่าทำไมมันต้องเกิดกับเรานะทำไมเหตุการณ์แบบนี้ต้องเกิดกับเรามันเศร้าไปตลอดทุกข์ไปตลอดแล้วเราก็จะยังจมอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นเราจะลุกขึ้นมาไม่ได้เราจะไม่สามารถที่จะออกเดินก้าวออกจากกองทุกข์ตรงนั้นได้นะครับเราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเราต้องมีความระลึกอยู่เสมอนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวของเราได้สม่ำเสมอเราจะได้มีสติแล้วก็รับมือกับมันให้ได้อย่างเช่นพุทธองค์บอกว่าให้นึกถึงมรณานุสติอยู่เสมอนะครับให้รู้จักว่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับเราอยู่สม่ำเสมอวันนี้เราอาจจะมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้เราอาจจะลาลับจากโลกนี้ไปก็ได้นะครับให้พึงนะครับรู้และมีสติเตือนตนตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะ
จากโลกนี้ไปตอนไหนก็ได้นะครับแล้วเราจะรู้ว่าเห็นไหมฮะคนที่เกิดมาบางทีเนี่ยอยู่ในครรภ์ยังไม่ทันได้ลืมตามาดูโลกก็เสียชีวิตในครรภ์ก็มีบางคนออกมาดูโลกแค่วันเดียวก็เสียชีวิตทันทีก็มีกับแม่แม่ก็ตายลูกก็ตายก็มีเห็นไหมฮะอยู่ที่ผลกรรมทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยบางคนเกิดมา1ขวบ2ขวบ3ขวบ10ขวบแล้วแต่ชีวิตที่แตกต่างกันไปว่ามีอายุได้ขนาดไหนและมีผลแห่งกรรมนั้นมาสนองเมื่อไหร่นะครับเนี่ยแหละนะครับทำไมต้องมีชีวิตที่สั้นทำไมต้องมีชีวิตที่บางคนอายุยืนยาวร้อยกว่าปีบางคนอายุแค่1วันก็ตายแล้ว10ขวบ10ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีถึง70 70ถึง80 80ถึง90 90ถึง100 100ถึง100กว่าปีก็แล้วแต่ว่าใครจะมีอายุหรือว่าสร้างกุศลมาแล้วก็มาใช้อยู่ในความเป็นอัตภาพของมนุษย์ได้กี่ปีนั่นเองนะครับแต่แน่นอนที่สุดก็อย่าใช้ชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าการตายเนี่ยก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตายจากอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็อย่างเช่นขับรถไปอุบัติเหตุเรียกว่าไปเจอเรือล่มเสียชีวิตกันอย่างทหารเห็นไหมฮะไปล่มกันเรือลบเรือลำใหญ่ก็ไปจมน้ำเสียชีวิตกันตกเครื่องบินบ้างเฮลิคอปเตอร์ตกบ้างนะครับอุบัติเหตุต่างๆอย่างคนไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไฟไหม้ไฟคอกตายนั่นแหละอุบัติเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าอุบัติเหตุรถไฟชนรถไฟตกรางเสียชีวิตขับรถข้ามทางรถไฟไม่พ้นอุบัติเหตุชนเสียชีวิตได้เนี่ยก็1ตายจากอุบัติเหตุ2ตายจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมมาสึนามิมาแผ่นดินไหวมาตายเป็นพันๆใช่ไหมฮะบางคนก็เสียชีวิตเนี่ยแหละภัยธรรมชาติโดยที่เราก็ไม่คาดคิดได้ต้องให้นึกถึงให้มีสติอยู่เสมอ2แล้วใช่ไหม3ตายจากทำตัวเองตายเช่นฆ่าตัวเองตายใช้ปืนยิงใช้อาวุธแทงกินยาตายแขวนคอตายหลากหลายลมควันตัวเองตายกระโดดให้รถไฟชนตายเนี่ยเรียกว่าทำตัวเองตายข้อที่3ข้อที่4ก็ตายจากถูกกระทำให้ตายก็ถูกฆ่าตายเช่นฆ่าล้างฟันแทงกันยิงกันวางยาพิษนะแอมไซยาไนด์อย่างเงี้ยที่วางยาพิษเนี่ยนะครับเนี่ยถูกกระทำให้ตายก็เป็นทำกรรมอย่างไรได้ผลกรรมแบบนั้นได้รับผลกรรมแบบนั้นนะครับมันก็ส่งผลมาในชาติปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ตายจากโรคภัยไข้เจ็บครับข้อที่5โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดจากการติดเชื้อบ้างเกิดจากความเสื่อมของร่างกายบ้างนะครับภาวะร่างกายที่มันเสื่อมที่มันถอยไปเรื่อยๆนะครับก็6ก็ตายหมดอายุไขนะครับก็เสียชีวิตเนี่ยแหละครับไม่พ้นจากนี้ไปได้นะครับฉะนั้นให้เราพึงนึกถึงมรณานุสติไว้สม่ำเสมอนะครับว่าอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่จะมาหลีกหนีความตายได้นะครับเพราะความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เราจะเห็นทุกๆวันว่าโลกใบนี้มีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายกันทุกๆวันอยู่แล้วครับหลีกหนีไม่พ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดจากความตายใน6ลักษณะที่ผมบอกไปหลีกหนีไม่พ้นแน่นอนฉะนั้นให้เราคิดอยู่เสมอแต่เราต้องอย่าประมาทอย่าประมาทโดยอย่างไรครับในเมื่อเราเกิดมามีความโชคดีโชคดีอะไรโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีสติมีสมาธิและก็รักษาพรหมจรรย์ได้เพชรเอลิสอนจึงอยากให้ทุกๆคนนะครับให้มาเดินทางสายนี้ร่วมกันเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับโดยการที่เราศรัทธาในพระพุทธองค์อย่างลงมั่นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นธรรมะเป็นคำสอนอันประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดครับ
ลองศึกษาและเข้าใจในคำสอนของพระองค์นั้นพระพุทธองค์บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อในคำสอนของพระองค์ทรงจำธรรมนั้นไว้สดับฟังคำตถาคตแล้วทรงจำไว้แล้วไปใคร่ควรแล้วเราไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วเห็นผลรู้ชัดอย่างไรแล้วค่อยศรัทธาแล้วค่อยเชื่อในคำสอนของพระองค์ครับนี่เป็นศาสนาพุทธที่สามารถพิสูจน์ได้พระพุทธองค์บอกว่าธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองถ้าถูกปิดบังก็ไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันเปิดเผยธรรมะของพระองค์จะยิ่งเจริญรุ่งเรืองและเป็นธรรมะที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นธรรมะที่เป็นอากาลิโกนะครับเป็นธรรมะที่ยาวนานกาลตลอดไปนะครับเรียกว่าอีกการนานไกลยังอยู่ครับสัจธรรมของพระองค์ยังอยู่และธรรมะของพระองค์จะยังอยู่ตรงนี้ถ้าเราช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบทอดธรรมะของพระองค์ถ้าทุกบ้านมีธรรมะของพระองค์ที่แท้จริงแล้วทุกครอบครัวทุกบ้านทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกสังคมทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจะเบ่งบานไปด้วยนะครับความสุขมากแล้วก็ความทุกข์น้อยนะครับเนี่ยแหละนะครับเราต้องรีบเชื่อในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงว่าธรรมะของพระองค์นั้นเป็นธรรมะอันประเสริฐที่สุดแล้วนะครับมาศรัทธากันอย่างลงมั่นครับแล้วเราจะก้าวข้ามความเป็นปุถุชนไปด้วยกันนะครับเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นอรหันต์นะครับในอนาคตการอันใกล้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้ช่วยกันนะครับบอกต่อนำความสิ่งตรงนี้เพราะธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย2แล้วเราก็โชคดีแล้วนะแล้วเราโชคดีต่อไปก็คืออยู่ในพระพุทธศาสนาและอยู่แล้วเนี่ยอย่าอยู่อย่างเดียวเราต้องมีโอกาสได้เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้นั่งโสดลงฟังทรงและทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็มาปฏิบัติใคร่ควรและจะรู้ว่าธรรมะของพระองค์นั้นทำให้เรามีความสุขมากครับความทุกข์จะน้อยลงนะครับคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะครับเขาก็มีความสุขมากแล้วก็ความทุกข์น้อยฉะนั้นทางเดินตรงนี้พระที่สอนจึงอยากเชิญชวนว่าเราจะเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันเราจะเป็นพระโสดาบันไปด้วยกันนะครับแล้วก็พระโสดาบันนั้นเราควรทำอย่างไรควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวคุยกันนะครับทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในห้วงแห่งเวลาที่อยู่กับรายการความสุขมากความทุกน้อยนั้นก็จะมีเส้นทางให้เราเดินนะครับให้พ้นก้าวข้ามจากกองทุกนะครับให้ทุกเนี่ยน้อยที่สุดแล้วก็มีความสุขให้มากนะครับสามารถทำได้นะครับโดยการที่ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็มาใคร่ควรนำไปปฏิบัตินะครับเอาละครับเมื่อเราโชคดีแล้วเนี่ยเราฟังแล้วเราควรปฏิบัติอย่างลงมั่นนะครับ1ศรัทธาศรัทธาพระองค์อย่างลงมั่นและไม่หวั่นไหวเหมือนเสา16ศอกปักลงไป8ศอกในดินแล้วก็สูงขึ้นมาอีก8ศอกแม้จะมีพายุกระหน่ำลมแรงขนาดไหนเราก็จะต้านแรงลมนั้นจะไม่หวั่นไหวไปศรัทธาในสิ่งอื่นใดแล้วจะศรัทธาในแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนของพระองค์เพียงเท่านั้นอย่างลงมั่นเพราะสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลครับอยู่ที่ผลกับการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำเท่านั้นก็จะส่งผลเมื่อเราทำดีเราก็อยู่ฝ่ายกุศลเมื่อเราทำไม่ดีก็อยู่ฝ่ายเป็นอกุศลก็คือฝ่ายบาปนั่นเองฉะนั้นถ้าเราอยากจะสร้างความที่ให้เราเป็นโสดาบันเราต้องปฏิบัติกุศลกรรมบท10นะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อ
นะครับไม่เพ่งเล็งโลภอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นไม่โกรธโมโหอาฆาตแค้นพยาบาทใครแล้วก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเลยสวรรค์ไม่มีหรอกนรกไม่มีอย่าทำอย่าคิดแบบนี้กรรมไม่มีจริงหรอกบุญบาปไม่มีจริงอย่าคิดแบบนี้นั่นคือมิจฉาทิฏฐิครับเป็นนี่แหละนะครับฉะนั้นเราต้องเพียรทำกุศลกรรมบท10ไว้จะเป็นทางเดินก้าวขึ้นไปสู่ในความเป็นอริยบุคคลนั่นเองนะครับเมื่อปฏิบัติแล้วแล้วเราอย่าลืมครับพุทธองค์ให้เรามีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาด้วยศรัทธาแล้วใช่ไหมศรัทธาพุทธองค์แล้วอย่าลืมปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็ให้มีศีลบริบูรณ์นะครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยแหละนะครับก็สามารถที่จะปฏิบัติแบบนี้แล้วก็สะสมสุตตะครับสุตตะก็คือแปลว่าอาวุธเนี่ยก็จะนำพาอาวุธที่มันติดทางปัญญาของเรานะครับเรียกว่าพระสูตรเนี่ยแหละนะครับคำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับอย่างเช่นพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือจะเป็นนี่สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะครับแล้วก็ให้มีศีลบริบูรณ์ไม่เหินห่างจากฌานนะครับเช้ากลางวันเย็นรู้แล้วก็มีอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับแล้วก็สุญญ

ัญญาบารมีวิริยะบารมีอดทนบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีหรือว่าจะสะสมกุศลนะครับที่มันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ของเราให้สะสมทุกวันทุกวันให้สร้างกุศลทุกๆวันนะครับกตัญญูนามศีลนามัยภาวนามัยอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับทำดีแล้วก็อุทิศส่วนกุศลอนุโมทนามัยฟังธรรมนี่ก็เกิดกุศลด้วยเหมือนกันแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็เกิดกุศลด้วยเช่นกันนะครับฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ความคิดเห็นถูกต้องก็เห็นถูกว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงชาตินามีจริงบาปบุญมีจริงกรรมมีจริงนี่แหละนะครับก็จะเป็นกุศลในจิตในใจของเราด้วยเช่นกันเป็นการสร้างบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันนะครับปฏิบัติได้รีบปฏิบัตินะครับเพราะเราอย่าประมาทกับชีวิตพระพุทธองค์บอกว่าอย่าประมาทนะครับเพราะว่าการที่เราจุติจากโลกนี้เนี่ยนะครับเราจะอาจจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยอีกก็ได้แต่ถ้าเราลงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นยากพุทธองค์บอกว่ามนุษย์เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับแค่เศษดินไปเล็บเท่านั้นที่จะกลับมาเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับผมแต่มนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยพระพุทธองค์ทรงรู้เพราะเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องนะครับมนุษย์ตายแล้วเนี่ยจะต้องไปสู่อบายทุคติวิบัตินรกเช่น สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยเท่ากับดินมหาปัตตภีนะครับและเราจะเลือกทางไหนล่ะครับแล้วก็อีกการนานไกลมากๆที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเพราะว่าถ้าเราได้ความเป็นอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันขบเคี้ยวกินกันไงมันก็มีแต่ความเข็นฆ่าฆ่าฟันมันก็ผูกจิตผูกใจมีความอาฆาตแค้นอยู่ในนั้นมันก็จะอยู่ในจิตในความรู้สึกแบบนั้นก็ยังต้องอยู่ในอัตภาพยังต้องเกิดอยู่ในสังสารวัฏนั้นอบายทุกขติวินิบาตโลกนะครับสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกและความทนทุกข์ทรมานนะครับที่อยู่ในแดนนรกนั้นก็เป็นความทุกข์ทรมานที่มากมายนะครับพระพุทธองค์ทรงเปรียบให้รู้ว่าเนี่ยให้เราดูว่าถ้าอยู่ในสัตว์นรกเนี่ยนะครับก็เหมือนเราตกหลุมลงไปแล้วก็มีไฟร้อนแรงนะครับอยู่ในนั้นอยู่ในหลุมนั้นนะครับเผาผลาญอย่างรุนแรงและแต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนสัตว์ที่ตกลงไปแล้วอยู่ในหลุมมูกคนตมถ้าเป็นเปรตวิสัยคติเปรตวิสัยก็เหมือนคนนั่งอยู่ในใต้ต้นไม้แต่ไม่มีใบไม้สักใบและถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นคนที่นั่งอยู่ในใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่นหน่อยนี่ความเป็นมนุษย์ก็ดีขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่เป็นเทวดาพระองค์บอกว่าก็เปรียบเสมือนกษัตริย์นั่งอยู่ในปราสาทฉะนั้นเราจะเลือกทางไหนครับที่เราจะเป็นทางเดินของเราและเราจะเป็นอริยบุคคลแต่ถ้าเราอยากพ้นนะครับไม่อยากลงไปเลยแม้แต่ชาติเดียวสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นวิสัยเราต้องก้าวข้ามให้ได้ก้าวข้ามความเป็นปุถุชนแล้วก็เข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันครับเพราะว่าถ้าเราเป็นโสดาบันเมื่อไหร่พระองค์ทรงให้พยากรณ์ตัวเองได้เลยนะครับว่าเกิดอีกไม่เกิน7ชาติไม่ว่าจะเป็นเทวดาเสจะมนุษย์เสจะเกิดแค่2ที่2ภพนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ไม่เกิน7ชาติครับเพราะว่าจะถูกเรียกว่าระบบสมตานิยามเนี่ยจะจัดสรรเรานำพาเราไปเพราะถ้าเราได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยนะครับเราจะรู้ตัวและจะเข้าใจในตัวเองได้ว่าเราชัดแล้วนะเราเป็นแล้วนะพระโสดาบันก็พระโสดาบันเนี่ยก็ต้องมีศีลให้บริบูรณ์นะครับแล้วก็ศรัทธาพุทธองค์อย่างลงมั่นแล้วก็สะสมพระสูตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอานาปานสติสมาธิอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ทำจาคะทำทานโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าทำทานเนี่ยก็ยังไม่พ้นนะทำทานบ่อย

0: ก็อาจจะได้เกิดไปเป็นเทวดาพรหมตามลำดับตามเลเวลขึ้นไปเนี่ยนะครับอย่างเช่นเทวดาทำทานสม่ำเสมอก็เป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาก็1วันของชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของมนุษย์แล้วก็เทวดาชั้นดาวดึงก็1วันของเทวดาชั้นดาวดึงก็เท่ากับ100ปีของมนุษย์นะครับและสูงขึ้นไปอีกก็ชั้นยามาก็200ปีมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นยามาแล้วก็ชั้นสูงขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นชั้นดุสิตก็400ปีของมนุษย์ก็เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนะครับขึ้นไปอีกนะครับก็พรหมกายิกานางเทวนางนะครับหรือว่าจะเป็นชั้นนิมมานรดีชั้นปรมินิสวตีนะครับขึ้นสูงขึ้นไปเลย9ข้ามเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาชั้นพรหมไปเลยเป็นพรหมกายพรหมกายิกานางเทวนางหรือว่าจะเป็นชั้นอภัสระพรหมชั้นอภัสระชั้นสุภกินหะชั้นเวหภาระก็ขึ้นและกระเถิบไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่รู้ไหมครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเรายังเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ยังไม่พ้นมียังมีโอกาสหมดบุญแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะกลับมาเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยได้พระองค์ถึงบอกว่าเราควรที่ก้าวข้ามเข้าไปสู่อริยบุคคลไปให้ได้โดยการที่ได้ความเป็นโสดาบันนี่แหละนะครับเป็นที่สอนที่มีเจตนาในวันนี้ที่มาพูดในรายการก็จะให้ทุกๆคนเนี่ยก้าวข้ามความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วก็ได้ความเป็นโสดาบันแล้วก็ชวนกันมาปฏิบัตินะครับถ้าเราได้เป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับเราก็ไม่ไปสู่และอบายทุกขติวินิบาตนรกธรรมะถ้าเราต้องเข้าหานะครับเข้าถึงแล้วก็เข้าใจแล้วเราจะรู้ในธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนะครับเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องรู้ธรรมนะครับให้เข้าถึงธรรมนะครับแต่จะเข้าถึงธรรมได้เราต้องเข้ามาหานะครับเข้ามานั่งใกล้เข้ามาฟังและจดจำธรรมนั้นไว้และนำไปปฏิบัติไปใคร่ควรแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะของพระองค์นั้นประเสริฐที่สุดงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามอันเป็นที่สุดครับนี่คือสิ่งที่เราควรทำและเพริสอนจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนได้มาปฏิบัติและก็ทำไปด้วยกันเพราะพุทธองค์บอกแล้วนะครับธรรมะของพระองค์ยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญรุ่งเรืองเราควรรีบเร่งรีบปฏิบัติรีบภาวนากันนะครับทานศีลภาวนาหรือว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาเราควรหมั่นสะสมไว้ทุกวันทุกวันเหมือนกับเราหยอดกระปุกอะสะสมเงินทุกวันทุกวันออมสินเนี่ยอย่างเราเป็นเด็กเราเก็บเงินใช่ไหมสะสมเหรียญหยอดเต็มกระปุกเราก็สะสมทุกวันก็เหมือนบุญกุศลนี่แหละครับเราก็ต้องทำทุกวันทำทุกวันทานศีลภาวนาหรือว่าถ้าใครมีโอกาสก็เจริญอานาปานสติสมาธิเพราะพุทธองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับอ่ะถ้าเราสะสมสุตตะแล้วเห็นไหมฮะเราทำจาคะแล้วโดยการที่เราให้ทานเนี่ยจาคะคือการให้ทานหรือว่าการบริจาคให้ทานเนี่ยว่าไม่ว่าจะให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลคนที่มีศีลหรือว่าตั้งแต่ให้ทานตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมาเลยนะครับให้ทานกับคนทุศีลคนไม่มีศีลให้ทานกับคนมีศีลให้ทานกับพระโสดาบันให้ทานกับพระอริยบุคคลพระอรหันต์ให้ทานกับพระโพธิสัตว์ให้ทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเนี่ยแหละก็จะเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยนะครับก็จะเป็นบุญกุศลที่ใหญ่และก็มากกว่าที่เราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานบุคคลทั่วไปคนมีศีลคนไม่มีศีลให้มาได้มากกว่าให้กับทานกับพระโสดาบันให้มากกว่ากับให้ทานพระอรหันต์ให้ได้มากกว่ากุศลนี้ได้มากกว่าให้ทานกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากกว่าการสร้างกุฏิวิหารโอ้โหเป็นไงครับบุญกุศลนี้เพียงแค่เราเจริญอานาปานสติสมาธินั่งเงียบๆแล้วดูลมหายใจ ให้ลมดูลมอยู่เสมอให้จิตเนี่ยของเราเนี่ยดูอยู่กับกายของเราอยู่เสมอเจริญอานาปานสติหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้พระพุทธองค์บอกว่าเมื่อภิกษุออกสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้มีสติหายใจเข้ายาวให้รู้มีสติหายใจออกยาวให้รู้มีสติหายใจเข้าสั้นให้รู้มีสติหายใจออกสั้นให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรสอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับทั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ 1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุด2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับ
1: สวัสดีครับผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้เพชรอริศรรายงานตัวแล้วก็เชิญแขกม าพูดมาคุยกันด้วยเนาะหรือแขกรับเชิญนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังแล้วนะครับไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับสวัสดีครับครับไม่ทราบว่าคุณป้าชื่ออะไรครับ
2: สำรวยคงชาติ
1: สำรวยคงชาติอายุเท่าไหร่ครับป้า
2: 75แล้ว
1: 75ปีแล้วนะครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณป้าสำรวย
2: จังหวัดพิจิตร
1: พิจิตรอำเภออะไรครับ
2: อำเภอส
1: ำงามจังหวัดพิจิตรอยู่แถวตำบลไหนครับเนี่ย
2: ตำบลสำงาม
1: อ๋ออยู่ตำบลสำงามเหมือนกันหมู่ที่เท่าไหร่ครับป้า
2: หม
1: ู่11หมู่11นะหมู่11นะครับครับอายุ75ปีแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพรของเพชรอริสอนเนี่ยนะครับ
2: กระปังไม่ได้อยู่นะโอ้ฟังมานานแล้วต่อกระปากอย่างว่าไงน้องกระปังมันก็บอกว่าอาไก่มันเดือนกินได้เดี๋ยวลองเอากระปังมากินสิ
1: ลองมาครับก็ลองมาสั่งมากินก่อนตอนแรกคุณป้าตัดสินใจสั่งไปกี่ขวดครับป้าครับ
2: คิดเองคุณแม่สั่งสายปลาก่อนเรื่องเกาะนิดเดียวกระตำปลามา
1: อ๋อตอนแรกสั่งบำรุงสายตาไปก่อนเนาะดีซีไปรับประทานก่อนนะครับแล้วเป็นยังไงครับคุณป้ากินบำรุงสายตาแล้วตาแจ่มขึ้นไหมป้าม
2: ันแจ่มเลยที่นี่มันก็จะล่นมาตาตาเลย
1: แต่ก่อนมันเป็นอะไรครับป้าแต่ก่อนมันเป็นยังไงฮะสายตามันเป็นก้อนเนื้อเป็นจุดเหรอป้าหรือยังไงครับ
2: เป็นต้อกระจกแล้วมันแรงนี่มันสะอาดแล้วมันมีเหมือนว่าเรามันเดินมันดำเดินตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กไปหมดไปทั้งหมด
1: ครับผมก็คือเป็นต้อกระจกแล้วก็มองแล้วเนี่ยมันเป็นฝ้าเหมือนเป็นม่านบังเลยใช่ไหมป้าม
2: องเป็นต้อมองหน้าคนเนี่ยมันไม่ไม่นานแล้วก็ต้องมาตั้งนี่
1: เงินเงินเงินแบงค์เนี่ยให้เนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมป้าว่าเป็นแบงค์อะไร
2: อ
1: ่ะให้มาเนี่ยจับแบงค์เนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมป้าว่าเป็นแบงค์อะไรแบงค์ร้อยแบงค์20แบงค์500แบงค์พันไม่รู้เลยเหรอป้า
2: เห็นนะครับไล่แต่อีฟังนี่มันค่อยชั่วหน่อยแล้วเห็นแล้วเป็นแบงค์ร้อยแบงค์
1: 500แต่ก่อนเนี่ยมองไม่รู้ตอนนี้ให้มาเนี่ยคว้ามับเลยถ้าให้แบงค์พันนี่รู้เรื่องเลยนะป้านะแต่ก่อนมองนี่แบงค์อะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวนี้รู้แล้วแล้วถ้าคนมานี่ถ้าคนมาไม่ส่งเสียงนี่รู้ไหมแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนคนมาเนี่ยไม่พูดเนี่ยไม่พูดออกเสียงเนี่ยรู้ไหมเปล่าเป็นใคร
2: มองไกลๆนี่มัวไปหมดเลยมอง
1: มองไม่รู้เลยนะแล้วกินวันละกี่แคปซูลเหรอครับบำรุงสายตาดีซีของเพชรอริสอนเนี่ยคุณป้ากินกี่เม็ดครับ
2: ก่อนนอน2เม็ด
1: อ๋อก่อนนอน2เม็ดนะครับตอนนี้ตาแจ่มได้เหรอป้าย
2: ามันแจ่มแต่มันหมดยามัน
1: โอ้ตาแจ่มเนาะแล้วก็สั่งต่อมาอีกใช่ไหมป้า
2: ป้าสั่งมาวันนี้แหละ
1: สั่งมาวันนี้อีก3กล่องใช่ไหมครับ
2: จ้า
1: ครับคุ้มไหมครับป้ากับราคาแบบนี
2: ้คุ้ม
1: คุ้มนะครับอ่ะทานแล้วประทานอาหารเสริมบำรุงสายตาแล้วดีแล้วเนาะตาแจ่มขึ้นนะครับแล้วก็สั่งซ้ำนี่คือการตอกย้ำว่านะครับซื้อมาแล้วไม่เสียเงินเปล่าเนาะป้าเนาะครับแล้วกินน้ำสมุนไพรเป็นยังไงบ้างครับผม
2: โอ้อร่อยจริงๆกินแก้วครึ่งเลยเนี่ย
1: มันอร่อยเนาะแล้วคุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างครับคุณป้าสำรวยเป็นอะไรครับคุณป้าเป็นอะไรครับผมเบาหวานเป็นไหมความดันเป็นไหมครับ
2: เป็นไขมันความดันแล้วก็เขาว่าไตมันจะเริ่มเสื่อมระยะที่
1: 2ไตเริ่มเสื่อมระยะที่2แล้วเนาะครับผมก็เลยสั่งน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรสอนไปกินดูบ้างนะครับกินง่ายรสชาติอร่อยกินกี่เวลาครับป้า
2: 2เวลาก
1: ิน2เวลากินคู่กับแคปซูลพลังชีวิตนะครับกินคู่กันอ่ะแล้วตอนนี้กินไปกี่ขวดแล้วจ๊ะป้า
2: 3ขวดแล้ว
1: แล้วเป็นยังไงบ้างครับร่างกายเปลี่ยนแปลงแข็งแรงขึ้นมั้ยครับป้า
2: อ้วนแล้วกินข้าวได
1: ้กินข้าวได้แข็งแรงและสุขภาพเป็นยังไงครับไขมันความดันเป็นยังไงบ้างป้า
2: ป้าเ วัดยังไม่ไปวัดความดันยังไม่ไปวัดแล้วมันโรคอะไรเนี่ยมัน
1: อ๋อแต่คุณป้ารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นไหมครับ
2: แข็งแรง
1: แข็งแรงทำงานได้ไหมป้า
2: โอ้ทำไม่ได้แล้วก็อยู่คนเดียวก็ของตาหูมันยังไม่ค่อยนานหูตาก็ช้าอยู่เลยอ่ะ
1: ครับแต่ก็คือร่างกายเนี่ยอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะป้านะ
2: โอ้อ้วนแขนขามันก็เบาปวดขามันก็เบา
1: อ๋อขานี่ก็เบาไปแล้วชาก็เบาไปแล้วนะครับแต่ก่อนมันปวดขาแล้วก็มันก็ชาด้วยเหรอครับป้า
2: ป
1: ้
2: า
1: อ๋อตอนนี้เบาไปแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ก็เริ่มถัดเดินหรือว่าเดินได้ครับป้าเดิน
2: ได้แวะกระท้ายหลักกระเท้าเดี๋ยวนี้ทิ้งหลักกระเท้าไปแล้ว
1: โอ้เดี๋ยวนี้ทิ้งหลักกระเท้าไปแล้ว เรียกว่าทิ้งหลักกระเท้าไปเลยเนาะไม่สนใจแล้วเรียกว่าเมินเธอซะแล้วสินะครับครับผมโอ้
2: ปากกินแต่ก็ยังว่างั้นนะเนาะก็ตะกังตะกัง
1: ครับผมก็เข้าใจอะเนาะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะป้าเนาะแต่ถ้าถามจากใจเนี่ยก็คือราคาแบบเนี้ยหลักร้อยแต่คุณภาพได้กลับไปเนี่ยคุ้มไหมครับป้า
2: โอ้ยคุ้มกินถูก
1: คุ้มแล้วก็กินถูกด้วยเนาะครับผมจะถือว่าวันนี้โอ้โหทิ้งไม้เท้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้ว
2: หลังก็ถ่ายรูปติดขวดหน้ามา
1: ครับครับผมแข็งแรงขึ้นดีขึ้นแล้วมีคนทักทายมั้งไหมล่ะครับป้าไปทำอะไรมาก
2: ินกำลังดีตอนพอกินแล้วก็ออกกำลังก่อนข้าวก่อนนั่น
1: ครับ
2: ทำไม่ออกมันก็ระบิดที่
1: ไหนแล้วมีคนออกไปไหนแล้วมีคนทักทายมั้งไหมป้าไปทำอะไรมา
2: ป้า
1: ครับ
2: ก็บอกเขาหน่อยบอกกินในน้ำไอ้สมุนไพร
1: ครับของไปกินน้ำสมุนไพรของไปที่สอนเนี่ยเนาะเขาเห็นเราแข็งแรงเห็นป้าสำรวยแข็งแรงขึ้นเนาะ
2: จะอ้วนใหญ่จะเลิก
1: ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายแข็งแรงแล้วครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนาะอ่อนแอไม่มีแรงแต่วันนี้สุขภาพดีขึ้นขาที่เคยปวดแข้งที่เคยชาต่างๆมันดีขึ้นนะครับรวมถึงสายตาด้วยเนาะป้าเนาะมองแจ่มแล้วนะเอาแบงค์ร้อยกับแบงค์พันมาแลกนี่รู้เรื่องนะป้านะ
2: ได้รู้แล้วรู้แล้ว
1: จับรู้เรื่องแล้วนะเอาละครับใครมาโกงไม่ได้นะรู้แล้วเนาะมองเห็นนะครับนี่คือประสบการณ์แล้วกาแฟเป็นยังไงครับคุณป้าได้ลองกินกาแฟของเบสสอนหรือยังครับ
2: ไม่ได้กินเลยลูกสะใภ้ก็ตื่นมากินยังไม่ได้ลองเขาเลยเน
1: ี่
2: ย
1: อ๋อแล้วลูกสะใภ้กินไปหรือยังครับ
2: กินไปกล่องละ
1: อ๋อแล้วอ๋ออร่อยไหมครับผมกาแฟเบสสอน
2: อร่อยมาก
1: อ๋ออันนี้เป็นลูกสะใภ้เหรอครับ
2: ลูกสะใภ้ไม่ปวดไม่ติด
1: อ๋อชื่ออะไรครับ
2: ปานีคงชาติ
1: พี่ปานีคงชาติเนาะเป็นลูกสะใภ้นะครับผมเห็นแม่ย่าแล้วเป็นยังไงครับแข็งแรงเลยไหมครับ
2: โอ้วันนั้นให้ดีขาให้โอ้โหเลยเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้
2: ที
1: ่
2: บอกว่าที่แม่ไปเอาแรงมาจากไหนมันบอกว่าตั้งแต่กินยานี่มันดูเหมือนไม่ค่อยเหนื่อยเขาว่างั้น
1: แข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วเป็นยังไงครับแล้วสั่งกาแฟไปกินด้วยเหรอครับของคุณพี่ปานี
2: เขาสั่งมาอยากลองกินก็เลยเอามาชงพอถึงเมื่อวันก็เลยชงกินดูก็รสชาติใจได
1: ้หอมอร่อยไหมครับ
2: อร่อย
1: หอมฟุ้งทั่วบ้านเลยมั้งผมว่า
2: ทั่วบ้านฟุ้งบ่อยน้ำใส่น้อยไป
1: นะหอมฟุ้งเลยนะครับผมกินอร่อยเนาะกล่องนึงมี10ซองนะครับผม
2: จ้ามันมีผลนะ
1: ใช่ครับมีแต่ผลดีเนาะทำให้ร่างกายเพราะว่าตัวเนี้ยความหวานเราใช้ซูโครสแทนความหวานคนเป็นเบาหวานความดันไขมันกินได้นะครับเพื่อสุขภาพเลยแล้วกินไปแล้วจะทำให้สุขภาพดีผิวดีด้วยนะครับ
2: นะครับ
1: เอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อคุณแม่หน่อยครับแม่ชื่ออะไรนะครับ
2: แม่สำรวยคงชาติ
1: และลูกสะใภ้นะครับพี่ชื่ออะไรครับ
2: ปานีคงชาติ
1: ปานีคงชาติอยู่บ้านเลขที่ครับ
2: 34
1: 34
2: หมู่11
1: หมู่11เนาะหมู่11ตำบลครับ
2: จ้าตำบลสามงาม
1: 3งามอำเภอ
2: สามงาม
1: 3งามจังหวัดครับ
2: จังหวัดพิจิตร
1: จังหวัดพิจิตรนะครับ
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิศรน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครๆได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันทีได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อเยื่อวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ0894181818ครับทบทวนนะครับ0894181818ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ0894181818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีกหนึ่งนวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับสารสกัดคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแล้วก็สารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากโสมเกาหลีสารสกัดจากตัวถือว่าทับทิมนะครับแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวนะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน B6 อีกด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆสั่งได้เลยนะครับ50ซอง600บาทเท่านั้นครับและ100ซองโปรใหญ่ 1,000 บาทครับหรือว่าสั่งได้ที่นี่นะครับกับ100ซอง 1,000 บาทและฝากไปด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เครุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายเป็นซุปเปอร์เครุกเป็นตัวพิเศษตัวเข้มข้นตัวพรีเมียม1กระปุก25เม็ด1เม็ดหวังผลได้ทันทีนะครับ1เม็ดหวังผลได้ทันทีเป็นสูตร
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
10: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะพริษเผยปรับพรรคกล้าธรรมพ้นวิปฝ่ายค้านเหตุสวนมติเห็นชอบงบปี70ด้านโฆษกพรรคกล้าธรรมย้ำจุดยืนพรรคยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
16: ะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พฤทธิ์แจงปรับพรรคกล้าธรรมจากวิปฝ่ายค้านหลังหารือกับพรรคประชาชนแล้วกรณีสวนมติเห็นชอบพรบ.งบปี70และแม้ร่วมยื่นยัดซัดฟอกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เมื่อคืนนี้ระบุว่า10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าธรรมได้มีมติให้ส.ส.ลงมติเห็นชอบพรบ.งบประมาณปี70ของรัฐบาลซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติของฝ่ายค้านที่ในวาระสำคัญดังกล่าวมีมติวิปฝ่ายค้านร่วมกันว่าจะไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง2คือก่อให้เกิดความคำนึงถึงสถานะและเจตนาของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในปัจจุบันยิ่งประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจึงได้มีการหารือกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นและตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านทางนี้เพื่อให้กลไกของรัฐสภาที่ออกแบบสำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลได้ถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำด้านที่ฝ่ายค้านอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในฐานะพรรคกล้าธรรมมีส.ส.ที่ได้รับเลือกจากประชาชน58คนจึงยังคงทำหน้าที่ประสานกับตัวแทนของพรรคกล้าธรรมต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าธรรมในการที่จะมีพื้นที่ในสภาในฐานะผู้แทนราษฎรผ่านกลไกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นเวลาในการอภิปรายทั่วไปโควต้าของการปรึกษาหารือในปัญหาพื้นที่และในวันนี้นายพฤทธิ์จะได้นำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งจะทำให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือ5พรรคคือพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ไทยพักดีเสรีรวมไทยและไทยรวมพลังยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ด้านนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงกรณีนี้ว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านและเคารพกระบวนการดังกล่าวพร้อมย้ำว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมได้ทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดซึ่งจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาพรรคมีความเป็นตัวเองและการลงมติในแต่ละครั้งจะพิจารณาจากเนื้อหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจที่2103เดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยเป็นอีกภารกิจที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองร้อยทหารพรานเฉพาะกิจ2103หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21จัดกำลังพลลงพื้นที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายจำนวน4จุดสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้4รายพร้อมตรวจยึดเป็นของกลางยาเสพติดจำนวน 28,000 เม็ดรถยนต์3คันและรถจักรยานยนต์1คันหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนการทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ กวนอิมจำปาทองโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
10: ข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใหญ่โปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใหญ่สูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาและโรคอัมพฤกษ์ได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดที่ขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร081-853-4139หรือ081-280-1939
11: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
12: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
11: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร081-853-4139 081-853-4139

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปิดมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นข้างใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกับพบกับรายการสบายๆ สไตล์คนอิ่มครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นโดยดีเจตะวันจันทาครับ0812801939แล้วก็0818534139เราพบกันวันนี้เปิดด้วยเสียงเพลงของลูกแม่ขาน้องบาสนะครับก็เป็นบทเพลงที่ฟังสบายๆนะคิดถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณนะครับเป็นจากรายการไมค์ทองคำนะก็เอาละเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วสบายๆน้องบาสขอกันเข้ามาก็จัดให้ถ้าฟังกับรายการของเราเนี่ยออกอากาศจากสถานีต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับโดยใช้บริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นแม่ข่ายในระบบของเราจังหวัดลพบุรีต้นทางครับด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติกนะครับส่งสัญญาณไปยังทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครลพบุรีพิษณุโลกลำพูนขอนแก่นอุบลราชธานีระยองภูเก็ตนครศรีธรรมราชชุมพรนครสวรรค์แล้วก็ปราจีนบุรีนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นปราจีนบุรีถ้าวันธรรมดานี้ก็จะชุมพรนะครับสลับกันเพราะนั้นถ้าใดที่เคยฟังคลื่นไหนแล้ววันนี้ไม่ได้ฟังนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบคลื่นไปเรื่อยๆนะครับมีเพิ่มบ้างมีลดบ้างแต่แน่นอนครับบางวันอาจจะมีเสียงสะดุดสัญญาณขาดหายไปช่วงนึงอะไรเงี้ยบางทีระบบไฟกระพริบหรืออินเทอร์เน็ตขัดข้องสัญญาณก็จะขาดหายไปแต่ว่าก็ฝากไปยังสถานีที่เกาะสัญญาณจากแม่ข่ายบริษัทนานาจำปาทองนะก็ต้องเฝ้าฟังสัญญาณอยู่บางทีแก้ไขแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วอย่างเมื่อวานนี้ตอนต้นรายการนะครับก็เกิดไฟฟ้ากระพริบนะระบบคอมพิวเตอร์ดับเลยแป๊บเดียวก็กลับมานะครับก็ขอบคุณคนโทรทุกสถานีที่เฝ้าฟังรายการของเรานะครับแล้วก็แจ้งผลการรับฟังมานะในกลุ่ม LINE ที่เราตั้งกันไว้นะครับโดยบริษัท KCS Radio ขอบคุณหลายๆท่านเนาะที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้0818534139สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านลุงตะวันมาครับ
0: จ้ะลุงตะวันพูดอยู่ครับพูดตะต่อแต่เลยโอ้ยังไม่ได้แก่อะไรขนาดนั้นไม่เป็นไรเรียกได้ลุงตะวัน
1: หนูอยากทราบว่าเห็นก็คุยกันว่าเดือนหน้าได้ผลผลใช่ไหมจ๊ะ
0: ไม่ใช่เดือนหน้าสองเดือนครับสองเดือนได้สองเดือนเนี่ยได้พันหนึ่งครับ
1: เดือนธันวาไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็เขาสองเดือนไงเขาให้1,000 บาทเจาะอ๋อธันวาไม่ได้เขาจะให้ตุลากับพฤศจิกาธันวานี่ไม่ได้เพราะงบประมาณหมด
1: ค่ะค่ะ
0: สองเดือนเดือนละ1,000นี่โครงการ60-40ใช่ไหมที่ถามเนี่ย
1: ใช่ค่ะใช่บัตรรัฐค่ะ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ให้เหมือนกันสองเดือน1,000เหมือนกันปกติจะได้แค่300สองเดือน600นี่ก็ให้สองเดือน1,000เหมือนกันแต่เดี๋ยวรอความชัดเจนวันนี้นะครับรอความชัดเจนวันนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่ะใช่ขอบคุณค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่ะอ่ะใครที่ยังสงสัยนะครับเดี๋ยวบ่ายๆเนี่ยความชัดเจนก็จะมาแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นไปตามที่แผนที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอเข้าไปในคณะรัฐมนตรีคือครม.วันนี้จะพิจารณานะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ผิดเพี้ยนไปก็คือหมายความว่าเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไปต่อเนี่ยเขาก็จะให้2เดือน1,000แต่แทนที่จะเดือนละ300 2เดือน600เขาก็ให้เป็น2เดือน1,000เหตุผลเพราะว่าจะได้เท่าเทียมกับ60-40หรือโครงการคนละครึ่งเก่านะครับก็คือเขาจะให้2เดือน1,000เหมือนกันนะจะได้เท่าเทียมกันนั้นไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ60-40ก็ได้สิทธิ์เท่ากันคือ 1,000 บาท แต่ใครที่ใช้60 40ท่านต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะท่านถึงจะใช้เงินตัวนี้ได้แต่ถ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยใช้ได้เลยนะบริหารเอานะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแบ่ง500 500หรือเปล่าเดี๋ยวรอวันนี้ชัดเจนอีกทีเพราะว่ายังไงก็ยังไม่ได้ใช้เพราะมันจะเริ่ม1ตุลาคมนะครับอ่ะถ้าสงสัยอย่างไรก็โทรศัพท์เข้ามานะครับที่เบอร์0818534139ใครที่จะสั่งสินค้ากับคุณจันทานะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์คุณจันทา0812801939ขอบคุณคนโทรนะไม่ว่าจะเป็น5จิต6บอกรับสัญญาณปกติพิโลกรับสัญญาณปกติชุมพรปกติลำพูนระยองแล้วก็อุบลรับสัญญาณได้ปกตินะครับ

0: หิมะสองก้อน
1: สอง
0: ก้อนละ45สองก้อนก็90ครับ
1: สองก้อน
0: ก้อนยังใหญ่เลย160กรัม
1: แล้วไอ้ยามองสองขวดขวดละเท่าไหร
0: ่ขวดละ50ครับสองขวดก็100ครับเป็น190ถ้ารับไม่ถึง500ก็เสียค่าส่ง50ผงผัก250บาทครับ
1: เป็นเท่าไหร่แล้วล่ะ
0: เอาผงผักด้วยไหม
1: จ
0: ้ะเอาผงผักด้วยใช่ไหม
1: ผงผักด้วย
0: 300 440ครับ
1: 440ก็อะไรเอา iPhone พร้อมเป็น500อ
0: ่ะเอาถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุยกันหลังจบรายการดีกว่าถ้ายังต้องเลือกตั้งลังเลอยู่เดี๋ยวคือผมไม่คิดให้เดี๋ยวคุยกันหลังจบรายการนะ
1: จ้ะ
0: พี่ต้องคำจะได้ไปนึกว่าจะเอาอะไรให้เพิ่มให้ได้นะครับอีก60บาทก็ใช่ก็ไปนึกก่อนก็แล้วกันนะถ้าฟังครับคือรายการของเราเป็นรายการสดๆถ้าท่านสั่งแล้วท่านให้เราเลือกมานึกเอาอะไรเพิ่มให้มันได้อย่างนี้ขอหลังใหม่นะครับเราคุยกันจะได้ชัดเจนผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเยอะมากนะเยอะจนบางทีผมยังจำราคาไม่ได้เลยบางทีนานๆก็ออกทีนึงนะครับหลายท่านสั่งนานๆสั่งทีเราก็จำราคาตัวที่ท่านสั่งไม่ได้ด้วยความที่สินค้าเราหลากหลายทำไมต้องมีหลากหลายครับเพราะว่าคือบางท่านเนี่ยไม่ชอบอย่างเช่นชาเขียวเนี่ยชาเขียวบิยาโกที่ช่วยระบบขับถ่ายตอนนี้หมดแล้วโรงงานไม่ผลิตแล้วเราก็มีชาเขียวของสกายออนไลน์นะครับมาแทนชาเขียวชาไทยโกโก้ของสกายออนไลน์ซึ่งบริษัทสกายออนไลน์เนี่ยจะเป็นบริษัทเดียวกับผงผักไฟเบอร์สับปะรดกาแฟลักดำน้ำตาลเขียวคอลลาเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจน SD คอลลาเจนแอปเปิ้ลรสแอปเปิ้ลรสส้มรสบูฮาวายรสลิจี่อันนี้จากบริษัทสกายออนไลน์นะสินค้าถ้าเราประเมินเนี่ยค่อนข้างจะได้คุณภาพเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสกายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผงผักไฟเบอร์สับปะรดนะกาแฟคอลลาเจนหลายคนบอกคอลลาเจนมันทำอะไรคอลลาเจนก็ดูแลพวกข้อต่างข้อต่อต่างๆเพราะคอลลาเจนเนี่ยมันจะช่วยเรื่องข้อต่างๆผิวพรรณเล็บเส้นผมดวงตาใบหน้าอะไรพวกนี้นะสวัสดีครับพี่เนน
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะ
2: สั่งของหน่อยค่ะ
0: จ้ะพี่นินราชบุรีนะจ้ะ
2: จะเอาป้อ3ค
0: ่
2: ะ
0: ป้อ3แผงหรือ3กล่อง
2: เอาแผงอะค่ะ
0: 3แผง330
2: จะเอายำหม่อง2ค
0: ่
2: ะ
0: ยำหม่อง2 100
2: จะปุ๋ยสักถุงละ100เหรอ
0: ปุ๋ยถุงละ100ครับถ้าซื้อ2ถุงแถม1ถุงถ้าซื้อถุงเดียวไม่ได้แถม
2: มาใส่ไอ้ปูผัก
0: ค่ะตกลงกับปุ๋ยร้อยหนึ่งนะโอเคเป็น530
2: ค่ะแค่นี้ก่อนค่ะ
0: ครับได้ครับขอบคุณครับราชบุรีฟังชัดเจนเนาะ
2: ชัดเจนค่ะ
0: ชัดเจนนะจ้ะแล้วสงสัยเรื่องคนละครึ่งเรื่อง60 40อะไรเขาไหมเนี่ย
2: เขาจะทั้งคนละครึ่งในโทรศัพท
0: ์60 40เดือนนี้ยังได้พันหนึ่งใช้ให้หมดนะเขาไม่สะสมนะแต่เดือนหน้าเนี่ย2เดือนหน้าตุลาพฤศจิกาเขาจะให้เพิ่มให้พันหนึ่งเราจะใช้เดือนเดียวหมดหรือ2เดือนหมดก็ได้อันนี้หลักการคร่าวๆออกมาก่อน
2: เขา
0: จ
2: ะให้เยอะใช่
0: ไหมให้เขาจะเพิ่มให้เพราะมีคนเรียกร้องเขาก็จะเพิ่มให้แต่2เดือนได้ 1,000 ครับครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: จ้าก็เดี๋ยวรอชัดเจนอีกทีนึงวันนี้เขาจะประชุมครม.ส่วนคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับวันที่30เขาจะประกาศผลว่าท่านที่อุทธรหมายถึงคนที่ไม่ผ่านจากการประกาศรอบแรกไปแล้วเนี่ยเขาประกาศไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ผ่านเขาให้ยื่นอุทธรใครที่ยื่นอุทธรไปเขาจะประกาศผลนะผลการอุทธรวันที่30กันยายนนี้ก็ภาวนานะให้ทุกท่านที่ได้ยื่นอุทธรณ์ได้ผ่านทุกคน

0: จะได้มีเงินใช้ต่ออย่างน้อยบางคนบอก300บาทก็ช่วยได้เยอะเลยนะอาหารการกินพริกน้ำปลานะช่วยได้เยอะเลย300บางคนก็ได้ข้าวสารอะไรพวกนี้ก็เอาละรอฟังผลแล้วก็ลุ้นให้ทุกท่านที่ได้ยื่นอุทธรณ์ได้ผ่านส่วนใครที่ผ่านอยู่แล้วนะครับอันนี้ท่านก็ไปต่อได้เลยก็เตรียมรับอีก 1,000 บาทใน2เดือนหน้าตุลากับพฤศจิกานะครับส่วน60 40ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับคนเก่าที่เคยได้สิทธิ์อยู่แล้วเขาจะให้สิทธิ์ต่อไปเลยนะครับ60 40 1เดือนมา1ไอ้2เดือน 1,000 บาทเหมือนกันนะครับอันนี้หลักการที่เสนอวันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมเข้ารายการก็จะประกาศให้ทราบอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ข่าวคราวเขาก็ประกาศกันหน้าจะติดตามข่าวสารช่องอื่นทางอื่นก็ได้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านเต่าปูรายการที่มันนะคะ
0: จ้า
1: ไปถามว่าเดือนหน้าเดือนหน้าได้สำหรับภาษีไหมคะ
0: ก็คาดว่าจะได้ครับเดี๋ยวรอประชุมวันนี้ครับ
1: จ้า
0: ครับผมอ่ะสัญญาณมาไม่ดีเนาะสบู่รังไหมทองคำสูตรปรับปรุงใหม่มีกล่องนะครับเที่ยวนี้ก็ใส่กล่องไปให้ต้องขออภัยบางท่านที่ครั้งก่อนนี้มันมีกล่องไม่มีกล่องนะพอกล่องมาเนี่ยเราก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เอากล่องใส่ให้ไปก็ส่งแบบไม่มีกล่องไปนะหลายท่านต้องการกล่องก็แจ้งมาตอนนี้เราก็เลยปรับใหม่ให้มีกล่องหมดทุกก้อนนะครับมีกล่องทุกก้อนยกเว้นบางกล่องอาจจะไม่ได้ซีลในพลาสติกแต่ว่าทั้งในเนี่ยซีลพลาสติกกับสบู่อยู่แล้วแต่ว่าเรามีกล่องเนี่ยถ้ามาจากโรงงานเขาจะซีนพลาสติกมาแต่ของเราที่มาใส่เพิ่มให้เนี่ยเราไม่ได้ซีนให้แต่ก็มีตาข่ายทีฟองให้ทุกก้อนนี่คือสบู่รังไหมทองคำหลายท่านชื่นชอบนะหลายคนบอกใช้เฉพาะใบหน้าหรือใช้ลำตัวได้ไหมได้ครับใช้กับลำตัวก็ได้ได้หมดเลยทั้งร่างกายอย่าไปสระผมก็แล้วกัน นะก็สบู่รังไหมทองคำถ้าใครต้องการประหยัดก็ใช้เฉพาะใบหน้าลำคอนะมันจะทำให้นุ่มกระจ่างใสนะครับเพราะว่าใส่สมุนไพรไปเยอะเลยส่วนสบู่บัวหิมะเป็นสบู่ที่ดูแลเรื่องระบบการคันเพราะว่าบางทีพี่น้องเกษตรกรเข้าไร่เข้านาเข้าสวนเนี่ยมันคันแมลงกัดต่อยหรือมันคันจากละอองของต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะสบู่บัวหิมะนี่จะช่วยเรื่องนี้ได้ท่านใดที่ซื้อไปแล้วนะครับผลการใช้เป็นอย่างไรก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมทั้งครีมกลางวันครีมกลางคืนนะครับครีมกลางคืนเป็นสูตรใหม่เปลี่ยนตลับใหม่และกลางวันยังเป็นสูตรตัวเก่าอยู่แต่ว่าใกล้หมดแล้วหมดแล้วก็จะเป็นตัวใหม่ต่อไปเลยครับครีมกลางวันครีมกลางคืนสูตรดั้งเดิมปรับปรุงสูตรใหม่นะครับแน่นอนถ้าคำว่าปรับปรุงมันก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าหลายคนบอกเฮ้ยมันของเก่าดูดีกว่านะของเก่ากลิ่นหอมกว่านะของเก่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะของเก่าก้อนเล็กกว่า ใช่ของใหม่นี้ก้อนใหญ่กว่าสบู่รังไหมทองคำแต่ว่าครีมกลางคืนครีมกลางวันโรงงานเดียวกันครับคอสเมติกเหมือนกันนะแล้วก็สูตรเดิมปรับปรุงสูตรเปลี่ยนรูปโฉมใหม่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับให้เล็กลงกว่าเก่าแต่ปริมาณเท่าเดิมคือ10กรัมครั้งที่แล้วมีหลายท่านโทรศัพท์มาเฮ้ยทำไมกระปุกมันมีนิดเดียวคือเขาไปเอากระปุกใหญ่มาใส่ตัวครีมมัน10กรัมเท่ากันซึ่งอันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าเช็คกับโรงงานแล้วเวลาเขาบรรจุลงตัวบทตัวหลอดเนี่ยนะไม่ใช่หลอดเด็กกระปุกนะเขาใช้เครื่องจักรบรรจุครับไม่ใช่ใช้คนนะมาความมาตรฐานมันแน่นอนกว่าคนที่ตัดแล้วไปชั่งอันนี้เครื่องจักรแบบนะเขาส่งภาพมาให้ดูแล้วเวลาบรรจุลงกระปุกใช้เครื่องจักรบรรจุก็โรงงานเขาทันสมัยนะครับสบายใจได้แล้วก็ปรับปรุงสูตรก็ต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมกลิ่นหอมขึ้นนะสบู่ก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลิ่นอาจจะน้อยลงไปนิดนึงเพราะก้อนมันใหญ่ขึ้นคือเนื้อปริมาณสบู่มันเพิ่มขึ้นตัวกลิ่นที่เราใส่เนี่ยเท่าเดิมมันก็จะทำอาจจะให้กลิ่นมันน้อยลงไปนะครับเพราะมวลสบู่มันเพิ่มมากขึ้นนะอย่างไรได้ใช้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้จานหลังไมค์หรือหน้าไมค์ก็ได้0818534139นะส่วนชาเขียวชาไทยโกโก้ของบริษัทสกายออนไลน์ นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้ามาชดเชยนะตัวเก่าทีนี้ระบบขับถ่ายอาจจะไม่เหมือนตัวบีเอโกแต่ว่าเรามีผงผักไฟเบอร์สับปะรดมีกาแฟเขียวขอไปมีกาแฟดำกาแฟน้ำตาลที่ช่วยระบบขับถ่ายมีตีผลาเป็นตัวช่วยอยู่แล้วนะไม่จำเป็นจะต้องกินชาเขียวชาไทยให้ขับถ่ายแบบชื่นชอบเพราะว่าระบบขับถ่ายเรามีตัวพวกนี้มาช่วยอยู่แล้วตัวชาเขียวชาไทยมีประโยชน์มากครับถ้าใครได้ฟังคลิปต่างๆที่ผมนำมาเปิดโดยเฉพาะชาเขียวเนี่ยมันจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระคือลดความเสี่ยงเรื่องของโรคมะเร็งกันแล้วกันพูดกันง่ายๆอย่างนี้นะครับได้เยอะเลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่ากินชาเขียวแล้วไม่เป็นมะเร็งนะเป็นได้ถ้าเราไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีไม่ดูแลเรื่องอารมณ์ให้ดีมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าลดความเสี่ยงลงไปนะชาเขียวช่วยระบายด้วยนะตัวใหม่นี้ก็ช่วยระบายอาจจะทำไม่มากเท่าของเก่าเพราะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องระบบท้องผูกระบายไม่ดีนะหลายท่านตอนนี้สั่งมาทั้งสับปะรดทั้งผงผักทั้งกาแฟดำกาแฟน้ำตาลนะนี่ช่วยระบบขับถ่ายส่วนใครที่คุมน้ำตาลไม่อยู่อันนี้ย้ำนะเฉพาะคนที่มีปัญหาที่ต้องคุมน้ำตาลการคุมน้ำตาลไม่เฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็ต้องคุมนะพอเราอายุมากๆเนี่ยโอกาสเป็นโรคเบาหวานมันสูงมากโดยเฉพาะผู้ที่มีกรรมพันธุ์ญาติพี่น้องเป็นอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเราก็ต้องคุมให้อยู่ถ้าคุมไม่อยู่เนี่ยน้ำตาล150ขึ้นไปเนี่ยถือว่าท่านคุมไม่ค่อยอยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน100ด้วยซ้ำในหลักการถ้าอายุมากๆก็110แต่ถ้าเรา150ขึ้นไปเนี่ยถือว่าคุมไม่อยู่ปัญหาที่มันจะตามมาคือเซลล์ในร่างกายมันจะอักเสบนะถ้าไปเบาหวานคุมไม่อยู่เกิดแผลที่ขาบางคนถูกตัดขาเลยเพราะแผลมันจะหายากมากขึ้นตาก็จะบอดนะลงไปที่ไตก็พังเพราะฉะนั้นการคุมน้ำตาลเป็นเรื่องสำคัญไม่ต้องไปตกกังวลว่าเราเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตปกติเพียงแต่เราคุมอาหารการกินแล้วตอนนี้เรามีตัวช่วยนะครับก็คือมีชาไทยมีหลายท่านสั่งไปแล้วนะครับชาไทยสามารถแบ่งได้คือกล่องนึงเนี่ยมันมี30ซองราคา800บาทท่านจะซื้อครึ่งกล่อง400บาท15ซองก็ได้นะมีหลายท่านที่แจ้งมาเราก็ส่งไปให้เราก็แกะกล่องแล้วเอาเฉพาะซองส่งไปให้อีกตัวนึงที่ผมแนะนำให้ดื่มคู่กันเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลก็คือชาเขียวขอไปกาแฟเขียวกาแฟเขียวของบริษัทลักของบริษัทสกายออนไลน์นะชื่อกาแฟลักสีเขียวลักเนี่ยกาแฟลักจะมีสีดำครีมหรือน้ำตาลแล้วก็เขียวนะเขียวนี่จะควบคุมพวกนี้ได้ค่อนข้างจะได้ดีมากจากผลการที่หลายท่านซื้อไปดื่มแล้วแจ้งผลกลับมาซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ผมมีคลิปนะคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเรา70 80แล้วอายุจะสั้นโรคจะลุมเร้าร่างกายจะไม่แข็งแรงเซลล์เกิดการอักเสบนะภูมิต้านทานต่ำเดี๋ยววันนี้จะมีเทคนิคมีผลงานวิจัยที่เขาวิจัยออกมาว่าเอ๊ะทำไมคนอายุ80จึงร่างกายอ่อนแอหรือ70กว่าร่างกายเริ่มจะอ่อนแอนะในอดีตที่ผ่านมาพอ70 80นี่มันหม่อมเลยแก่มากอย่างนี้โลกมันทันสมัยครับอาหารการกินพัฒนาขึ้นการดูแลสุขภาพดีขึ้นโรงพยาบาลทันสมัยขึ้นการตรวจรักษาโรคหรือหาโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในร่างกายมันดีขึ้นทันสมัยขึ้นก็ทำให้คนอายุยืนนะแต่มันมีเทคนิคบางอย่างที่เราจะต้องรู้แล้วก็ใช้กับตัวเราเองให้ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้นะครับ0818534139ใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆนะท่านสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาหลังไมค์ได้หลังจบรายการนะโดยเฉพาะสินค้าของบริษัทสกายออนไลน์นี่มีเยอะเลยมีสกายทอล์กมีวีด้าเอฟมีสกายวันเดอร์ที่ขับของเสียออกจากร่างกายนะครับมีพลอยแดงอันนี้ลดริ้วรอยต่างๆอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยนะซึ่งเราไม่ได้ไปทานสัมพันธ์เนื่องจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่านก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้บางท่านเราส่งโบชัวไปแล้วเนี่ยพอเห็นโบชัวสั่งเลย นะครับเมื่อดื่มรับประทานหรือว่ากินแล้วมีปัญหาหรือว่ามันเป็นอย่างง่นอย่างนี้หรือไม่กล้ากินหรือว่าคุณภาพมันเป็นอย่างไรก็โทรศัพท์มาหลังไมค์ได้อ่ะเราฟังคลิปนี้ครับผู้สูงอายุนี้เป็นเป้าหมายของเราทุกคนเหมือนกันคืออยากจะสูงอายุแบบร่างกายแข็งแรงไม่เป็นภาระกับลูกกับหลานช่วยตัวเองได้หมายถึงว่ากินข้าวได้ใส่เสื้อผ้าได้เดินไปไหนมาไหนได้ออกกำลังกายได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายของทุกคนเมื่อเราอายุมากขึ้นเป้าหมายเดียวกันคือทำอย่างไรให้สุขภาพแข็งแรงทำไงให้อายุยืนโดยที่ไม่เป็นภาระของลูกหลานนะวันนี้ฟังคลิปนี้ดูครับมีประโยชน์มากเลยนะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับก็ฟังแล้วอันนี้เป็นคลิปที่ AI เป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเขาเอาข้อมูลจริงๆแล้วให้ AI เป็นผู้ประดิษฐ์คำพูดขึ้นมาครับถือว่ามีประโยชน์
2: เบื้องหลังอายุยืนทำไมการมีสุขภาพดีหลังอายุ80ปีจึงยากหนักคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้สูงอายุจำนวนมากจึงมีชีวิตอย่างแข็งแรงไปถึงอายุ90ปีได้ยากและยิ่งไม่ต้องพูดถึงอายุ100ปีความจริงแล้วแค่ก้าวผ่านวัย80ปีก็ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สำหรับคนส่วนใหญ่แล้วแต่สิ่งที่น่าคิดคือทำไมบางคนหลังอายุ80ปียังคงมีสติสัมปชัญญะดีมองโลกในแง่บวกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยพลังในขณะที่อีกหลายคนกลับอ่อนแรงลงอย่างรวดเร็วเคลื่อนไหวลำบากความจำถดถอยและค่อยๆแยกตัวออกจากสังคมเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากอายุหรือพันธุกรรมหายากเพียงอย่างเดียวจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคุณภาพชีวิตหลังอายุ80ปีได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันสภาพแวดล้อมและสภาพจิตใจของแต่ละคนองค์การอนามัยโลกยังระบุว่าปัจจัยที่กำหนดอายุยืนส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากยีนแต่มาจากวิถีชีวิตอาหารการเคลื่อนไหวร่างกายและความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวดังนั้นในช่วงเริ่มต้นนี้ผมจะพาคุณมาทำความเข้าใจ 4. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากมีสุขภาพถดถอยอย่างรวดเร็วหลังอายุ80ปีพร้อมกับเปิดเผย 4. เคล็ดลับล้ำค่าในการรักษาสุขภาพความเป็นอิสระและความสุขในการใช้ชีวิตไปจนถึงอายุ90หรือแม้แต่100ปีสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำแนะนำเชิงทฤษฎีที่ใกล้ตัวแต่เป็นเรื่องเรียบง่ายใกล้ตัวและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันหากคุณอยู่ในวัยสูงอายุหรือมีพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยนี้เนื้อหาในชุดนี้จะเป็นประโยชน์และมีความหมายอย่างยิ่งเหตุผลข้อที่1การสูญเสียเป้าหมายและความหมายของชีวิตในแต่ละวันหนึ่งในสาเหตุที่ลึกซึ้งและพบบ่อยที่สุดที่ทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วหลังอายุ80ปีไม่ใช่โรคภัยหรือร่างกายแต่คือความรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตอีกต่อไปเมื่อไม่มีสิ่งใดให้ตั้งตารอในแต่ละวันจิตใจก็อ่อนล้าและร่างกายก็ขาดแรงจูงใจในการเคลื่อนไหวหรือดูแลตนเองผมได้เห็นเรื่องนี้จากผู้คนมากมายตลอดหลายสิบปีและมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือผู้ที่แม้อายุจะมากแล้วแต่ยังมีเรื่องเล็กๆให้รอคอยทุกเช้าไม่ว่าจะเป็นการดูแลกล้วยไม้กระถางเล็กๆหรือการเตรียมอาหารกลางวันให้เพื่อนรุ่นเดียวกันคนเหล่านี้มักจะมีความสุขแข็งแรงและมีสติแจ่มใสมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดความหมายของชีวิตไม่จำเป็นต้องมาจากเรื่องยิ่งใหญ่เช่นความสำเร็จในอาชีพหรือการมีลูกหลานพร้อมหน้าบางครั้งแค่กิจวัตรเรียบง่ายอย่างการปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เขียนบันทึกหรือถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้คนรุ่นหลังก็เพียงพอที่จะจุดไฟอุ่นๆในใจของผู้สูงอายุได้ปัญหาเริ่มต้นเมื่อสิ่งคุ้นเคยเหล่านี้ค่อยๆหายไปเพื่อนเก่าจากไปลูกหลานต่างยุ่งกับชีวิตของตนเองกิจวัตรประจำวันเงียบเหงาลงเมื่อไม่รู้สึกว่าตนเองยังเป็นที่ต้องการหลายคนจะเริ่มตัดขาดจากชีวิตนำไปสู่ความว่างเปล่าความโดดเดี่ยวและบางครั้งก็กลายเป็นความเศร้าใจอย่างลึกซึ้งงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนจะมีอายุยืนยาวกว่าเจ็บป่วยเรื้อรังน้อยกว่าและฟื้นตัวจากปัญหาสุขภาพได้เร็วกว่าผู้ที่รู้สึกว่ามีใครสักคนต้องการเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหลานหรือแม้แต่แมวตัวหนึ่งก็เพียงพอที่จะเป็นเหตุผลให้ลุกขึ้นสู้ต่อไปลองนึกถึงคุณยายสมใจอายุ79ปีหลังจากสามีจากไปแทนที่จะจมอยู่กับความเศร้าเธอเลือกไปเป็นอาสาสมัครที่ห้องสมุดชุมชนสัปดาห์ละ2วันเพื่อช่วยเด็กๆฝึกอ่านหนังสือกิจกรรมเล็กๆนี้ทำให้เธอพบความสุข ใหม่ได้เพื่อนใหม่มีเหตุผลให้ออกจากบ้านและรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าน่าเสียดายที่ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยหลังเกษียณหรือเมื่อสุขภาพเริ่มมีปัญหากลับละทิ้งแม้กระทั่งความหมายของชีวิตแต่ในวัยนี้เองหากสามารถค้นพบเหตุผลเล็กๆเพื่อยังคงโฮยังคงรักและยังคงเชื่อมโยงกับผู้อื่นแววตาก็ยังสามารถเปล่งประกายได้เหมือนในวันหวานเมื่อคุณเชื่อว่าชีวิตยังต้องการคุณสมองและร่างกายก็จะมีเหตุผลในการทำงานต่อไปนี่ไม่ใช่เพียงคำปลอบใจแต่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับอายุยืนที่ได้รับการศึกษาและพิสูจน์มาแล้วและบางทีนี่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุเหตุผลข้อที่สองผลกระทบเงียบๆของการแยกตัวทางสังคมมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงียบงันและมักถูกมองข้ามนั่นคือการแยกตัวทางสังคมที่ค่อยๆเข้ามาครอบงำชีวิตของผู้สูงอายุเมื่อก้าวเข้าสู่วัย80ปีขึ้นไปวงสังคมมักจะเล็กลงเพื่อนสนิททยอยจากไปเพื่อนบ้านย้ายถิ่นลูกหลานต่างยุ่งและอยู่ไกลการพูดคุยเริ่มน้อยลงและความเงียบก็เข้ามาแทนที่ในแต่ละวันสิ่งที่น่ากังวลคือการแยกตัวนี้ไม่ได้ทำให้แค่รู้สึกเหงาเท่านั้นแต่ยังส่งผลร้ายแรงต่อทั้งสุขภาพกายและใจงานวิจัยที่น่าเชื่อถือหลายชิ้นพบว่าความเหงาส่งผลเสียต่อร่างกายพอๆกับการสูบบุหรี่ทุกวันโดยเฉพาะงานศึกษาจากมหาวิทยาลัยเบิร์กแฮมยังชี้ว่าการแยกตัวทางสังคมเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยได้ถึง 29% นอกจากนี้ความเหงายังทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าความจำถดถอยนอนไม่หลับและยังเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจด้วยสิ่งนี้อธิบายได้ดีว่าทำไมบางคนที่ร่างกายแข็งแรงดีเมื่อใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเป็นเวลานานกลับทะลุลงอย่างรวดเร็วเรื่องราวของคุณลุงสมชายอายุ82ปีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนหลังจากภรรยาเสียชีวิตเขาค่อยๆเก็บตัวกินข้าวแบบพอไปทีไม่ออกไปเดินเล่นตอนเช้าเหมือนเดิมและแทบจะพูดคุยกับโทรทัศน์เป็นเพื่อนในแต่ละวันจนกระทั่งเพื่อนบ้านชวนเขาไปนั่งดื่มกาแฟยามเช้ากับกลุ่มในชุมชนชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเพียงไม่กี่สัปดาห์เสียงหัวเราะกลับมาเขาเริ่มเล่าเรื่องเก่าๆและยังสอนเพื่อนๆเล่นไพ่แพทย์ที่ตรวจสุขภาพภายหลังยังสังเกตได้ว่าทั้งสภาพจิตใจและร่างกายของเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข่าวดีคือเราไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์มากมายก็สามารถหลุดพ้นจากความเหงาได้เพียงแค่โทรศัพท์สั้นๆการทักทายเพื่อนบ้านหรือออกไปเดินเล่นกับคนในครอบครัวก็เพียงพอที่จะจุดประกายความรู้สึกเชื่อมโยงอีกครั้งผู้สูงอายุที่รู้จักรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมแม้เพียงเล็กน้อยมักจะมีความสุขกว่าแข็งแรงกว่าและเผชิญกับความท้าทายในชีวิตได้อย่างเข้มแข็งหากคุณรู้สึกว่าตนเองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อยลงลองเปิดใจอีกนิดสารสายใหญ่ความสัมพันธ์กลับมาแม้เพียงคำถามไถ่สารทุกข์ในแต่ละวันสิ่งเล็กๆนี้อาจเป็นสะพานที่พาคุณข้ามความว่างเปล่าและพาความสุขในชีวิตประจำวันกลับคืนมาอีกครั้งเหตุผลข้อที่3การเคลื่อนไหวที่ลดลงและผลกระทบที่คาดไม่ถึงเมื่อเข้าสู่วัย80ปีขึ้นไปหลายคนเริ่มรู้สึกว่าร่างกายไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมกิจกรรมที่เคยง่ายดายเช่นลุกจากเตียงเดินเล่นตอนเช้าหรือขึ้นบันไดไม่กี่ขั้นกลับช้าลงและยากขึ้นสิ่งที่น่ากังวลคือการเปลี่ยนแปลงนี้มักเกิดขึ้นอย่างช้าๆและเงียบๆจนเรามองข้ามไปกระทั่งมันเริ่มกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างชัดเจนในตอนแรกการเดินช้าลงหรือปวดเข่าเล็กน้อยอาจดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาของวัยชราแต่หากไม่ใส่ใจอย่างเหมาะสมการเคลื่อนไหวที่ลดลงจะนำไปสู่ปัญหาต่อเนื่องเมื่อขยับตัวน้อยลงกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงกระดูกไม่แข็งแรงความสามารถในการทรงตัวลดลงทำให้เสี่ยงต่อการหกล้มมากขึ้นไม่นานหลายคนเริ่มกลัวการออกจากบ้านกลัวสถานที่คนเยอะเพราะกังวลว่าจะล้มหรือรู้สึกว่าตนเองไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมจากนั้นจึงค่อยๆถอนตัวออกจากกิจกรรมที่เคยสร้างความสุขเช่นการพบปะเพื่อนฝูงการไปวัดการร่วมกิจกรรมชุมชนหรือแม้แต่การไปตลาดยามเช้าสิ่งที่อันตรายคือเมื่อการเคลื่อนไหวลดลงความสามารถในการใช้ชีวิตอย่าอ้างอิสระก็ถูกกระทบอย่างมากงานเล็กๆอย่างการทำอาหารทำความสะอาดอาบน้ำหรือแต่งตัวอาจกลายเป็นเรื่องเหนื่อยยากหรือไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองสภาวะนี้ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกหมดพลังขาดความมั่นใจและนำไปสู่ความเศร้าและท้อใจอย่างไรก็ตามข่าวดีคือความสามารถในการเคลื่อนไหวยังสามารถฟื้นฟูได้หากดูแลอย่างถูกต้องงานวิจัยจำนวนมากยืนยันว่า การขยับร่างกายเบาๆเป็นประจำทุกวันไม่เพียงช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงแต่ยังช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นเพิ่มสมาธิลดความตึงเครียดและทำให้จิตใจสดใสกิจกรรมที่เหมาะสมเช่นการเดินระยะสั้นโยคะบนเก้าอี้การว่ายน้ำช้าๆหรือการเข้าร่วมชั้นออกกำลังกายเบาสำหรับผู้สูงอายุล้วนให้ผลดีอย่างชัดเจนแม้แต่ท่าง่ายๆอย่างการลุกนั่งซ้ำๆหรือยืดแขนยืดขาในแต่ละวันก็ช่วยรักษาความยืดหยุ่นของร่างกายได้สิ่งสำคัญคือการเริ่มจากสิ่งเล็กๆทำอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมกับสภาพร่างกายในปัจจุบันทุกก้าวที่เดินทุกการยืดตัวคือการย้ำเตือนว่าร่างกายยังขยับได้ยังแข็งแรงได้หากได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีการรักษาความคล่องแคล่วของร่างกายไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการรักษาศักดิ์ศรีความสุขในการใช้ชีวิตและความเป็นอิสระในทุกวันที่ยังมีอยู่เหตุผลข้อที่4การมองข้ามความสำคัญของอาหารและน้ำดื่มในแต่ละวันเมื่ออายุเกิน80ปีขึ้นไปร่างกายจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆระบบย่อยอาหารไวขึ้นการดูดซึมสารอาหารลดลงความอยากอาหารไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญคือความรู้สึกกระหายน้ำก็ลดลงด้วยเพราะเหตุนี้การกินอาหารให้สมดุลและดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันจึงยิ่งมีความสำคัญมากแต่ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยกลับมองข้ามเรื่องนี้หรือยังคงยึดติดกับพฤติกรรมการกินแบบเดิมโดยไม่รู้ว่าอาจไม่เหมาะกับความต้องการของร่างกายในปัจจุบันแล้วปัญหาที่พบบ่อยอย่างหนึ่งคือการได้รับสารอาหารไม่เพียงยงพอโดยเฉพาะโปรตีนและใยอาหารผู้สูงอายุหลายคนกินแบบง่ายๆเลือกอาหารที่เตรียมสะดวกเช่นขนมปังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซุปสำเร็จรูปหรือขนมขบเคี้ยวโดยไม่ทันสังเกตว่าอาหารเหล่านี้ขาดโปรตีนและวิตามินที่จำเป็นต่อการดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและภูมิคุ้มกันหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อเนื่องร่างกายจะค่อยๆสูญเสียมวลกล้ามเนื้อภาวะนี้มักเริ่มหลังอายุ70ปีและจะรุนแรงขึ้นหากไม่ใส่ใจการสูญเสียกล้ามเนื้อไม่เพียงทำให้ร่างกายอ่อนแรงแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มฟื้นตัวช้าหลังเจ็บป่วยและทำให้อายุยืนสั้นลงนอกจากเรื่องอาหารแล้วการดื่มน้ำไม่เพียงพอก็เป็นสาเหตุเงียบๆที่ทำให้สุขภาพถดถอยความรู้สึกกระหายน้ำที่ลดลงตามวัยทำให้หลายคนลืมดื่มน้ำโดยเฉพาะในวันที่ไม่รู้สึกร้อนหรือเหนื่อยแต่การขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเวียนศีรษะสับสนและบางครั้งถึงขั้นเป็นลมผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยต้องเข้าโรงพยาบาลเพียงเพราะดื่มน้ำน้อยเกินไปติดต่อกันไม่กี่วันการสร้างนิสัยจิบน้ำเล็กน้อยทุกชั่วโมงดื่มช้าสมุนไพรซุปใสหรือรับประทานผลไม้ที่มีน้ำมากจะช่วยให้ร่างกายคงความสมดุลและแข็งแรงผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าผู้สูงอายุควรได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอจากแหล่งที่หาได้ง่ายเช่นไข่เนื้อไม่ติดมันปลาเต้าหู้นมและผลิตภัณฑ์จากนมควบคู่กับผักและผลไม้สดเพื่อเสริมวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารที่จำเป็นไม่จำเป็นต้องทำอาหารซับซ้อนเพียงให้ในแต่ละมื้อมีความหลากหลายของสีและส่วนประกอบพื้นฐานก็ช่วยเสริมภูมิต้านทานและพลังชีวิตได้มากแล้วสิ่งสำคัญคือการตระหนักว่าการกินอาหารและดื่มน้ำให้เพียงพอไม่ใช่เรื่องทำไปตามหน้าที่อีกต่อไปแต่คือการดูแลตนเองที่จำเป็นในทุกๆวันเพื่อปกป้องสุขภาพรักษาความแจ่มใสของสมองและยืดคุณภาพชีวิตอาหารที่มีประโยชน์ในแต่ละมื้อและน้ำหนึ่งแก้วที่คุณดื่มเข้าไปล้วนเป็นก้าวเล็กๆที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นในทุกวันทุกเดือนและทุกปีคุณสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแต่ทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายยังคงเดินเคียงข้างคุณไปตลอดเส้นทางของวัยชราอย่างมีความหมายบทสรุปทางเลือกเล็กๆในแต่ละวันสร้างชีวิตที่ยืนยาวและมีความหมายหลังจากที่เราได้ทบทวนร่วมกันถึง4เหตุผลสำคัญที่ทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุถดถอยอย่างรวดเร็วหลังอายุ80ปีคุณคงเห็นแล้วว่าอายุไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดทุกอย่างแม้เราไม่อาจหยุดเวลาได้แต่เราสามารถเลือกปรับวิถีชีวิตของตนเองเพื่อให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่มีความเบาสบายและเต็มเปี่ยมมากขึ้นเรื่องเล็กๆที่ดูธรรมดาเช่นการมีเป้าหมายเรียบง่ายในแต่ละวันการรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดการขยับร่างกายเบาๆเป็นประจำหรือการใส่ใจอาหารและน้ำที่ดื่มล้วนส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตบางทีคุณอาจรู้สึกว่าตนเองไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมความจำไม่เฉียบคมหรือเรี่ยวแรงไม่มากเหมือนก่อนแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าทุกประตูในชีวิตจะปิดลงตรงกันข้ามในช่วงวัยนี้เองทุกการเลือกในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ถามไทยกันหนึ่งสายการกินอาหารให้ครบถ้วนการเดินเล่นรอบบ้านหรือแม้แต่การนั่งรับแสงแดดและหายใจลึกๆล้วนมอบคุณค่าอันลึกซึ้งให้กับทั้งร่างกายและจิตใจงานวิจัยจากสถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติของสหรัฐอเมริการะบุว่าผู้สูงอายุที่มีวิถีชีวิตเชิงบวกและยังคงทำกิจกรรมทางสังคมอย่างเหมาะสมจะมีอายุยืนยาวกว่าเจ็บป่วยน้อยกว่าและมีความสุขมากกว่านั่นหมายความว่าคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงด้วยการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆตั้งแต่วันนี้ลองคิดดูว่าใน4ปัจจัยที่เราแบ่งปันกันมีข้อใดที่คุณรู้สึกว่าควรใส่ใจมากขึ้นอาจเป็นการหาเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันหรือเพียงแค่ดื่มน้ำเพิ่มอีก1แก้วในช่วงบ่ายไม่มีการกระทำใดเล็กเกินไปทุกก้าวที่คุณเลือกแม้จะช้าแต่กำลังพาคุณเข้าใกล้ชีวิตที่ยืนยาวแข็งแรงและเปี่ยมด้วยความหมายมากขึ้นวัยชราไม่ใช่จุดจบแต่คือการเดินทางบทใหม่ที่คุณยังมีสิ่งดีๆให้ได้เพลิดเพลินแบ่งปันและใช้ชีวิตอย่างเต็มอิ่มคุณสมควรได้รับช่วงบั้นปลายที่อบอุ่นแข็งแรงและเต็มไปด้วยความรักและสิ่งที่งดงามที่สุดคือการเดินทางนั้นสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต
3: ่หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโน่ลาย07 07
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าว
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดอภิปรายทั่วไป UNGA 81และเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเรือประมงจมกลางทะเลใกล้ช่องแสมสารชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เปิดภารกิจนายกรัฐมนตรีวันแรกณนครนิวยอร์กชาวเข้าร่วมอภิปรายทั่วไป UNGA 81บ่ายเตรียมพบกับสถาบันการเงินกองทุนและบิ๊กเทครายใหญ่นำประเทศไทยให้เข้าไปอยู่ในจอเรดาร์ของโลกคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่22ถึง24กันยายนโดยในวันที่22กันยายนจะเป็นพิธีเปิดประชุมอย่างเป็นทางการในช่วงเช้าซึ่งมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาขึ้นกล่าวในพิธีเปิดการประชุมและมีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมด้วยรวมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นการเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีและพร้อมจะนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยที่ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็สามารถมั่นใจได้ว่าประเทศไทยปลอดภัยและชื่อถือได้ในการลงทุนในประเทศไทยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้มีโอกาสหารือกับผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากคอสตาริกาและช่วงบ่ายวันเดียวกันจะไปพบกับนักลงทุนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America Pacific Investment Management Company ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนประกอบกับการปฏิบัติภารกิจของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ร่วมคณะมาด้วยจึงถือเป็นโอกาสดีเนื่องจากช่วงนี้ตลาดทุนไทยมีผลประกอบการที่ดีและดึงดูดการลงทุนการหารือกันดังกล่าวจึงเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทำให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดทุนของประเทศไทยส่งผลดีต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นนำไปสู่การขยายกิจการและการจ้างงานต่อไปในอนาคตยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาน
4: างสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีที่นางการดีเลี่ยวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงสตง.ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสของการดำเนินการโครงการ Thailand AI Passport โดยยืนยันว่าทุกโครงการเราพร้อมที่จะตรวจสอบอยู่แล้วแต่ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่จินตนาการพร้อมยกตัวอย่างกรณีที่ฝ่ายค้านมีการพูดถึงเรื่องข้อตกลงคุณธรรมว่าตามขั้นตอนในการทำข้อตกลงดังกล่าวหากโครงการไหนใช้เงินเกิน 1,000 ล้านบาทหน่วยงานต้องส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกว่าโครงการใดต้องนำเข้าสู่กระบวนการทำข้อตกลงคุณธรรมบ้างจากนั้นจึงมีหนังสือตอบกลับไปยังหน่วยงานว่าโครงการไทย AI Passport ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำข้อตกลงคุณธรรมฉะนั้นก่อนที่จะตำหนิติติงอะไรขอให้ดูขั้นตอนก่อนปิดท้ายมีรายงานว่าเกิดเหตุเรือประมงประสบเหตุถูกพายุและคลื่นลมซัดอับปางในบริเวณนอกชายฝั่งใต้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าเรือประมงลำดังกล่าวมีลูกเรือประมาณ20คนล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้แล้วราว13คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ7คนซึ่งอยู่ระหว่างการค้นหาภายหลังได้รับแจ้งทัพเรือภาคที่1กองทัพเรือรวมกับเครือข่ายประมงในพื้นที่ช่องแสมสารและพื้นที่ใกล้เคียงได้ระดมกำลังเรือออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
6: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายน2503
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลบบุรีดำเนินรายการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลบบุรีค่ะ
3: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
7: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
3: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ 12:00 นถึง 12:30 นของทุกวันอังคารรายการนี้นะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะและจากชื่อรายการของเราก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ารอบรู้เรื่องเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นในรายการของเราแต่ละตอนนะคะก็จะมีแขกผู้มีเกียรตินะคะมีผู้บริหารของสำนักงานนะคะมีหัวหน้ากลุ่มงานพนักงานและเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะมาร่วมสนทนาในประเด็นต่างๆด้วยกันค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นการพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งรวมถึงการตอบคำถามที่คุณผู้ฟังสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเลยค่ะ
8: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีวันนี้อยู่กับผมครับรัชวิทย์สำรวมใจพนักงานการเลือกตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีอีกเช่นเดิมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เราอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะครับอย่างเต็มรูปแบบแล้วล่ะนะครับหลายพื้นที่ก็มีอากาศที่ค่อนข้างร้อนพอสมควรเลยนะครับบางก็อยู่ในช่วงวิกฤตอากาศแปรปรวนนะครับยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันไปนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ฟังเราก็ยังขาดไม่ได้นะครับกับเรื่องราวความรู้รอบตัวนะครับเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งและการสร้างประชาธิปไตยนะครับในวันนี้ผมหยิบนำนะครับเรื่องราวของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหยิบมาเล่าเอามาคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในวันนี้ครับ

การเลือกตั้งเนี่ยถือเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับที่ใช้ในนะครับหรือว่าปรากฏในรูปแบบของการปกครองในประชาธิปไตยนะครับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเราเลือกไปทำไมเราเลือกเพื่อให้ได้ผู้แทนนะครับหรือว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ในการพัฒนาบริหารนะครับในองค์กรภาพรวมใหญ่นะครับทั้งระดับประเทศระดับการระหว่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนะครับเราก็ต้องเลือกผู้นำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้บุคคลสำคัญนะครับที่อยู่ในกระบวนการเลือกตั้งนะครับก็คงไม่พ้นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเรามาดูกันหน่อยครับว่าคุณสมบัตินะครับของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกันอยู่บางประการนะครับผมขอพูดในเรื่องของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในระดับท้องถิ่นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งอบจ.เทศบาลอบต.นะครับจะมีคุณสมบัติร่วมกันนะครับนั่นก็คือ1ล่ะจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับถ้าบุคคลคนนั้นนะครับคุณผู้ฟังได้รับสัญชาติไทยมาจากการแปลงสัญชาติเนี่ยต้องได้รับสัญชาติไทยมาจากการแปลงสัญชาติมาแล้วนะครับไม่น้อยกว่า5ปีนะครับจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้จะแตกต่างกับผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งนะครับเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะครับที่เขาจะกำหนดนะครับคุณสมบัติเรื่องของการมีสัญชาติไทยเนี่ยว่าต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้นนะครับแต่ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ขอแค่หนึ่งละคุณต้องมีสัญชาติไทยถ้าคุณเป็นคนต่างชาตินะครับและได้รับสัญชาติไทยมาจากการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีเนี่ยก็จะถือว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับในระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะครับอันนี้มีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับ2คือเรื่องของอายุผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าใครนะครับที่เป่าเทียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดเนี่ยในวันเลือกตั้งวันนั้นเป็นปีที่18ของตัวเองถือว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งในวันนั้นเลยนะครับอย่างเช่นมีการเลือกตั้งเทศบาลนะครับสมมุติมีการเลือกตั้งเทศบาลในวันที่11พฤษภาคมนะครับคนที่มีอายุครบ18ปีในวันที่11พฤษภาคมนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลในครั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ3คือจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นมาแล้วนะครับเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งสุดท้ายก็คือเรื่องของคุณสมบัติอื่นๆนะครับตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับทุกประเภทเลยนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ข้อคือ1เรื่องสัญชาติเรื่องอายุและเรื่องของการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับส่วนในเรื่องของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเหมือนกันนะครับแต่ในวันเลือกตั้งเนี่ยห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือว่าบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะครับบุคคลดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังต่อให้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ห้ามใช้สิทธิ์นะครับห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีใครกันบ้าง1เป็นภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชนะครับอันนี้ถือว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งไหมมีแต่ห้ามใช้นะครับห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชคำถามก็คือว่าแล้วโต๊ะอิหม่ามมีสิทธิ์เลือกตั้งไหมมีแน่นอนโต๊ะอิหม่ามสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมโต๊ะอิหม่ามก็คือในศาสนาของอิสลามนะครับคุณผู้ฟังคำตอบก็คือว่าโต๊ะอิหม่ามเนี่ยถือว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะโต๊ะอิหม่าม
ไม่ถือว่าเป็นนักบวชนะครับในทางศาสนานะครับ2คือคนที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะครับก็ถือว่าห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับ3คือต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ4คือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและสุดท้ายนะครับก็คืออาจจะมีลักษณะอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดนะครับอันนี้เราก็พูดกันไปแล้วนะครับในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภทเลยนะครับส่วนหลักฐานการเลือกตั้งครับคุณผู้ฟังหลักฐานที่จะแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับหนึ่งล่ะเรารู้แล้วนั่นก็คือเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับตัวจริงนะบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับบางคนเนี่ยเอาบัตรประจำตัวประชาชนที่ถ่ายเป็นสำเนากระดาษอย่างเงี้ยไปแสดงตัวในวันเลือกตั้งอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้นะครับบางคนบัตรหมดอายุโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวแล้วปรากฏว่าถึงวันเลือกตั้งหยิบบัตรมาดูอ้าวบัตรฉันเพิ่งหมดอายุไปนี่นาจะใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมคำตอบคือได้นะครับได้นะไม่ต้องกังวลนะครับ2คือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ออกให้นะครับที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนนะครับแต่บัตรประเภทนี้จะต้องเป็นบัตรที่ไม่หมดอายุเช่นบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับหรือบัตรประจำตัวนักศึกษานะครับซึ่งสถานศึกษานั้นเนี่ยเป็นของรัฐก็สามารถใช้ได้ถ้าสถานศึกษานั้นนะครับเป็นสถานศึกษาของเอกชนนะครับไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับเพราะหลักของกฎหมายก็คือจะต้องเป็นบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้นะครับแล้วก็ต้องมีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักด้วยนะครับย้อนนิดหนึ่งบัตรเพียงประเภทเดียวนะครับที่แม้ว่าจะหมดอายุก็สามารถใช้ได้คือบัตรประจำตัวประชาชนส่วนบัตรประเภทอื่นๆนะครับถ้าหมดอายุแล้วนะครับใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนของการใช้ลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได้นะครับนอกจากเอกสารที่เราสามารถจับต้องได้แล้วนะครับมีเอกสารอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ทันสมัยมากๆครับคุณฟังแล้วก็สะดวกสบายมากนั่นก็คือเรื่องของหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นแอปพลิเคชันไทยดีนะครับหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน DLTQR License นะครับใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันบัตรคนพิการนะครับหรือว่า PWD นะครับบัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมี3แอปพลิเคชันนี้นะครับที่สามารถใช้แสดงตนนะครับในวันเลือกตั้งเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับมีหลักการอยู่นิดเดียวคือคุณผู้ฟังจะต้องไปเปิดแอปนี้ต่อหน้าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับไม่ใช่ว่าคุณผู้ฟังเปิดไว้ตั้งแต่อยู่บ้านแล้วแคปภาพหน้าจอหรือว่าบันทึกภาพหน้าจอไว้แล้วไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วเปิดภาพที่เราแคปเอาไว้หรือบันทึกไว้เนี่ยให้กรรมการประจำหน่วยดูอันนี้อย่าใช้นะครับอย่าใช้เพราะว่าเราจะต้องเปิดณเดี๋ยวนั้นให้คณะกรรมการประจำหน่วยได้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักฐานการแสดงตนนะครับเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับอีกนิดนึงละกันในกรณีที่คุณผู้ฟังบางท่านนะครับมีการประกาศและตอนนี้ได้มีการประกาศนะครับให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและคุณผู้ฟังรับทราบแล้วว่าจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้นะเดือนนี้นะแต่ปรากฏว่า
ในวันเลือกตั้งจริงๆนะครับคุณผู้ฟังอาจจะมีภารกิจสำคัญเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อ้าวอย่างนี้เป็นต้องทำยังไงล่ะนะครับต้องทำยังไงล่ะเรื่องของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดนะครับที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรนะครับให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับที่คุณฟังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับในกรณีที่เรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วล่ะว่าในวันเลือกตั้งเนี่ยเรามีภารกิจแน่นอนให้เราแจ้งเลยภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็คือกรณีก็คือว่าเหตุการณ์ด่วนมากที่ทำให้ในวันเลือกตั้งวันนั้นที่เราตั้งใจจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่มีเหตุการณ์ด่วนทำให้เราไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้กฎหมายนะครับก็ได้เปิดหรือขยายระยะเวลานะครับในการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้คือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งอีกห่วงหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถแจ้งได้ตัวเองก็ได้มอบมาให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนก็ได้หรือว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้นะครับง่ายกว่านั้นเลยก็คือการแจ้งเหตุผ่านเว็บไซต์นะครับ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของกกต.ที่ครอบคลุมนะครับหลากหลายมิติมากเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะครับในโลกใบนี้นะครับก็สามารถใช้แอปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลนะครับหรืออาจจะเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้หรืออาจจะเดินทางไปต่างประเทศในวันนั้นนะครับเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือเป็นผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับก็จะมีการถูกจำกัดสิทธิ์นะครับซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเนี่ยครั้งละ2ปีนะครับนับแต่วันเลือกตั้งนะครับครั้งล่าสุดที่คุณผู้ฟังหรือว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและสิทธินี้นะครับก็จะไม่มีการหักล้างไต่เช่นในการเลือกตั้งอบจนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอบจแล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุละปรากฏว่าต่อมาเนี่ยมีการเลือกตั้งเทศบาลเกิดขึ้นคุณผู้ฟังไปเลือกตั้งเทศบาลนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าการถูกจำกัดสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่อบจเนี่ยจะล้มหายตายจากไปหรือว่าจะถูกชำระล้างไปนะครับระยะเวลาการถูกจำกัดสิทธิก็ยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ในอีกกรณีนึงก็คือคุณผู้ฟังนะครับไม่ได้ไปเลือกตั้งอบจและก็ไม่ได้แจ้งเหตุด้วยพอมีการเลือกตั้งเทศบาลเกิดขึ้นคุณผู้ฟังก็ยังไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกและก็ไม่ได้แจ้งเหตุอีกทีนี้แหละครับการนับระยะเวลาเนี่ยจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่คุณผู้ฟังไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้ไปแจ้งเหตุนะครับก็จะมีผลต่างๆมากมายนะครับเรื่องของการถูกจำกัดสิทธิ์เช่นคุณฟังหลายท่านอาจจะวางแผนในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ

0: จะต้องห้ามของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหลักฐานต่างๆที่ใช้แสดงตนในวันเลือกตั้งเป็นต้นนะครับก็เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งใดเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างของท้องถิ่นใดๆก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับกันอย่างเต็มที่ไปรักษาสิทธิ์ของเรานะครับเพราะว่าลพบุรีจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ด้วยหนึ่งมือของพวกเรานะครับวันนี้รายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีนะครับก็จะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปอีก1สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวข่าวคราวอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: และรายการของเราได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณพลตรีพิสิทธิ์ปัญญานะผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่าลืมรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าเรามีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
3: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี

0: 103 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่22กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยครับคุณผู้ฟังคุณโรกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธมาศวิจิตวันนี้นะครับมีประเด็นเรื่องราวของกีฬาเนี่ยมาให้ได้ติดตามกันด้วยครับ
1: ใช่ค่ะก่อนจะไปกีฬานะคะเตรียมลุ้นน้องเนเน่เลยวันนี้ที่ทางฝั่งของนิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะมีการแข่งขันและรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะเวลา18นาฬิกาแต่ถ้าเป็นในเวลาไทยของเราก็เป็นวันพรุ่งนี้เช้านะคะแล้วก็ผลออกมาสรุปเป็นอย่างไรก็คือวันที่24กันยายนวันพฤหัสนี้นะเวลาไทย8นาฬิกาเตรียมลุ้นกันนะคะว่าน้องเนเน่จะชนะหรือเปล่านะคะสำหรับการประกวดนะคะ
2: ครับอเมริกาก็ทำเล่น
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงที่กำลังเป็นเรื่องร้อนๆอยู่ตอนนี้เลยคุณนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของกัมพูชา
2: ชุดไทยไหม
1: ครับใช่แล้วชุดไทย
2: ครับ
1: ชุดไทยโบราณรัชกาลที่5ชัดเจนมากๆเลยนะคะอันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมไทยของเรานี่ประท้วงเลยนะสำหรับกรณีที่เวทีประกวด Miss Universe นะคะ Comedia 2026เนี่ยมีการนำชุดไทยโบราณรัชกาลที่5มาแสดงบนเวทีแล้วมาเคลมว่าเป็นชุดของราชสำนักเขมรโบราณซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเราก็โต้แย้งไปแล้วนะคะยืนยันว่าภาพที่ออกมาเนี่ยถูกบิดเบือนแล้วก็เร่งทำหนังสือตักเตือนไปด้วยนะคะภาพเมื่อสักครู่นี้ที่
2: คุณ
1: สมโพธิ์ขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือของภาคประชาชนก็คือทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะเขาทำถึงเลยเดี๋ยวเอาย้อนภาพกลับมาให้ดูอีกนิดนึงนะคะมีการให้แอร์โฮสเตสแต่งชุดไทยสมัยรัชกาลที่5เอาให้ดูกันชัด
2: สวย
1: สวยงามมาก
2: นะครับ
1: ก็ไทยนะคะ
2: เป็นชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็คือเป็นพี่ผู้หญิงเนี่ยก็คือแต่งชุดไทยกำลังข้ามถนนอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นต่างประเทศนะครับเป็นกลุ่มเลยแล้วก็การเดินข้ามถนนในครั้งนี
1: ้
2: มีผู้ชายด้วยนะครับก็ใส่โจงกระเบนแล้วก็สวมสูททับนะเป็นชุดไทยที่โอดูโก้มากๆ
1: จะบอกว่าเรื่องนี้แฟนรายการของเราเนี่ยโอ้โหออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยมองว่าการกระทำลักษณะนี้เนี่ยมองข้ามหรือปล่อยผ่านไม่ได้ในระยะยาวเลยนะเพราะมันมีผลมากๆเลยทำให้ต่างชาติเข้าใจผิดไม่รู้ว่าอะไรคือประวัติไม่รู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงว่าอันนี้คือมรดกของประเทศเราสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ด้วยมันตามมาซึ่งหลายอย่างกระทบเศรษฐกิจท่องเที่ยวทุกอย่างเลยอันนี้นิ่งนอนใจไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนอินฟลูทั้งหลายจะออกมาเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้าง
2: ครับก็เรื่องของชุดไทยนะครับอยู่ที่ไหนมันก็ตะโกนความเป็นไทยออกมาแต่คราวนี้เมื่อมีการเคลมหรือมีข้อมูลที่บิดเบือนต่างๆเนี่ยเราคนไทยก็ต้องร่วมกันแหละครับแสดงพลังนะครับการสวมชุดไทยใส่ที่ไหนก็สวยอยู่แล้วร่วมกันสวมชุดไทยเยอะๆนะครับไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็แต่งกายด้วยความเป็นไทยให้เป็นประจำในทุกๆวันมิกซ์ความเป็นไทยให้เข้ากับชุดทุกลุกทุกชุดทุกลุกของเราเนี่ย
1: ก็ในโอกาสต่างๆ
2: มันก็ช่วยนะ
1: โอกาสอย่างงานบุญอย่างเงี้ยใส่ชุดไทยก็สวยงามดีนะ
2: ถูกต้องครับแล้วทีนี้ผมมีเห็นที่เขาชอบเอาทางมาลัยมาติดกับผมผู้หญิงนะฮะแล้วก็มีผู้อุบะนิดนึง
1: นะคร ับ
2: สวยมากจริงๆนะครับดูแล้ว
1: กำลังเข้าไม่ใช่เหรอกำลังตอนนี้กำลังจะมาแรงอยู่ใช่ไหมคะ
2: กำลังจะมาแรง
1: ทรงผมนี
2: ้ค่ะนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะครับร่วมกันแต่งกายด้วยความเป็นไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยของเราเนี่ยนะครับ
1: เอาให้ชัดเจนเลยให้ต่างชาติเขารู้ว่านี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะ
2: ครับ ใครจะเคลมก็ไม่ได้เนี่ยนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อวานนี้ก็คุณสบิดาก็โต้แรงอยู่เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะออกมาแล้วนะคะ
2: ถูกต้องครับ
1: ด้วย
2: ติดตามกันคุณผู้ฟังครับเอาไปดูกันที่แวดวงการกีฬากันบ้างนะครับวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยเราต้องส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับไปยังกีฬาวอลเลย์บอลนะครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่เมื่อวานนี้แหมน่าเสียดายเหลือเกิน
1: เซตที่ห้าน
2: ะครับถูกต้องเล่นกันถึง5เซตนะครับจีนเฉือนเอาชนะไทยไปได้อย่างน่าเสียดาย
1: ก็ต้องบอกว่าจีนเขาก็แข็งแกร่งจริงๆแหละ
2: ถูกต้องนะครับ
1: เราก็เก่งแล้วล่ะ
2: 3ต่อ5 3ต่อ2เซต
1: 3ต่อ2เซตใช่แล้วค่ะ
2: ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชิงเหรียญทองแดงกับทางด้านของนักตบแดนโสมนะครับก็คือเกาหลีใต้นะครับเมื่อวานนี้ก็พ่ายญี่ปุ่น
1: มา
2: เช่นเดียวกันนะครับโดยโปรแกรมการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับก็จะเริ่มในเวลา 13:45 นาทีเนี่ยนะครับจนถึงเวลาประมาณบ่าย 2:00 เนี่ยเดี๋ยวเขาตัดสัญญาณมาให้ชมแน่นอนก็เป็นทางฟรีทีวีนะครับช่อง PPTV HD เดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากกันแต่ว่าอีกหนึ่งการแข่งขันชนิดกีฬาที่วันนี้นะครับก็เริ่มเปิดทำการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกในเอเชียนเกมนั่นก็คือเรื่องของนักกีฬาขี่ม้าของไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระองค์ทรงร่วมการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าด้วยนะครับทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อว่าบูเลวาร์ดนะครับ ซึ่งก็จัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นวันที่2เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทดังกล่าวเนี่ยนะครับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคุณผู้ฟังก็คือจะมีแบบอีเวนติ้งนะครับซ
1: ึ่
2: งก็จะมีฐานมีด่านของเขาเนี่ยนะครับตามที่มีการกำหนดแล้วก็อีกประเภทนึงคือศิลปะการบังคับม้านี่แหละครับที่พระองค์หญิงนะครับท่านก็ทรงเป็นนักกีฬาในประเภทนี้ด้วยครับ
1: บุรวาดก็น่ารักมากเลยอ่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ท่าทาง
2: อันนี้ทรงฝึกซ้อมกับม้าเนี่ยนะครับ
1: น้องบุรวาดนะคะค่ะก็การฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้ฝึกสอนชาวเยอรมนีด้วยนะคะร่วมดูแลการฝึกโดยเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะให้มีความละมุนละไมแล้วก็ต่อเนื่องควบคู่กับการใช้เครื่องมือบังคับม้าและการสื่อสารกับม้าอย่างถูกต้องเพื่อให้การเคลื่อนไหวมีความแม่นยำแล้วก็กลมกลืนค่ะ
2: ครับซึ่งการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าเนี่ยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามของการเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬาแล้วก็ม้านะครับรวมถึงการควบคุมจังหวะนี่สำคัญความแม่นยำเรื่องของสมาธิและการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนโดยวันที่25กันยายนที่จะถึงนี้นะครับ
1: สมเด็จพระเจ้าวันศุกร์นะคะ
2: ถูกต้องครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนี่ยพระองค์จะทรงทำการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้านี่แหละคุณบ้านรัฐมนตร
1: ี
2: นะครับก็ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยนะครับก็ได้แก่คุณเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนะครับแล้วก็คุณฉันชนกคาร่าลิกแคร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของนางสาวนิระพุทธิสมบัตินะครับ
1: คุณเฉลิมฉานนี่ที่เป็นผู้แทนไทยใช่ไหมถือธงไตรรงค์นำขบวน
2: ถูกต้องครับที่ร่วมกับคุณทัศดาเลยเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็โดยใช้การใช้แบบทดสอบนะคะของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติทุกการฝึกซ้อมเลยก็คือการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันแล้วก็ทุกก้าวของนักกีฬาไทยก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยถูกต้องเลยร่วมส่งกำลังใจกันนะคะคุณผู้ฟังให้กับทัพนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยต้องให้กำลังใจกันมากๆเลยเกือบทุกประเภทกีฬากันนะคะในศึกไอจินาโกย่า2026นี้ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้นะคะต้องบอกว่าภาพรวมอันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของกองทัพกันบ้างในภาพรวมของนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นทหารน่ะคุณแล้วก็ข้าราชการกำลังพลเอาเป็นว่าทุกๆสังกัดกองทัพเลยเนี่ยก็เข้าร่วมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งนี้กันหลายท่านเหมือนกันนะคะเร
2: ีย
1: กว่ากระจายตัวกันอยู่ในหลากหลายประเภทกีฬาเลยทั้งในส่วนที่เป็นนักกีฬาแถวหน้าแล้วก็รวมถึงชุดโค้ชผู้ฝึกสอนด้วยถ้าเชียวตัวอย่าง
2: ครับ
1: ก็อย่างมาเลยได้ไหมกองทัพอากาศ
2: เดี๋ยวผมไล่เรียงที่กองทัพอากาศก่อน นะครับเดี๋ยวไล่เรียงเป็นแต่ละกองทัพไปเลยเนี่ยนะครับกองทัพอากาศในเอเชียนเกมครั้งนี้คุณผู้ฟังครับได้มีการส่งกำลังพลร่วมทัพกีฬาทีมชาติไทยนะครับทั้งนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชรวมกว่า85นายด้วยกันซึ่งผลงานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็โดยเฉพาะนักกีฬาเทคบอลนะ
1: ฮะอ๋อที่ได้รางวัลที่ได้เหรียญทองไปใช่
2: กวาดเหรียญทองมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะทุกประเภทเลยนะครับของเทคบอลเนี่ยนะฮะก็ได้รับการบรรจุชิงเหรียญทองเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมนะครับแล้วก็สำเร็จนะครับถือว่าก วาดมาได้นะครับนักกีฬาเนี่ยก็ได้แก่จ่าอากาศตรีพักพงษ์เดชเจริญนะครับแล้วก็จ่าอากาศตรีหญิงสุภาวดีวงคำจันทร์รวมถึงจ่าอากาศตรีหญิงจุฑาทิพย์กันทะทงนะครับแล้วก็มีนักกีฬาเทคบอลระดับโลกที่สามารถทำผลงานเปิดประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้ด้วยครับ
1: นะคะในส่วนของกองทัพบกค่ะอาจจะไม่ได้ระบุเป็นว่าชื่ออะไรนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าเป็นอีกหนึ่งฐานกำลังสำคัญที่มีนักกีฬาในสังกัดเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันที่เน้นพละกำลังถ้ากองทัพบกนี้เน้นพละกำลังแล้วก็ความแม่นยำที่เราคุ้นๆเนี่ยก็มีมวยสากลสมัครเล่นศิลปะการต่อสู้นะคะเขาเรียกอะไร MMA ใช่มีนักกีฬาที่เป็นกำลังพลของกองทัพบกเนี่ยนะคะของทหารบกเนี่ยเข้าร่วมชิงชัยด้วยแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกีฬายิงปืนแล้วก็ยกน้ำหนักด้วยซึ่งเป็นกีฬาหลักที่ทหารบกเนี่ยมักจะมีนักกีฬาฝีมือดีๆนะติดทีมชาติไปเยอะอยู่เหมือนกัน
2: ถูกต้องครับต่อมาก็เป็นที่กองทัพเรือนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับประเภทกลุ่มกีฬาทางน้ำเนี่ยโอ้ก็ทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาพายเรือกันเชียงทั้งเรือกันเชียงแล้วก็เรือมังกรยาวเนี่ยนะครับแล้วก็มีการแล่นเรือใบนะครับมีทหารในสังกัดกองทัพเรือร่วมทีมนะครับแล้วก็มีกีฬากระดานโต้คลื่นและก็มีในส่วนของการที่เดินทางไปร่วมแข่งขันเพื่อชิงตั๋วโอลิมปิกนะครับใน LA 2028ด้วยก็มีบุคลากรแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่สตาฟโค้ชเดินทางไปในกลุ่มนี้ด้วยครับ
1: เอามาดูในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ้างแม้ว่าสายตำรวจเนี่ยนะคะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกองทัพเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วนะมันทหารในตำรวจนะคะแต่ก็มีนักกีฬาระดับดาวเด่นด้วยนะถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยรู้แบบดังใครๆก็รู้จักนะคะก็คือวอลเลย์บอลหญิงนำโดยร้อยตำรวจเอกหญิงทัดดาวนึกแจ้งค
2: ่
1: ะท่านเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงแล้วนะก็เป็นบล็อกหลังกัปตันทีมชาติไทยเลยที่นอกจากจะมานำทีมลุยแข่งขันแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะที่เรารู้กันก็คือได้รับเกียรติเป็นผู้ถือธงไตรรงค์นำขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันร่วมกับทางด้านของน้องเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าด้วยนะคะ
2: ครับแล้วก็ส่วนโปรแกรมการแข่งขันเอเชียนเกม2026นะครับวันนี้มีไฮไลท์ที่สำคัญคุณผู้ฟังพลาดไม่ได้ก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะพบกับเกาหลีใต้นะครับในรอบชิงเหรียญทองแดงช่วงเวลา 13:45 นาทีหลังจบรายการเรา45นาทีแล้วก็เปิดPPTV
1: FD ได้เลยนะ
2: ครับก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบ่ายโมงครึ่งเนี่ยมีการแข่งขันกีฬาขี่ม้านะครับกีฬาขี่ม้าเนี่ยรู้สึกว่าจะเลื่อนมาจากเมื่อวานนะครับเพราะว่าเนื่องจากของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขามีพายุมีฝนอะไรเข้าเนี่ยนะครับและเป็นกีฬากลางแจ้งเขาก็จำเป็นต้องเลื่อนนะครับนอกจากนี้มีในส่วนของการแข่งขันว่ายน้ำนะครับมีในส่วนของกีฬาอีกหลากหลายประเภทเลยทีเดียว
1: แบดมินตันก็มีนะคะยุคจะอยู่ในช่วงบ่ายทั้งนั้นเลยนะคะ
2: ก็ติดตามกันได้
1: ติดตามได้หลายช่องทางเลยนะแต่ต้องเปิดดูว่าจะเป็นช่องไหนบ้างนะคะม
2: ี
1: ฟรีทีวีหลายช่องเลย
2: ไม่ว่าจะเป็น NBT นะครับแล้วก็มี M-Cord มีช่องวันมีนุ๊กโมโนแม็กนะฮะช่องไทยรัฐแล้วก็ PPTV HD เนี่ยนะครับเปิดสลับกันเลยคุณผู้ฟังครับ
1: ติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจไปแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วนะคะเอาล่ะนั้นก็มาฟังเพลงนี้ดีกว่าของอ้อมสุนิสากันนะคะอย่ายอมแพ้ค่ะ

0: ครับก็อย่ายอมแพ้นะครับเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ก็เป็นการส่งกำลังใจนะครับไม่ว่าจะให้นักกีฬาด้วยแล้วก็ต้องส่งกำลังใจไปให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยพ่อค้าแม่ขายเนี่ยทำของมาช่วงเย็นๆไม่เป็นอันตะค้าตะขายอ่ะฝนตกอยู่อย่างนั้นเอง
1: แล้วก็บ้านเรือนก็เสียหายด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆส่วนค่ะเอาว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทบกนะคะอันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของกองทบกบ้างทางผู้บัญชาการทบกเนี่ยก็ท่านก็ได้กำชับหน่วยขึ้นตรงกองทบกติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยช่วงใกล้เทศกาลเขาเรียกว่าไงนะช่วงที่กำลังพลเกษียณอายุราชการก็มีการเชิดชูกำลังพลที่เกษียณอายุราชการด้วยโดยย้ำว่ากองทัพบกเนี่ยคือบ้านเสมอนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญนะได้แก่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนก็ประกอบด้วยการสกัดกั้นตรวจพบการกระทำผิด81ครั้งจับกุมผู้กระทำความผิดได้90คนยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่าโอ้โห39ล้านกว่าเม็ดเลยนะคะไอซ์จำนวน 1,317 กิโลกรัมเคตามีนจำนวน410กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีนจำนวน173กิโลกรัมการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตรวจพบการกระทำผิด82ครั้งจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน315คนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ตัดไม้ทำลายป่านี่ก็พบ2ครั้งนะคะมีการยึดของกลางเป็นไม้ประดู่ด้วยแล้วก็สกัดกั้นปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายตรวจพบแล้วจับกุมการกระทำผิด26ครั้งจับกุมผู้กระทำผิด31คนยึดของกลางได้หลายอย่างเช่นบุหรี่เอ้ยน้ำมันดีเซลน้ำมันปาล์มอาวุธปืนผิดกฎหมายแล้วก็กระสุนปืนด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการด้านการที่เกี่ยวข้องกับฐานกองประจำการเนี่ยนะครับที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเรื่องของสิทธิสวัสดิการนะครับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพหลังปลดในที่ประชุมเนี่ยได้มีการเน้นย้ำผู้บังคับหน่วยนะครับแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ฐานกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤศจิกายน69เนี่ยให้ได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับโดยผู้ที่มีความประสงค์รับราชการต่อก็คือการเลื่อนปลดเนี่ยนะครับสามารถที่จะเสนอขอความต้องการผ่านระบบออนไลน์ได้ภายในวันที่25กันยายนนี้เหลืออีกกี่วันเนี่ยประมาณ3วันเนาะนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาสามารถที่จะดำเนินการได้ภายหลังปลดนะครับโดยหน่วยจะอำนวยความสะดวกให้และนอกจากนี้ผู้ที่ไม่มีความประสงค์รับราชการต่อและมีความประสงค์นะครับให้กองทัพบกช่วยจัดหาอาชีพหลังปลดให้ก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ในระบบการจัดหางานของศูนย์ประสานงานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้เลยครับ
1: ค่ะก็ในช่วงท้ายเนี่ยนะคะก็มีพูดถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงที่ครบวาระเกษียณอยู่ราชการหลายท่านก็ได้แก่ท่านพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกแล้วก็พลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกซึ่งทางท่านผู้บัญชาการบกก็ได้กล่าวด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรบ้าง
0: ก็เป็นในช่วงท้ายของการประชุมเนี่ยนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวขอบคุณนะครับในส่วนของกำลังพลชั้นในพลแล้วก็กำลังพลที่เกษียณอายุราชการทุกระดับชั้นชื่นชมในคุณงามความดีนะครับที่ท่านทั้งหลายเนี่ยก็ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดระยะเวลารับราชการนะครับโดยกองทัพบกยังคงเป็นบ้านสำหรับทุกท่านเสมอท่านบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนยศและตำแหน่งให้สูงขึ้นทุกท่านก็ขอให้ได้ร่วมอกร่วมใจกันทำงานนะครับเพื่อกองทัพแล้วก็ในส่วนของประชาชนและประเทศชาติต่อไปนั่นเองซึ่งกำลังพลที่เกษียณอายุราชการตลอดการรับราชการทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญมากๆของกองทัพนะครับประสบการณ์ต่างๆรวมถึงวิธีการทำงานเนี่ยท่านก็ได้ถ่ายทอดแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลรุ่นหลังได้รับปฏิบัติกันต่อไปนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารกับท่านอาจารย์ชยากันครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วจะจับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พ พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศที่น่าสนใจในช่วงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับในตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับนายวินัชครับ
0: ครับ
4: ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรุณนะครับก็บินไปที่ประเทศญี่ปุ่นโตเกียวนะครับประชุมกับเพื่อนหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยก่อนที่เดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไปร่วมประชุม UNGA หรือ United Nations General Assembly นะครับ
0: ครับ
4: ครั้งที่81นะครับมีการเจรจาภาษีอเมริกันแล้วก็ทุกๆอย่างเนี่ยต้องอยู่ในกรอบนะครับก็เน้นย้ำว่าใครได้รายงานภาษีต้องการแล้วนะครับด้านสุจีก็ปิดในเรื่องของในเรื่องของปิดดีลเนี่ยนะฮะโดยไม่ต้องเห็นกับเนื้องานเพราะว่าถ้าหากมีการพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยถ้าต้องมีการคุยกันนะครับก็จะเยือนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประมาณวันที่20กว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็จะบินไปที่นิวยอร์กไปประชุมที่สหประชาชาตินะครับการประชุมสมัชชาสมัยที่81เนี่ยนายไทยลิลินราแมนเนี่ยจากประเทศของบางประเทศนี่นะครับหัวข้อประชุมเนี่ยก็ Restoring Trust Monarchy Transformation แล้วก็ AUN that defense นะครับ for all มาถึงว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารการจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติเนี่ยสามารถตอบสนองได้อย่างไรก็ตามวาระครบรอบ80ปีเนี่ยทางสามประชาติเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียกว่าการของการเป็นสมาชิกสามประชาติของประเทศไทยของเราเนี่ยเน้นย้ำสนับสนุนในเรื่องของระบบภูมิภาคีสามเสาหลักอธิสันติภาพสิทธิมนุษยชนการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็จะมีการเจรจาการค้าด้านเศรษฐกิจกำหนดข้อปัญหาหรือผู้แทนการค้าของ USA USTR เนี่ยครับผลักดันการลงทุนการค้าและสตรีดิจิทัลอีโคโนมีท่านนายกอนุทินเนี่ยก็จะเยือนที่โตเกียววันที่20ถึงวันที่20ประมาณขนาดนั้นถึง24นะครับแล้วก็25 26เนี่ยที่มหานครนิวยอร์กก็มีคุณสุภชื่อที่ใจชนะที่ชอบนะครับแล้วก็มีคุณไพบูลย์ท่านดินทรางคูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตราดคุณไทยและนายอัศรเดชเนี่ยคงสิทธิ์เนี่ยกับคณะเป็นผู้ที่เป็นกรรมการผู้จัดการทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ถ้ามีการพบปะเจอท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็จะเห็นคุณอนุทินเนี่ยคุณมิกกี้เมาส์เนี่ยบอกว่าเลวายเอียหมายถึงว่าก็คงดูท่าทีว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่จะเปิดโอกาสให้ได้เข้าพบหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยคงภาษีอยู่ที่ร้อยละ19นะครับซึ่งนายกเนี่ยก็บอกว่าพยายามอยู่ถ้าเจอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกสัญญาข้อตกลงในการถ้อยแถลงเรื่อง joint statement ระหว่างไทยกัมพูชานะครับก็ในเรื่องของเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะเจรจาในขณะเดียวกันเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งนายกอบจที่ราชบุรีนะครับยังไม่เป็นทางการนะครับบนอันที่ผ่านมาก็ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงของพันธุ์เอกคงใจเย็นประเสริฐนะครับอดีตรองผบ. อดีตนายกอบจ.ซึ่งเสียชีวิตนะครับมีผู้สมัครทั้งหมด6คนด้วยกันอันดับหนึ่งก็เป็นคุณนฤทธิ์พันธ์เย็นประเสริฐได้จะเป็นลูกชายนะครับซึ่งมาในนามของกลุ่มพึ่งหลวงก็คะแนนได้ประมาณ 93,653 คะแนนนะครับก็จำนวนทั้งสิ้นผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย 1,000,000 กว่าชีวิตเนี่ยนะครับก็เรียกว่าผู้มีรายชื่อทั้งหมดเนี่ยเพียง 376,278 คนบัตรดีเนี่ย 346,000 กว่ารายนะครับบัตรเสีย 5,296 ใบนะครับบัตรไม่เลือกตั้งเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 24,000 กว่าคะแนนนะครับในขณะที่การกองทุนการเงินระหว่างประเทศกับ World Bank กังวลหนี้สาธารณะโลกเนี่ยอาจจะเรียกว่าปริ่มทะลุ 100% นะครับเริ่มเติบต้นจากต้องจี้ทั่วโลกให้ลดการขาดดุลคาดว่าสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยตัวการใหญ่ในการเตือนธนาคารกลางต้องเบรกเงินเฟ้อด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งสำนักงานข่าวบลูเบิร์กรายงานว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนเนี่ยในมีการเตือนรัฐบาลทั่วทั้งโลกเนี่ยต้องรีบลดงบประมาณขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะนะครับพุ่งสูงขึ้นตบเป็นประวัติการณ์ในงานกาตาอีโคโนมิกฟอรัมนะครับซึ่งนางคริสติน่าจอร์เจว่านะครับผู้เบื้องผู้ในการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็เตือนรัฐบาลนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยในนี่ในขณะนี้เนี่ยครับก็หนี้สาธารณะเนี่ยพุ่งเกิน 100% ของ GDP ในปี2029อีก2ปีก่อนข้างหน้านะครับเร็วเกินคาดกว่า2ปีดังนั้นเนี่ยนะครับสถานะการคลังของแต่ละประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยนายสกอตต์เบรสเซนเนี่ยรัฐมนตรีคลังของประเทศอเมริกาว่าสถานการณ์ไม่ยั่งยืนจำเป็นต้องขยายผลผลิตนะครับการขาดดุลหนี้สาธารณะหนี้ต่างๆเนี่ยลงแน่นอนซึ่งนายนางจอร์เจียว่าเนี่ยเตือนอัตราเงินเฟ้อลดลงยากธนาคารกลางทั่วทั้งโลกจำเป็นต้องเดินรอยตามสหรัฐอเมริกาและธนาคารกลางของยุโรปในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งในเรื่องดอกเบี้ยแนวขึ้นอาจจะทำให้การชำระหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากถ้าเขาวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบประเมินการส่งออกน้ำมันนะครับการส่งความเสียหายแก่ประเทศผู้ส่งออกสินค้าโปรดในเรื่องของโภคภัณฑ์ในเรื่องของบรรดาสินค้าต่างๆดูอย่างประเทศกาตาร์คูเวตอิรักเนี่ยทักท้วงการประท้วงอย่างรุนแรงซึ่งกาตาร์ส่งออกน้ำมันอันดับ2ของโลกก่อนสงครามอิหร่านก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงทุนทั้งนองต่างๆเลยครับข่าวสุดท้ายนี่ครับเรื่องหัวสวก็ยังไม่หยุดนะครับก็เริ่มที่จะบานปลายถึงแม้ว่าจะส่งไปที่ศาลแผนกคดีอาญาผู้ดำเนินการตั้งแต่ตำแหน่งทางการเมืองศาลอุทธรณ์ศาลฎีกายังยืดเยื้อมากเลยครับเพราะฉะนั้นที่ผมคิดว่าตรงนี้อาจจะต้องเรียกว่าเฝ้าติดตามดูว่ามันจะมีผลออกมาเป็นอย่างไรเพราะสังคมเนี่ยเฝ้าจับตามองแล้วก็มีการประท้วงอยากจะไล่ในชวนของรัฐบาลคุณเหมือนอนุทินชาญวีรกุลให้ออกไปเนี่ยนะครับแล้วก็คุณสุภจีไม่น่าเชื่อก็ปลดนะครับปลดในเรื่องของตำแหน่งต่างๆในกระทรวงพาณิชย์แจกทั้งหมด10 กด 11ตำแหน่งนะครับซึ่งทราบมาว่าท่านพูด WGO เนี่ยจำชื่อท่านไม่ได้นะครับผลทุกท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าขอลาออกวันที่9เดือน9เวลา 9.19 นาฬิกานะฮะโอ้เลขสวยมากๆเลยครับคุณแดงตาครับนี่ก็เป็นการของวันนี้ครับ
0: ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่นำสถานการณ์ต่างๆที่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตกันในช่วงนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชยาด้วยเนี่ยนะครับมีข่าวดีคุณผู้ฟังครับ
1: อัปเดตหน่อย
0: อัปเดตนิดนึงนะครับช่วงท้ายได้หน่อยนึงครม.ต่ออายุแล้วนะครับไทยช่วยไทย plus วงเงิน 1,000 บาทใช้ได้นาน2เดือนก็คือ เดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนนี้หลักเกณฑ์เดิมเลยคุณผู้ฟังก็คือต่ออายุนั่นเอง
1: 2เดือนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับหลังจากที่กระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆในช่วงที่ผ่านมาล่ำลาเวลาหมดลงแล้วครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศิหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือปมกัมพูชามองกลมปมกัมพูชาใช้ภาพหญิงไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สไม่เหมาะสมสักครู่กับติดตามค่ะ
3: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: อย่าผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องใดที่ไทยนำไปพูดในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่ว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาและจะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้สหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านมนุษยชนซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นเรื่องของภาพถ่ายของไทยถูกกัมพูชานำไปอ้างว่าเป็นเจ้าของบนเวทีนางงามซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนั้นจริงๆแล้วเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเพราะประเทศไทยเรามีรากฐานเรามีประวัติมายาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชานำภาพของไทยไปใช้บนเวทีมิสยูนิเวิร์สเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมส่วนหลังจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการนำรูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้ต้องให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนแต่หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมยศนันยืนยันไม่มีสัญญาณพรรคก้าวธรรมเข้าร่วมรัฐบาลคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายยศนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยในฐานะพรรคเพื่อไทยและยังไม่มีสัญญาณใดๆกรณีกระแสข่าวพรรคก้าวธรรมเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลอนุทินโดยพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่พร้อมระบุว่าปัจจุบันพรรคเพื่อไทยรับผิดชอบ5กระทรวงซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดส่วนหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นจะสามารถทำงานร่วมได้หรือไม่พรรคเพื่อไทยยังคงต้องทำหน้าที่ตามที่รับผิดชอบในปัจจุบันส่วนข้อกังวลเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีหากมีพรรคร่วมรัฐบาลเพิ่มขึ้นนายยศชนันระบุว่าการจัดคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจโดยตรงของนายกรัฐมนตรีและขณะที่พรรคเพื่อไทยมีหน้าที่เดินหน้าทำสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์และการดูแลพี่น้องเกษตรกรสำหรับเสียงสนับสนุนรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาลในขณะนี้นายยศชนันระบุว่าขณะนี้รัฐบาลยังอยู่ได้ส่วนกรณีร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือพรรคก้าที่มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ลงนามเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนายยศชนันระบุว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญของประเทศและเป็นเรื่องที่ทุกกระทรวงต้องร่วมกันดำเนินการเมื่อถามว่ารู้สึกเสียใจหรือไม่ที่นายกรัฐมนตรีไม่ลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าวนายยศชนันไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธศิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรดเอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธศิริโทร0819474708
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธศิริ0819474708 0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะวสป .711 ลพบุรีเสียงอดิสร693สระบุรีค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรี3คลื่นนี้นะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะคมชัดลึกใดๆไม่รู้ว่าเจออะไรตรงไหนที่ชอบดีเจชอบดีเจก็นำเสนอนะคะไม่รู้ใครจะชอบเหมือนดีเจหรือเปล่านะตามใจผู้จัดนะหวังว่าจะไม่ขัดใจผู้ฟังเนาะแล้วก็สำหรับวันนี้โอ้อากาศดีมากๆนะคะถามว่ามีแดดไหมมีอยู่นะเนี่ยเมื่อช่วงเที่ยงอ่ะมีแดดนะคะแต่ก็ถือว่าดีไม่ได้แบบแผดจ้าอะไรมากแต่ว่าแดดก็คือแดดเลยให้ร้อนๆกันไปแล้วหลังจากนั้นตอนนี้แดดหายไปแล้วอากาศดีมากนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนะคะเนาะตั้งแต่ดึกยันเช้าเช้ายันจนถึงฝนก็ยังตกพรำๆอยู่เมื่อเช้าแอนข่าวเช้าก็ยังมีตกหนัก 2-3 ครั้งเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบานะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวหนักอะไรวนอยู่เนี่ยแต่ก็ดีไม่มีฟ้านะนะคะมีเสียงแต่ว่าไม่เห็นฟ้ามีแต่ฝนมาลมก็ไม่มีมีแต่น้ำอย่างเดียวนะคะต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับเรานะคะชาวบ้านทั่วไปก็ชุ่มฉ่ำนะคะสดชื่นดีแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรเป็นไงกันบ้างก็ไม่รู้น้ำเยอะไปไหมเนาะส่งความเป็นห่วงเป็นใยไปถึงกันนะคะสภาพอากาศในแต่ละช่วงก็ต่างกันแต่ว่าช่วงนี้ฝนฟ้าหนักข้อเหลือเกินค่ะก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะล่าสุดนี้ก็มีนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มาแจงเรื่องของความกดอากาศต่ำทำฝนตกหนักนะคะแต่ไม่ได้ตกแช่มีเพจดังเพจหนึ่งมาเตือนซะน่ากลัวว่าให้จับตาภายใน120ชั่วโมงนะคะวันนี้วันที่22นะผู้สื่อข่าวเขาก็บอกว่ากรณีที่มีการแชร์ข้อความจากเพจดังนะคะเพจหนึ่งเนี่ยให้จับตาว่า120ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยภาคตะวันออกอาจจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาครวมถึงจังหวัดอื่นๆรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยเพจนี้ก็อ้างว่าช่วงคืนวันที่27ถึงขออภัยช่วงคืนวันที่24ถึง27ขอให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตกแช่ทั้งวันทั้งคืนในพื้นที่ลุ่มน้ำนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดรวมถึงเขาใหญ่รวมถึงพื้นที่ลุ่มกลางภาคกรุงเทพและปริมณฑลพร้อมกับแนะนำให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดรวมถึงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเอาไว้ให้พร้อมซึ่งเพจเนี้ยยังได้ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะเนื่องจากว่าเป็นการคาดการอากาศแบบจำลองนะครับเป็นการคาดการอากาศแบบจำลองเท่านั้นผลลัพธ์การวิเคราะห์ความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ยังไงก็ตามนะคะจากการตรวจสอบล่าสุดก็พบว่าเพจเนี่ยได้หายไปแล้วและที่ผ่านมาเพจเนี้ยนะเขาเคยเตือนมาแล้วครั้งหนึ่งเรื่องน้ำท่วมหนักที่หาดใหญ่หลังจากนั้น6วันฝั่งภาครัฐก็ออกมาชี้แจงว่าไม่จริงเป็นข่าวบิดเบือนแต่ในที่สุดเป็นไงเกิดน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่จริงๆด้วยแล้วทีนี้ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็อธิบายถึงฝนที่จะตกหนักในช่วงวันที่23ถึง27ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันเกิดจากความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนผ่านกัมพูชาและเวียดนามเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกภาคกลางก็มีผลกระทบต่อประเทศไทยจะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคอีสานตอนกลางตอนล่างภาคตะวันออกตอนเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนกลางถึงตอนบนทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งก่อนหน้านี้พื้นที่ไหนที่มีฝนตกชุกอยู่แล้วอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มได้ส่วนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็พาดผ่านประเทศไทยตั้งแต่วันที่24-25กันยาฝนจากอิทธิพลของยอมความกดอากาศต่ำก็จะครอบคลุมหลายพื้นที่ก็จะทำให้ฝนเนี่ยมันตกสลับกับหยุดเป็นช่วงๆและไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นพายุได้
ส่วนวันนี้วันที่22ที่จะต้องระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่อยู่แล้วโดยเฉพาะแถบภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนสะสมอยู่แล้วทำให้เกิดน้ำท่วมได้ซึ่งในพื้นที่ก็ได้วางแผนรับมือกับน้ำท่วมเอาไว้บ้างแล้วนะคะอันนี้กรมอุตุเข้ามาชี้แจงเนาะหลังจากที่เพจดังเนี่ยมาเตือนซะแบบหน้าตกใจแล้วก็เพจนี้ก็หายไปนะคะแต่จะถามว่าเชื่อได้ไหมบิดเบือนไหมเขาก็เหมือนกับจะเคยทำนายถูกมาแล้วเมื่อครั้งน้ำท่วมหาดใหญ่ยังไงก็ใช้วิจารณญาณแล้วกันนะคะแต่ว่าสำหรับแอนเองก็คิดว่าถ้าใครอยู่ในสถานที่เสี่ยงอะไรพวกเนี้ยก็อย่าได้ชะล่าใจนะคะยังไงก็เตรียมโดยเฉพาะข้าวของสำคัญอะไรต่อมีอะไรเตรียมเอาไว้ก่อนก็คงจะดีเนาะเอาที่สำคัญแล้วก็ชนิดที่แบบถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาขาดไม่ได้ไอ้ของสำคัญพวกเนี้ยก็เตรียมรวบเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แหละเนาะเราก็คาดคิดไม่ถึงนะคะสภาพอากาศอย่างช่วงเนี้ยยังคิดว่าเอ๊ะมันจะปลายฝนแล้วนะคะไอ้ก่อนหน้านี้ก็ร้อนนะพอมาช่วงนี้ก็โอ้โหตกกันสนั่นหวั่นไหวไม่พักไม่ผ่อนเลยทีเดียวอ่ะก็ไม่ว่าจะยังไงนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นกันไปด้วยดีผ่านฉลุยกันในทุกๆเรื่องนะคะอันนี้ก็คือกรมอุตุชี้แจงเนาะหย่อมความกดอากาศทำให้ฝนตกหนักแต่ไม่ได้ตกแช่นะคะแต่ไอ้ที่มันตกมาล่วงหน้าก็ต้องเอามาประมวลคิดกันด้วยว่าเอ้ยมันจะไหวไหมมันชุ่มฉ่ำอยู่แล้วมันจะซ้ำซ้อนกันเข้าไปอีกเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็ส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนกับตกซ้ำๆนะคะไอ้ท่วมก็ท่วมที่เดิมซ้ำๆคนที่เขาเคยท่วมนี่เขาก็เริ่มชินแล้วเนาะชินและอะไรแบบเนี้ยถึงไม่อยากให้ตกแต่ก็ชินในการรับมือเพียงแต่ว่ามันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าครั้งก่อนๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่างเช่นพี่น้องชาวอยุธยาในหลายๆอำเภอเนาะแฟนรายการของแอนก็อยู่ในหลายๆจุดที่น้ำท่วมขังแบบนี้นะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะในเรื่องของสภาพอากาศเนาะมีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะจากคอลัมน์ทั่วไทยค่ะอ๋อแจ้งสภาพอากาศแล้วยังไม่ได้แจ้งโปรโมชั่นเลยนะเนี่ยอ่ะฟังโปรโมชั่นสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อโอ้ยแล้วก็มีภาพข่าวปราจีนบุรีด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยโอ้ยเข็นมอเตอร์ไซค์น้ำท่วมหมดล้อแล้วมอเตอร์ไซค์นะคะเข็นกันออกมาน้ำท่วมทั้งล้อเลยค่ะเห็นแต่เบาะนะอันนี้จุดไหนเนี่ยมีเป็นน้ำท่วมขังในบางจุดนะคะฝนถล่มทั้งคืนค่ะว่าอย่างนั้นนะมีการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝนตกหนักตกสะสมนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องป้องกันภัยก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตลาดเก่าตลาดเทศบาลตำบลกบินนะคะชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีแล้วก็ชุมชนริมแม่น้ำปราจีนบุรีตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับยกสิ่งของทรัพย์สินขึ้นที่สูงย้ายรถยนต์ไปยังที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยนะคะดูจากภาพด้านบนนะคะถ่ายจากมุมสูงเนาะน้ำท่าก็ท่วมเยอะนะคะมีในจุดเดียวกันก็มีทั้งท่วมขังข้างทางและในจุดที่รถยังไปได้นะคะขณะเดียวกันตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอกบินบุรีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ไหลลงสู่แควหนุมานทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเมื่อเช้านี้ถนน304หน้าเทศบาลตำบลหนองกี่จากการที่ฝนตกหนักทั้งคืนน้ำก็ท่วมผิวการจราจรตั้งแต่20ถึง70เซนรถยนต์รถบรรทุกยังพอสัญจรได้นะคะแต่ผู้ที่ใช้เส้นทางขอให้ระวังแล้วก็รถราก็ติดยาวกันกว่า2กิโลทีเดียวนะคะแล้วน้ำเนี่ยได้ไหลเข้าท่วมชั้นล่างของอาคารภายในโรงพยาบาลตำบลบ้านโคกอุดมเครื่องมือแพทย์กับเอก
สารบางส่วนเสียหายเจ้าหน้าที่จราจรสภ.กบินบุรีแล้วก็ตำรวจทางหลวงก็มาอำนวยความสะดวกในพื้นที่ดังกล่าวส่วนที่อำเภอเมืองนายธงชัย

น้ำหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากบิลบุรีก็วัดได้ 8.82 เมตรนะคะ 8.82 เมตรแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปริมาณฝนก็สะสมได้ 60.4 มิลลิเมตรนะคะจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดร้อยปีเขตเทศบาลตำบลกบิลมีน้ำไหลเข้าท่วมถนนบางส่วนประชาชนก็ขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนายจำนงรองนายกเทศบาลเมืองหนองกี่ก็บอกว่าเมื่อคืนตกหนักตกติดต่อกันหลายชั่วโมงบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นทางน้ำจากเขตอุตสาหกรรมน้ำไหลไม่ทันก็เข้าท่วมถนนหลังจากนั้นทางป้องกันภัยเขาก็จะมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยระบายออกจากผิวจราจรให้เร็วที่สุดทางด้านโรงพยาบาลตำบลบ้านโคกอุดมเครื่องมือทางการแพทย์เอกสารเสียหายบางส่วนเยอะเหมือนกันหลังจากนี้เทศบาลเมืองหนองกี่ก็จะจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำก็อาจจะทำให้มวล น้ำเนี่ยไหลมาสมทบแล้วก็ส่งผลให้แม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอ่ะนะคะอยู่ในเขตแถบๆนี้ก็ระมัดระวังค่ะคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็หวังว่าจะต่อให้ได้รับความเดือดร้อนก็ขอให้ได้รับความเดือดร้อนที่น้อยที่สุดก็แล้วกันค่ะส่วนเขื่อนเจ้าพระยาก็เพิ่มการระบายน้ำใกล้ๆจะ 1,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเฝ้าระวังค่ะนะเฝ้าระวังแล้วก็ระวังกันอีกนะคะขอเตือนประชาชนทุกภาคส่วนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดตลอดจนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเป็นระยะเลยนะคะวันนี้นะคะฝนก็ตกหนักเป็นระยะตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าอะไรแบบเนี้ยเนาะพอพูดถึงแล้วเดี๋ยวจะมีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คนะคะณเวลานี้นะคะบ้านแอน28อ่ะเปลี่ยนและเป็น32องศานะคะจะมีฝนและฟ้าค่ะตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปว่างั้นนะแต่ว่าไปจนถึงแค่ประมาณ 4-5 โมงเย็นนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเงียบกริบไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็ลองดูเนาะบางทีมันเปลี่ยนแปลงได้นะคะหน้าจอเขาก็เหมือนกับเตือนเอาไว้นะคะบางทีพอถึงเวลาสภาพอากาศเนาะไอ้นั่นเคลื่อนลมเคลื่อนอะไรเคลื่อนก็เปลี่ยนแปลงไปอีกนะคะแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่ามีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่นะแต่ที่ไหนไม่รู้ไม่ใช่บ้านแอนบ้านแอนอากาศกำลังดีเลยนะไม่มีแดดแต่ก็ไม่ครึ้มนะคะเสียงนกก็ค่อยเบาหูหน่อยอากาศดีๆก็หลับอยู่บนยอดสะท้อน ฝนฟ้าครึ้มก็เอาแล้วแม่ครับแดดร้อนก็เอาแล้วแม่ครับนะคะวันนี้ก็นะคะแอนก็นั่งทำงานนะคะไม่ได้ออกไปคือดูแลกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วล่ะจะกินจะอยู่จะจุ๊บจะหอมจะโอ้ออซ้ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้อยู่บนต้นสาทรนะคะแต่ว่าหูเนี่ยดีหัวเท่าหัวเล็กๆนั่นแต่หูดีตาดีชะมัดเลยนะคะแอบเดินย่องก็เห็นพูดอะไรเบาๆนะคะแบบบางทีแอนเผลอพูดธรรมดาเนี่ยนะได้ยินเสียงแอนนะเท่านั้นแหละแม่ครับแม่ครับแอนก็อะไรอีกมันก็ไอ โอ้โหยายหลุดขำนะคะยายบอกโอ้โหสวนทันทีแม่แวดลูกแวดอะไรกันอย่างเงี้ยนะคือตะโกนเรียกอยู่นั่นนะคะแอนก็เกรงใจชาวบ้านชาวช่องเขาก็ขำแหละมันเหมือนเสียงเด็กเรียกอะแม่ครับแม่ครับอะไรอยู่เงี้ยนะคะไอเราก็อะไรนักหนาดอดเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยไออะไรเงี้ยทำซุ้มทำเสียงใส่นะแอนก็ขำกวนลมขึ้นทุกวันนะคะเป็นหนุ่มอายุ9ขวบเขาบอกกำลังเหมือนถ้าเปรียบเหมือนว่าเรามีลูกก็คือเริ่มโตละเริ่มมีความคิดเป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะดอทเป็นเด็กผู้ชายด้วยฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะพอรับแล้วก็วางรับแล้วก็วางก็ไม่รู้ว่ากดมาเพื่ออะไรนะคะเนี่ยยังไงก็ไม่รู้
บางทีลัก

0: ษณะแบบนี้แปลกๆแอนบล็อกเลยนะรับแล้วไม่พูดบล็อกเลยนะคะจบๆกันไปไม่รู้เหมือนกันว่ากดมาทำไมนะคะพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจถ้ามีอะไรรับแล้วก็พูดได้เลยนะคะถ้าไม่รับก็คือไม่รับพอรับแล้วก็พูดได้เลยนะคะรับพอรับปั๊บกดเสียงปุ๊บนะคะพฤติการไม่น่าไว้วางใจนะคะเรายิ่งเป็นพวกป๊อดๆอยู่เราก็บล็อกซะเลยนะคะหลายคนโดนบล็อกไปเพราะว่าโทรมาแล้วไม่พูดซึ่งแอนไม่รู้นะว่าคนนั้นเป็นใครอะไรแต่ว่ามาลักษณะแบบนี้แอนบล็อกเลยนะคะไม่สะดวกรับแล้วค่ะยังไม่ต้องโทรแล้วตอนนี้นะมากันที่เรื่องของข่าวดีกว่านะคะตอนจัดรายการเนี่ยถ้าโทรมาก็คือธุระจำเป็นนะคะว่าสถานีมีปัญหาหรืออะไรก็ว่าไปคุยสั่งของอะไรเนี่ยแอนขอเอาไว้ที่หลังไม่สะดวกจดไม่สะดวกคุยนะคะเอาไว้ที่หลังเนาะตอนนี้บ่ายโมง31นาทีนะคะบ่ายโมง31นาทีมากันที่โอ้ยังไม่ได้ย้ำโปรโมชั่นเลยเนี่ยจะย้ำก็มาเจอสถานการณ์น้ำดักเอาไว้นิดหนึ่งนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะแถม CE COVID ต้านไวรัสค่ะ1ขวดถ้าสั่งซื้อโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันยอดถึง2,500 ส่งฟรีนะคะแถม CE COVID 1ขวดแล้วก็แถมคอลลาเจนเปปไทด์อีก1ขวดด้วยนะคะรวมเป็น2ขวดนะโปรโมชั่นที่3ก็ซื้อ4แถม1อันนี้ไม่ได้ดูที่จำนวนเงินดูที่จำนวนสินค้าซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีนะคะซื้อ4แถม1นั่นเองค่ะซื้อ4ได้5นะคะหมดเขตวันที่30กันยายนเนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะ12ตัวนี้ค่ะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่เขาก็มีโปรโมชั่นของเขานะคะคือซื้อขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังค่ะประการบอกว่าพริกขี้หนูตากแห้งเด็ดคั่วแล้วยังอยู่นะจ๊ะยังอยู่นะคะพริกขี้หนูทยอยมากันไม่ได้ขาดสายค่ะสำหรับพริกขี้หนูเนี่ยไม่มีเคมีใดๆเลยนะของประการเด็ดคั่วตากแห้งนะคะจัดให้เรียบร้อยค่ะ1เซตมี2ถุงนะคะเก็บปลายทาง210บาท210บาทโทรหาประการได้เลย0806264419และ0879934626นะคะโทรหาประการได้เลยชุดสบายกระเป๋าด้วยแบบครบๆก็จัดให้แล้วนะคะ 1,240 บาทแถมยาเพลี้ยหรือยาหนอนก็ได้เลือกเอาแถมให้1ลิตรนะคะชุดสบายกระเป๋าแบบครบๆชุดละ 1,240 บาทแล้วก็แถมยาให้อีก1ลิตรเลือกเอาจะเป็นยาเพลี้ยหรือว่ายาหนอนก็ได้นะคะโทรหาประกันหรือน้องนุ๊กเกอร์แล้วแต่สะดวกค่ะบ่ายโมง34นาทีนะคะนี่ยังไงเขาก็เตือนกันจ้างนะคะคลื่นลมมันแรงนะคะเรือประมงจมเลยค่ะที่ช่องแสมสารช่วยไว้ได้13ชีวิตนะคะแต่ยังสูญหายอีก7ค่ะก็ฝนฟ้าซะขนาดนี้เนาะเขาก็เตือนกันจังเลยนะคะเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่ไหวนะคะเหตุระทึกกลางทะเลทางภาคตะวันออกเรือประมงที่ชื่อว่าเรือสอกาญจนวารี888ประสบอุบัติเหตุถูกพายุและคลื่นลมซัดจมลงในทะเลห่างจากช่องแสมสารชลบุรีไป4ชั่วโมงลูกเรือเนี่ยมีประมาณ20คนลอยอยู่กลางทะเลเจ้าหน้าที่ช่วยมาได้แล้ว13แต่ยังมีผู้ที่สูญหายเนี่ยไม่รู้ว่าสูญหายเนี่ยคือจมหายหรือว่าลอยไปกับกระแสน้ำแบบไม่ทราบชะตากรรมอีก7รายเลยนะคะทางทัพเรือภาค1นะคะพร้อมด้วยพี่น้องเครือข่ายชาวประมงในพื้นที่ใกล้เคียงก็ระดมกำลังกันออกค้นหาแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนท่ามกลางคลื่นลมแรงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายเรือกลับเข้าฝั่งนะคะเดี๋ยวมีสถานการณ์ใดๆหรือว่ารายชื่อผู้ประสบภัยความคืบหน้าก็จะรายงานให้ได้รับทราบกันเป็นระยะค่ะโอ้โหอีกตั้ง7ชีวิตนะคะ ้าวรวมด้วยช่วยกันอธิษฐานขอให้ทั้ง7คนปลอดภัยแล้วก็ได้กลับบ้านไปพร้อมๆกันกับคนอื่นด้วยเนาะนะคะตั้ง7ชีวิตเลยทีเดียวค่ะน่าเป็นห่วงมากๆคลื่นลมก็แรงนะคะมีข่าวความคืบหน้าเดี๋ยวเราขอให้เป็นข่าวความคืบหน้าที่ดีเนาะเป็นข่าวที่ดีด้วยนะคะมาที่ภาพข่าวนี้ค่ะกระทิงทับลานเป็นยังไงวิเนี่ยโอ้โหคุณผู้ฟังคะน่าสงสารจังเลยทำไมมันผอมกระดูกโปนขนาดนั้นก็ไม่รู้นะผอมโซถึงขั้นว่าไม่มีแรงลุกไม่ขึ้นแต่ล่าสุดเขาสิ้นใจแล้วนะคะโอ้ทีมแพทย์ก็เตรียมพิสูจน์หาสาเหตุทำไมโอ้โหผอมมากๆนะคะเราเคยเห็นกระทิงนี่เป็นไงตัวใหญ่ล่ำบึกไอ้เจ้าตัวเนี้ยนอนผอมโกรกกระดูกสันหลังขึ้นเป็นหนอกเลยนะคะถึงขั้นไม่มีแรงลุกนอนอยู่ในสภาพแบบแง่แก่เลยค่ะชาวบ้านเขาไปเจอโอ้โหไปเจอช้านิดนึงเนาะไปเจอว่ามันนอนอยู่แนวชายป่าท้ายวัดทุ่งตะเคียนอยู่ที่ตำบลโคกกระชายคอนบุรีโคราชผอมโซแบบว่ากระดูกสันหลังโปนชัดเจนเลยแล้วก็มันขยับตัวไม่ได้นะคะเมื่อเย็นวันที่21เขาก็ไปแจ้งนายสำราญผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานไปตรวจสอบแล้วก็เฝ้าดูติดตามอาการของมันนะคะรวบรวมข้อมูลรายงานให้ทีมสัตวแพทย์ช่วยเหลือค่ะตอนนั้นมันยังไม่ตายนะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อเช้า 6:40 เจ้าหน้าที่เขาก็ติดตามดูอาการเขาบอกว่าล่าสุดมันตายแล้วโดยมีร่องรอยการขยับตัวห่างจากจุดเดิมเล็กน้อยเหมือนกับมันจะหันหน้ากลับเข้าสู่ป่านะคะในสภาพที่หมอบลงกับพื้นแล้วก็คุกเข่าหน้าขาหลังพับเพียบทับขาซ้ายนะคะหรือเขาเรียกกันท่านี้ว่าท่าคารวะผืนป่าค่ะก็มันพยายามกระเสือกกระสนนะคะธรรมชาติของสัตว์นะเวลาที่มันจะสิ้นใจใดๆมันก็จะเหมือนจะพยายามจะไปในจุดนั้นอะไปในจุดที่มันจะวางจะถอดร่างของมันออกอะนะก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตาไม่เห็นความผิดปกติตามร่างกายนะคะยังไม่รู้เพศเลยเพราะว่าเขานั่งทับอวัยวะเพศเขาอยู่แล้วก็ยังต้องรอผลการชันสูตรจากผู้เชี่ยวชาญเนื่องรู้แต่เพียงว่าเขาเป็นกระทิงตัวเต็มวัยแล้วแต่ว่าผอมโซมากๆนะคะเจ้าหน้าที่ก็เอาเชือกมากั้นนะคะในจุดนี้เพื่อรอทีมสัตวแพทย์มาทำการชันสูตรช่วยเหลือค่ะเสียดายจังนะคะเขามาอยู่ริมอาจจะหวังจะมาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ก็เป็นได้นะมาอยู่ซะริมเลยแต่ว่าพอรู้ตัวว่าไม่ไหวก็จะพยายามหันหน้ากลับเข้าพื้นป่าแต่ว่าไปได้นิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเนื่องจากว่าหมดแรงผอมคุณผู้ฟังไม่เคยเห็นกระทิงตัวไหนผอมขนาดนี้ผอมจนเหลือแต่กระดูกนะคะขนาดแค่โครงกระดูกนะก็ยังใหญ่เหมือนหนังหุ้มกระดูกเลยพูดงี้ดีกว่าแปลกไม่รู้เป็นโรคอะไรกินอะไรไม่ได้อะไรไปอุดตันอยู่ในกระเพาะลำไส้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไม่เคยเจอนะคะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะขอให้พี่กระทิงเขาก็ไปควบอยู่บนดาวกระทิงก็แล้วกันนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะไล่เลียงกันต่อนะคะหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐมีอะไรอีกบ้างเรื่องของอุบัติเหตุค่ะรถ6ล้อขนพนักงานโรงกลั่นน้ำมันมาพลิกคว่ำหลายตลบล้อชี้ฟ้าเลยนะคะเจ็บกันระนาวเลยค่ะ14รายด้วยกันที่ไหนล่ะคะเนี่ยชลบุรีอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะตำรวจสอบสวนร้อยตำรวจโททันนัดร้อยตำรวจโทนัดทันนะคะรองสารวัตรสอบสวนได้รับแจ้งรถรับส่งพนักงานโรงงานพลิกคว่ำมีคนเจ็บ10กว่ารายแถวๆบ้านเนินกำนันนะคะฝั่งขาเข้าพัทยาหมู่3ตำบลหนองปลาไหลบางละมุงชลบุรีก็ไปตรวจสอบค่ะเป็นรถรับส่งพนักงานแบบ6ล้อยี่ห้อ Isuzu สีขาวทะเบียนมหาสารคามนะคะ หงายท้องตีลังกาแบบล้อชี้ฟ้าแล้วก็ตกลงไปข้างทางค่ะเรียกว่าเสียหายค่อนข้างยับเยินนะคะแล้วก็มีผู้ที่โดยสารมากับรถคันนี้10กว่าคนกระจายกันไปคนละทิศคนละทางนอนร้องด้วยความเจ็บปวดทีมแพทย์กับกู้ภัยต้องรีบเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็ยืนยันตัวเลขคนเจ็บทั้งหมดเนี่ย14รายค่ะเป็นชาย12หญิง2ทั้งหมดเป็นพนักงานของโรงงานกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่แหลมฉบังซึ่งมี14คนเนี่ยมีคนนึงนะคะสาหัสแบบสาหัสมากสีแดงเลยอ่ะนายชัยยาอายุ56คนขับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะบอกกับตำรวจว่ารับพนักงานจากระยองจะไปส่งที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งที่แหลมฉบังมาถึงจุดเกิดเหตุขับมาได้ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ๆรถเนี่ยเสียการควบคุมสายไปสายมาแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางจนทำให้คนงานที่นั่งมาในรถทั้งหมด15คนบาดเจ็บส่วนสาเหตุน่าจะเป็นจากฝนตกถนนลื่นฝนตกถนนลื่นขับมา70กิโลนะคะลงข้างทางเลยทางด้านพนักงานที่นั่งมาในรถก็บอกว่าขณะที่รถวิ่งมาปกติจู่ๆรถก็สายไปสายมาจนด้านท้ายเนี่ยปัดไปปัดมาซ้ายขวาแบบปัดรุนแรงเลยก่อนที่รถเนี่ยจะเสียหลักพุ่งตกข้างทางแล้วก็พลิกนะคะตีลังกาคือตกลงไปแล้วยังไม่พอยังตีลังกาอีกหลายตลบอ่ะนะคะยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งภาวนาให้เพื่อนร่วมงานทุกคนปลอดภัยผู้สื่อข่าวก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ100เมตรโดยพบว่าขณะเกิดเหตุฝนมันตกแบบโปรยปลายนะคะไม่ได้ตกหนักตกแบบโปรยปลายตอน 6:30 นรถ6ล้อคันเนี้ยขับผ่านหน้ากล้องไปก่อนจะเห็นว่ามีการเบรกกระทันหันจนเกิดเสียการทรงตัวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนและตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อสรุปหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ขับมาแล้วเบรกกระทันหันนะคะฝนตกถนนลื่นเสียหลักเลยแล้วเบรกอะไรล่ะเนาะแล้วเบรกอะไรยังไงนะคะโอ้14รายนะคะมีสาหัสรหัสสีแดง1รายค่ะก็ขอให้อาการดีขึ้นดีขึ้นเป็นปกติขวัญเอ้ยขวัญมานะนึกภาพไอ้แคทจะถลายลงข้างทางก็แย่แล้วดันไปอีกหลายตลบนี่โอ้ยเนาะเก็บคองอเข่ากันไม่ทันเลยนะคะลักษณะแบบนี้เนาะฝนตกถนนลื่นขับรถก็ระมัดระวังนะคะคนพร้อมรถพร้อมนะล้อค่อยหมุนดอกยงดอกยางนะคะสำคัญค่ะแล้วก็ระบบเบรกระบบไฟนะคะสันที่ปัดน้ำฝนน้ำฝนใดๆนะมันต้องพร้อมแล้วก็สติสตังของคนขับด้วยนะอันนี้ก็ทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะลองไปดูคอลัมน์ในกระแสกันนิดนึงค่ะคอลัมน์ในกระแสมีอะไรกันบ้างเอาไปดูราคาทองกันหน่อยไหมยังไงนะคะราคาทองคำมีหลายท่านก็ติดตามกันอยู่สำหรับราคาทองวันนี้นะคะเขาก็จนถึงบ่ายโมง2นาทีปรับมาแล้ว17ครั้งค่ะนะคะสรุปที่ติดลบอยู่500บาทนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งขายออกณเวลานี้ก็คือบาทละ 68,100 ทองรูปพรรณก็บาทละ 68,900 แต่ถ้าคุณเอาทองของคุณไปขายณวันนี้คุณจะได้บาทละ 67,900 นะคะบาทละ 67,900 อันนี้คือราคาที่เขาหักเปอร์เซ็นต์อะไรใดๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามนี้เนาะเรื่องของราคาทองนะคะส่วนในคอลัมน์อาชญากรรมอ๋อคุณผู้ฟังมีเรื่องนึงนะคะที่เขาเตือนกันมาน่าสนใจอยู่นะแอนว่าใครเคยเป็นบ้างเนี่ยเขาเตือนกันมาเรื่องเนี้ยฟังกันซะหน่อยดีไหมเรื่องของอาการจามค่ะฮัตชิวฮัตช่อยชิวเช่าอะไรต่างๆเนี่ยอาการจามแต่ละคนก็อาจจะต่างๆกันไปจามแบบอั้นๆจามแบบแรงๆนะคะจามแบบไม่เกรงใจผู้คนนู่นช่วยนะมีหลายแบบมันมีผลดีผลเสียอะไรยังไงอย่างหนุ่มคนนี้ก่อนเอาหนุ่มคนเนี้ยเขามาเตือนภัยเหมือนกับเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้ร่างกายหนักนะคะโดยเฉพาะหลังเขาก็บอกว่าเขาจามครั้งเดียวหมอนรองกระดูกปริเลยค่ะ รีแบบไร้เรี่ยวแรงทรุดลงกับพื้นทันทีเขาชื่อว่าคุณพิษณุคุณพิษณุเขาเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์บอกว่าวันเกิดเหตุวันนั้นเขาพ่นยารักษาฤทธิ์สีดวงจมูกเป็นหลายโรคเนาะรักษาฤทธิ์สีดวงจมูกนะคะแล้วเขาก็เลยเกิดอาการจามออกมาอย่างรุนแรงกว่าปกติแล้วก็ประกอบกับในตอนนั้นเขาถือของหนักอยู่ถือกระเป๋านะคะแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงที่ขาข้างเดียวนะคะทำให้เขาเนี่ยทรุดร่างกายเขาทรุดแล้วมันชาเขาบอกว่าสะชาไปซีกหนึ่งเลยขาข้างขวาไม่มีแรงเลยครับเหมือนผมโดนไฟช็อตหมดแรงบอกรู้แหละว่าตัวเองใช้แค่แขนกับขาอีกข้างหนึ่งได้ก็เลยต้องรีบย่อตัวลงคือมันจะเพื่อที่มันจะไม่ได้ปวดคือมันเจ็บแบบถ้า10ก็คือเต็ม10เลยนะคะคุณพิษณุเขาเล่าให้ฟังแบบนี้สาเหตุเขาบอกว่าเกิดจากที่เขามีรอยของโรคเก่าเมื่อ5ปีก่อนเขาเคยเกิดการเอี้ยวตัวผิดท่าเพื่อปรับเบาะรถยนต์ดังนั้นนะคะมันบอกครั้งนั้นก็หนักถึงขั้นว่าเขาเดินไม่ได้คุณผู้ฟังอย่าลืมนะเนี่ยเขาบอกเขาเอี้ยวตัวผิดท่าเพื่อปรับเบาะรถยนต์ถึงขั้นทำให้เขาเดินไม่ได้เลยจะเอี้ยวจะอะไรก็ต้องดูให้ดีนะคะบอกแต่ว่าโชคดีครั้งเนี้ยเขายังพอพยุงตัวเองได้นะคะโดยมีคนช่วยโดยที่เขาต้องเดินทางไปโรงพยาบาลไปตรวจ MRI แล้วหมอก็แจ้งว่าหมอนรองกระดูกปริบอกโชคดีที่ยังไม่ถึงขั้นปลิ้นถ้าปลิ้นเนี่ยต้องผ่าตัดแล้วอันนี้แค่ปริตลอดระยะเวลาเขาก็ระวังตัวมาโดยตลอดไม่ทำงานหนักไม่ยกของหนักแต่ไม่คิดเลยว่าอาการจามเพียงครั้งเดียวในวันนั้นจะทำให้อาการโรคเก่าที่หายไป5ปีกำเริบขึ้นมาซึ่งในคนปกติทั่วไปก็อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยแต่หากว่าใครมีอาการปวดหลังอยู่บ่อยๆแนะนำให้ไปพบแพทย์และหากปล่อยไว้มันอาจจะรุนแรงขึ้นได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากเรื่องราวของเขาเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ต้องขับรถยกของหนักหรือว่าทำกิจกรรมแบบก้มๆเงยๆให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าอาการเหล่านี้อาจจะสะสมโดยไม่รู้ตัวจนถึงจุดที่ร่างกายไม่ไหวและหากถึงขั้นหมอนรองกระดูกปลิ้นก็ต้องจบลงด้วยการผ่าตัดซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับเขาก็เป็นได้นะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของอาการจามนะคะคุณผู้ฟังเขาก็มีคำเตือนกันมานะว่าเวลาจามเนี่ยเราควรจะจามยังไงแอนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแอนจามแบบอั้นๆ นะคะคือไม่รู้เหมือนกันว่าใครสั่งใครสอนไม่มีแต่แบบไม่ชอบจามดังๆอ่ะมีความรู้สึกว่ามันดูไม่สุภาพอะไรเงี้ยไม่อยากจามดังอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าเราจามแล้วคนเขาจะคิดยังไงเขาจะแบบโอ้โหมาจามมาอะไรช่วยอะไรใกล้ๆเนี่ยเธอเป็นหวัดเธอป่วยอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแอนก็จะจามแบบอั้นๆนะคะเอามือปิดปากปิดจมูกล็อกชิ่วออกมานิดเดียวอั้นสุดๆไม่ดีเลยค่ะคุณผู้ฟังนะเนี่ยอาการกลั้นจามนะคะเขาบอกว่าคนเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยเป็นเพราะคิดว่ามันเสียงดังนะคะอาจจะอยู่ในห้องประชุมอาจจะอยู่ในลิฟต์บางคนก็เกรงใจคนอื่นนะคะแล้วบางคนก็กลั้นจนเป็นนิสัยใช่เลยแอนก็เริ่มจากอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นนิสัยบอกแต่รู้หรือไม่ว่าอาการกลั้นจามนะอันตรายกว่าสุขกับสุขภาพมากกว่าที่คุณคิดนะคะกลั้นจามเนี่ยเป็นการบังคับตัวเองไม่ให้จามนะคะไม่ว่าจะด้วยการกลั้นหายใจเอามือปิดปากปิดจมูกพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลให้กระดูกอ่อนตรงกระเดือกเนี่ยหักจากการจามแล้วได้ถ้าเกิดสมมติจามแล้วนะคะอันเสร็จได้ยินเสียงกระดูกมันดังกรึบกรอบนะคะหรือมีอาการคอบวมจากลมรั่วเพราะว่าลมแทรกไปตามเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังได้บางคนอาจจะปิดปากปิดจมูกตอนจามปิดซะสนิทเลยปิดปากกลั้นจามนะคะขณะที่เป็นหวัดคัดจมูกลมเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันหาทางออกทางปากไม่ได้มันไปออกทางหูแทนก็เลยไปทำให้หูชั้นกลางอักเสบแล้วบางรายอาจจะส่งผลถึงสมองได้เลยนะคะนี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเรื่องเล็กๆเช่นการกลั้นจามเนี่ยมันอันตรายได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วอย่ากลั้นจามนะคะเกรงใจคนอื่นก็ให้ก้มลงไปจามนะคะเอาข้อศอกยกขึ้นมานะคะแล้วก็เอาหน้ามุดไปตรงข้อศอกเราอะยกข้อศอกขึ้นมาก้มหน้าลงไปจามแบบนั้นให้งอข้อศอกขึ้นมาปิดไม่ใช่เอาปากนะไม่เอ้ยไม่ขออภัยไม่ใช่เอามือนะมือมาปิดเนี่ยมันปิดมิดเกินไปนะคะไม่ได้เอาให้เอาข้อศอกนะคะแบบนั้น แล้วก็หันไปในทิศทางที่ไม่มีคนอยู่เป็นการที่เราก็เกรงใจคนอื่นแล้วล่ะเขาก็เห็นเขาก็ต้องรู้แล้วก็ไม่ทำอันตรายต่อตัวเองด้วยนะคะกลั้นจามนะคะแอนก็เลิกกลั้นแล้วค่ะจนคุณผู้ฟังเคยกลั้นจามจนมันเป็นนิสัยตอนแรกไม่รู้ว่าไออาการที่เราจะปล่อยจามออกมาอย่างเต็มที่เนี่ยคือยังไงวะเนี่ย คือกลั้นมาตั้งนานนะคะจนมารู้อีกทีก็โอ้อ่านดูแล้วเนาะมันไม่ปลอดภัยจริงๆนะคะหลังจากนั้นก็จามให้มันเต็มเหนียวแต่ว่า ไม่ใช่ว่าหันไปใส่ชาวบ้านเขานะเต็มเหนียวของเราก็คือว่าเราไม่ต้องอั้นอะไรอีกแล้วไม่ให้มันออกปากมันไปออกหูออกคอจะสังเกตได้ว่าเวลากลั้นแอนก็ยังสังเกตตัวเองนะมันเหมือนกับเจ็บคอแฮะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเกิดจากอาการที่เรากลั้นจามนึกว่ามันระคายเคืองมั้งเราก็เลยจามอะไรแบบเนี้ยนึกว่าเนี่ยมันเพราะมันพันพัวกันอยู่ในนี้แหละคอหูนะคะข้างในกะโหลกเรามันเป็นโพรงอะเนาะมันเกิดอะไรขึ้นมันก็คงระคายเคืองถึงกันแต่ใครจะไปนึกถึงว่ามันอันตรายได้มากมายขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราไม่กลั้นจามนะคะเราก็เอามือไม่ใช่มือเอาแค่ถ้ามือก็เอาหลวมๆนะคะให้มันได้ลมเนี่ยออกมาจากปากเราด้วยอะไรแบบนี้ก็หาเทคนิคเอาก็แล้วกันนะคะแต่ว่าอย่ากลั้นจามเนาะตามนี้นะคะอ่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะในคอลัมน์สุขภาพนี่เขาก็เตือนเรากันมาก็ขอบคุณคุณพิษณุนะจามครั้งเดียวนะคะหมอนรองกระดูกปลิเลยโชคดีที่ไม่ถึงกับปลิ้นอะไรก็เกิดได้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะบ่ายโมง51นาทีค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างอ่ะสักนิดหนึ่งนะคะสักนิดหนึ่งกับเรื่องของแอมไซยาไนด์ค่ะคดีที่8มาแล้วนะศาลอาญานะคะอ่านคำพิพากษาแอมไซยาไนด์คดีนี้เป็นคดีที่8นะคะก็สำหรับแอมอายุ39ปีจำเลยโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นปกปิดความผิดหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้และปลอมปนทำให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตายนะคะตั้งกรณีเมื่อวันที่15สิงหาปี65เนาะนางจันทรัตน์วงไกรศิลป์หรือจุ๋มเสียชีวิตตอนนั้นอายุ43ได้ออกไปเจอกับแอมที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใกล้บ้านในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อกลับถึงบ้านปั๊บสามีเจอว่าจุ๋มเนี่ยนอนแน่นิ่งก็พาไปส่งโรงพยาบาลชะอำแต่จุ๋มเสียชีวิตผู้ตายมีความเชื่อมโยงกับจำเลยกับแอมในลักษณะร่วมกันลงทุนปล่อยเงินกู้โดยได้โอนเงินร่วมทุนไป 70,000 บาทและจำเลยนะคะแล้วแอมเนี่ยก็ได้ยืมเงินส่วนตัวต่างหากอีก 26,800 ศาลก็พิเคราะห์ว่า9สิงหาปี65แอมซื้อไซยาไนด์มา1กระปุกนัดจุ๋มวันที่15สิงหาเจอกันว่าจะคืนเงินให้พร้อมกับเงินกู้แล้วก็ดอกบ้งดอกเบี้ยแล้วก็เอายาแก้อาการลองโควิดมาให้ด้วยที่ปั๊มน้ำมันที่เพชรบุรีจากนั้นสามีของจุ๋มกลับมาเจอเมียนอนหมดสติที่บ้านเอาส่งโรงพยาบาลเมียก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์ที่รับตัวจุ๋มไว้ได้เจาะเลือดและพบอาการผิดปกติว่ามันมีค่ากรดสูงในตับจากการอักเสบแต่ไม่พบสาเหตุของการอักเสบว่ามาจากจุดไหนนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมีความเห็นว่าอาการของจุ๋มเป็นการทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนมีผลต่อหัวใจและสมองลักษณะอาการเหมือนกับลักษณะอาการเช่นเดียวกับผู้ตายเชื่อว่าจุ๋มเนี่ยได้รับสารพิษไซยาไนด์จำนวนมากตำรวจเขาก็โทรศัพท์ได้นอกจากนี้พยานจากตำรวจก็ได้ตรวจสอบโทรศัพท์ของจุ๋มผู้ตายพบการแชทชวนลงทุนแชทหลักฐานการโอนเงินให้กับแอมนะคะรวมแล้ว 26,800 บาทแล้วก็ไฟล์เสียงพูดคุยระหว่างแอมกับจุ๋มผู้ตายลักษณะนัดกันนะคะโดยแอมเนี่ยนัด ผู้ตายว่าจะนำเงินมาคืนให้พร้อมดอกเบี้ยวันที่12สิงหาแต่เมื่อเห็นว่าเป็นวันหยุดและมีสามีกับลูกของผู้ตายอยู่บ้านก็เลยขอเลื่อนเป็นวันที่15ไปนัดเจอกันที่ปั๊มเพื่อที่จะไม่ให้มีใครรู้เห็นแล้วก็เอาบอกว่าจะเอายารักษาลองโควิดเนี่ยมาให้จุ๋มด้วยนะคะทางด้านพยานที่เป็นหัวหน้างานของจุ๋มก็บอกว่าจุ๋มเนี่ยแข็งแรงมาโดยตลอดถึงเขาจะเคยเป็นโควิดแต่เขาไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเพียงแต่ยังมีอาการไอแค่นั้นเองแม้จะไม่มีประจักษ์พยานพบเห็นการพบกันระหว่าง2คนนะคะแต่ว่าแอมเนี่ยปลอมปนสารพิษไซยาไนด์ให้กับจุ๋มกินได้ยังไงนะคะแล้วก็
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: พร้อมใครชายใดชม
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
11: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วย
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: เรา
11: ับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะคืบหน้าเหตุเรือประมงอับปางบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรอดชีวิต15คนเสียชีวิต3สูญหาย4เร่งค้นหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-Eที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: ความคืบหน้าเหตุเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยว่าทางสมาคมได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันนี้เบื้องต้นทราบว่าเรือประมงดังกล่าวประสบเหตุอับปางตั้งแต่เวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเรือประมงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้เข้าช่วยเหลือสามารถช่วยเหลือลูกเรือขึ้นมาได้15คนขณะที่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต3รายและยังมีผู้สูญหายอีก4รายรวมจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด22คนเป็นคนไทย2คนและชาวเมียนมา20คนขณะนี้เรือประมงกำลังนำผู้รอดชีวิตทั้ง15คนเดินทางกลับเข้าฝั่งบริเวณช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมนำร่างผู้เสียชีวิตกลับขึ้นฝั่งโดยคาดว่าจะเดินทางถึงช่องแสมสารในเวลาประมาณ15นาฬิกาวันนี้ด้านทัพเรือภาคที่1ได้ส่งเรือพร้อมเจ้าหน้าที่มนุษย์กบเข้าสนับสนุนภารกิจค้นหาในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมประสานเรือประมงบริเวณใกล้เคียงร่วมค้นหาผู้สูญหายศาลอุทธรณ์ภาค9อ่านคำพิพากษาคดีนายอาดือนันตกเป็นจำเลยในคดีความผิดฐานก่อการร้ายอังยีและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิดจากกรณีให้การช่วยเหลือและส่งเสบียงอาหารแก่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณแหล่งพักพิงและสถานที่ฝึกยุทธวิธีในพื้นที่บ้านคลองสะเขาจานันตำบลพร่อนและตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในช่วงปี2568โดยศาลอุทธรณ์ภาค9มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลจังหวัดยะลาให้ลงโทษจำคุก2ปี21เดือนนายอาดือนันโดยไม่รอการลงโทษซึ่งศาลพิจารณาว่าแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพแต่พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงเห็นพ้องกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพร้อมให้คุมขังจำเลยระหว่างฎีกาป๋องสุพันธ์เข้าให้ปากคำตำรวจในฐานะพยานยืนยันพร้อมชี้แจงทุกข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิหวันโชติคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
10: ในเสมืองงิ้วงามหรือป๋องสุพันธ์เสียนพระเดินทางเข้าให้ปากคำพนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามในฐานะพยานหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในกรรมการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชติพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับการทำบุญและการจัดสร้างพระมามอบให้ตำรวจยืนยันไม่เคยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินโดยเข้าร่วมเป็นกรรมการเพราะศรัทธาและเห็นว่ามูลนิธิมีประโยชน์ป๋องสุพันธ์ระบุว่าเท่าที่ทราบมีเงินโอนเข้ามูลนิธิประมาณ20ล้านบาทและยังมีเงินคงเหลือบางส่วนถูกนำไปซื้อเครื่องมือแพทย์และเข้าสารช่วยชาวบ้านพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการเรียกประชุมมูลนิธิตั้งแต่จัดตั้งส่วนกรณีเหรียญเหนือดวงยืนยันไม่ได้เป็นผู้สร้างและพร้อมเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการถวายทองในภายหลังส่วนข่าวที่เกิดขึ้นยอมรับว่ารู้สึกเสียใจและพูดไม่ออกเพราะเคารพอดีตเจ้าอาวาสมานานกว่า10ปียืนยันวันนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาและต้องการให้ตำรวจดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าหากใครผิดก็ว่ากันตามผิดและไม่ต้องการให้เรื่องที่เกิดขึ้นกระทบต่อความศรัทธาในพุทธศาสนาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
1: เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
5: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
5: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
1: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
5: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
1: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
5: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
1: ่โอ้ยขอเข้าสั่งง่ายแค่โทร
12: 0894780889
1: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
5: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
12: 0894780889
5: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
13: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะ14นาฬิกามากับฟ้าฝนเนี่ยคุณผู้ฟังค่ะคลึ้มทุกวันตกทุกวันเลยในส่วนของจังหวัดลพบุรีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่าให้ระมัดระวังฟ้าฝนหน่อยนะช่วงนี้เกษตรกรนะต้องใส่ใจดูแลพืชผักดีๆเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ใส่น้ำมันเยอะๆช่วงนี้น้ำมันก็แพงซะด้วยนะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะเข้าสู่ในเรื่องราวของรายการการเกษตรค่ะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการกับบรูมิโน่ลาย07อินแพคลามูดฟ้าเขียวพร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งสึนามิค่ะช่วงนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยนะคะจะฉีดยาจะฉีดฮอร์โมนก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะสึนามิตัวนี้ปรับในเรื่องราวของโครงสร้างดินนะคะแก้ปัญหาพืชผักยืนตายต้นบำรุงดูแลรากนะคุณผู้ฟังนะเอาไปใช้ดูเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆก็มีนะคะยาขาดนอนยาขาดเพลียครบเซตในเรื่องราวของการเกษตรกับนะรายการของเรา0894780889ค่ะ0894780889ย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจำอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จัดส่งทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการของเราโทรเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่สุกัญญาให้ไว้เมื่อสักครู่นี้มีแค่เบอร์เดียวนะสินค้าของเราไม่มีวางจำหน่ายนะคะมีแค่โทรสั่งเดี๋ยวเราจัดส่งให้0894780889สวัสดีค่ะคุณเจ้ากาย
14: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมครับในสภาพอากาศที่ขมุกขมัวกันนะครับ
11: ในสภาพอากาศที่ดิฉันต้องการหมอนและผ้าห่มเหลือเกิน
14: ช่วงนี้ใจคอไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเลย
11: เป็นอะไรอ่ะ
14: โอ้วันนี้ผมขับรถไปที่ไร่ที่สวนนะน้ำเต็มคลองปริ่มคลองเกือบทุกคลองเลยคุณสุปัญญา
11: เนาะแถวไหนเนี่ยคุณไปอ่ะ
14: ก็ตั้งแต่ไซน้อยไปลาดบุญหลวงเนี่ย
11: โอ้โหยาวเลยนะ
14: คลองพญาบันลือที่ว่าไม่ค่อยมีน้ำในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะ
11: ค่ะตอนนี้เป็นไงตอนนี้เป็นไง
14: ปริ่มอยู่เหมือนกันนะขึ้นไวนะ
11: โอ้ยนี่ไงก็ถึงได้บอกว่านอนน่ะอย่าหลับนะอย่าเผลอล่ะน้องน้ำแอบมากลางคืน
14: โอ้โหกรมอุตุประกาศเตือนพี่เลยนะคุณสุกัญญา
11: ใช่นี่เห็นบอกอีกแล้ว21-26
14: เขาบอกว่าจะตกทั้งวันน่ะครับ
11: ทั้งวันทั้งคืนเลยป่ะเมื่อเช้านี้ลพบุรีโอ้โหคุณเจ้าไก่เมื่อคืนอยู่ๆนะฟ้าไม่มีลมไม่มีอยู่ๆกระจักจักจักจักจักแล้วอาสักพักหายไปกระจักจักจักจักจักยาวมันยันเช้าเมื่อเช้าเนี้ย
14: ถูกครับเนี่ยก็เพิ่งหยุดสักพักเองของผมนะคุณสุภาจารย์ตกตั้งแต่เมื่อคืนน่ะครับโอ้เราพื้นที่ที่ผมเห็นแผนที่ประเทศไทยที่ทางกรมอุตุเขาเตือนนี่แดงเผือกเลยนะไม่ใช่คลื่นความร้อนนะคุณสุกัญญาคือ
11: ไม่ใช่ฝุ่นนี่ไม่ใช่ฝุ่น PM ใช่ไหม
14: เออพื้นที่ที่ฝนน่าจะตกหนักครับ
11: เออเนี่ยต้องระวังอ่ะคุณผู้ฟังนะช่วงนี้ย้ำเตือนเลยว่ามาแน่ๆของแท้และแน่นอนตอนนี้ฝนน่ะ
14: ใช่ใช่ครับเอาเราก็พยายามระบายน้ำออกจากกล้องเฮ้ยออกจากไร
11: ่เออออกจากไร่ออกจากนา
14: ให้ทันนะครับโอ้ช่วงนี้ก็น่าเห็นใจหลายๆท่านนะพึ่งหว่านข้าวอะไรไปข้าวกำลังได้เดือน2เดือนอะไรเงี้ยต้องมาคอยระมัดระวังน้ำอีก
11: ใช่แล้วไหนจะพวก
14: นะ
11: ไหนจะพวกโรคพืชต่างๆที่มากับฟ้ากับฝนด้วยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยคุณเจ้าไก
14: ่เขาก็ผมเห็นเขาก็เตือนเราต้องระวังคืออย่างนี้คุณสุกัญญาหลายแหล่งนักวิชาการเขาก็เตือนว่าถ้าน้ำมันท่วมรอบนี้มันจะพอท่วมเนี่ยมันไม่ถ้าน้ำมันอยู่นานนะมันจะไม่เหมือนช่วงปี54หรือว่าก่อนนั้นแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณสุบัญญาเพราะว่ากากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะมันก็น่าจะปนเปื้อนเยอะพอปนเปื้อนเยอะน้ำท่วมมันจะไปไหนอ่ะมันก็ล่องลอยอยู่ในแหล่งที่มันน้ำท่วมนี่แหละ
11: โอ้โห
14: คุณสุกัญญานึกภาพออกเลยใช่ไหม
11: นึกภาพออกเลยสิถึงร้องโอ้โหเนี่ย
14: เออโหแล้วตอนนี้ประเทศไทยอย่างที่เราเห็นข่าวอะเหมือนเป็นประเทศที่แบบโอ้โหโดนเขาเรียกว่าอะไรขยะที่แบบมันมีมลพิษอะเยอะมากเลยนะครับฉะนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะถ้าน้ำมันเยอะแบบนั้นนะคือมันส่งผลเสียอะไรคือสภาพดินส่วนยาเราทำการเกษตรเนี่ยพอสภาพดินมันมีการปนเปื้อนของพวกเคมีสารเคมีหรือว่าที่มันตกค้างที่มันย่อยสลายช้าเนี่ยมันมีผลกระทบกับการปลูกรอบใหม่ด้วยอ่ะตรงนี้ผมว่าน่าจะเรื่องน่าจะยาวนะถ้ามันท่วมมันนะ
11: ค
14: ่
11: ะ
14: ก็ภาวนาว่าให้ฝนมันเบาๆอย่าท่วมเลยครับแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมแหละอันไหนที่ท่านทำไร่ผักเนี่ยส่วนใหญ่มีบทเรียนแล้วไงคุณสุกัญญาผมเห็นหลายๆพื้นที่เขาก็เอาแบคโฮมาทำคันกั้นล้อมสวนของเราน
11: ะ
14: สูงมาก
11: กันน้ำ
14: แต่หลายๆท่านหลายๆท่านเป็นที่เช่าจะทำอย่างนั้นก็
11: ไม่ได้
14: ไม่ไหว
11: ไม่ไหวไม่ไหวเราไปลงทุนในพื้นที่คนอื่นน่ะมันไม่ได้นะ
14: นั่นแหละก็ระมัดระวังครับแต่ช่วงนี้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองยังไงฟ้าเปิดมันต้องเปิดให้เราบ้างเลยนะคุณสุกัญญา
11: ใช่มีเมื่อช่วงเช้าลพบุรีเปิดช่วงประมาณ2โมง
14: เออเราต้องลงไปสำรวจ
11: แล้วเปิดนะนี่ขนาดฝนตกฉ่ำทั้งคืนนะเปิดมานี่จ้อยบอกเลยคุณเจ้าไก่ร้อน
14: ถูกครับเนี่ยแหละโรคพืชมันจะขึ้นเร็วจะเป็นไวที่ผมเตือนบ่อยๆในช่วงนี้คุณสุกัญญาคือความชื้นแล้วแดดแม่งแรงอ่ะเนี่ยมันจะเป็นโรคไวมากเลยนะฉะนั้นฟ้าเปิดท่านฉีดยาเชื้อราไปเลยคุณสุกัญญา มันช่วยได้แต่ดูจังหวะด้วยนะเพราะว่าบางทีแดดแรงมากก็ไม่ดีอย่างที่แนะนำบ่อยๆแหละแต่ถ้าหลังฝนตกเนี่ยมันใบมันก็ยังเปียกอยู่มันก็ยังไม่ร้อนจ๋านะคุณสุกัญญาก็ยังพอฉีดได้ต้องถกจริงช่วงจังหวะเอานะครับสำหรับท่านที่ปลูกพืชผักเพราะว่าพืชผักมันเป็นพืชอายุสั้นแล้วพอมันมีผลกระทบแล้วเกิดโรคเนี่ยมันลามไวมากนะคุณสุภาชัยหลายท่านเนี่ยชะล่าใจจริงๆผมบอกเลยไม่ฉีดหรอกฉีดไม่ได้มันต้องมีเวลาให้เราฉีดแหละคุณสุภาชัยเชื่อผมเถอะ
11: ใช่
14: คื ฟ้าเปิดเราต้องฉีดเลยครับไม่งั้นมันเสียหายแน่ผมบอกเลย
15: นี่ก่อนที่ฟ้าจะเปิดแล้วเราจะฉีดเลยเราต้องมีผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องมียามีของไว้ในบ้านเรานะจะปุ๊บปุ๊บปั๊บไม่มียาเนี่ยจะไปฉีดได้ไงเราต้องเตรียมไว้รอเลย
14: ถูกต้องช่วงเนี้ยพวกเพลี้ยพวกเนี้ยการระบาดมันค่อนข้างจะน้อยแหละเพราะมันปลดมันตกที
15: ่
14: แต่มันจะกลับมากลับกันก็คือโรคคือ
15: เชื้อรา
14: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อราทางดินบ้างทางโคนบ้างทางใบบ้างทางยอดบ้างก็หลายอาการหลายๆพื้นมันก็แตกต่างกันไปนะเพราะนั้นก็ต้องฉีดคุณสุกัญญาไม่งั้นเสียหายเยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสภาพอากาศมันจะเป็นแบบไหนแต่ส่วนใหญ่หลังฝนตกอย่างที่เราเจอกันอย่างคุณสุกัญญาบอกแดดมันจะมาไงพอแดดมาเนี่ยชะงักนะคุณสุกัญญาคือมันจะชะงักการเจริญเติบโตแล้วตอนเช้าๆเนี่ยลมเย็นๆก็เริ่มมาอีกแล้วโอ้คือลมข้างบนฮะ
15: ลมเย็นๆที่มานี่ลมฝนหรือว่าลมอะไร
14: ลมฝนคือลมทิศทางลมข้างบนน่ะค่อนข้างจะกำหนดยากแล้วก็มันไม่เป็นไปในทิศทางที่เราเคยเจอนะบางทีผมว่างๆผมก็มองดูเมฆนะคุณสุญญาบางทีมันมาทางตะวันตกบ้างอ้าวตะวันตกใกล้จะถึงเราแล้วไม่ตกเจอมาทางเหนือดันกลับไปตะวันตกอย่างเงี้ยลองไปสังเกตดูนะคือมันปกติอ่ะมันมาทางไหนมันก็ไปทางนั้นน่ะแหละมันก็จะตกแบบจู๊ดนึงแล้วก็หายไปแต่ตอนนี้เหมือนสภาพบรรยากาศข้างบนมันดันกันอยู่อ่ะฉะนั้นฝนฟ้ามันก็เลยตกบ่อยอ่ะตกทีคุณสุภ
15: าตกทีตกบ่อย
14: เราก็เอามาเล่าให้ฟังถ้าท่านชอบสังเกตอ่ะผมว่าหลายๆท่านก็คงจะคิดเหมือนผมอ่ะแหละว่าทำไมปีนี้มันแปลกๆว่ะ
15: มันแปลกเนาะอากาศสุญญาว่ามันแปลกๆนะ
14: แปลกครับแปลกครับครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้วันนี้ก็โทรสั่งคาเลนกันเยอะนะสุญญาแสดงว่าก็ยังเริ่มทำใหม่หรือว่าเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มทำใหม่ให้มันหมดฝนหมดอะไรไปก่อนมีน้องมีน้ำมีฝนก็หมักไปก่อนก็ดีคุณสุญญาเราก็หมักทิ้งไว้ใจเย็นๆใจร่มๆรอเวลาครับ
15: บางคนมันก็ใจล่มไม่ได้เนาะคุณเจ้าไก่เอ้ย
14: ทำไมอ่ะครับ
15: อ้าว
14: ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมก็เป็นเหมือนกันหมดแหละคือทุกคนก็อยู่ในเขาอะไรอยู่ในสภาวะเดียวกันแหละ
15: ใช่ไหม
14: ต้องกินต้องใช้นั่นแหละ
15: อย่างว่านี่แล้วที่สำคัญนะโอ้โหบอกเลยน้ำมันเนี่ยจะ40แล้ว
14: ขึ้นอีกแล้วเหรอ
15: โอ้ยไม่อยากจะขึ้นแล้วรถอ่ะ
14: ไม่อยากจะขึ้นเลยใช่ไหม
15: ใช่ไม่อยากจะขับออกไปไหนแล้วตอนนี้
14: เกาะรถชาวบ้านเข้าไปก่อน
15: ชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้เราเกาะเพราะเขาก็ไม่อยากใช้รถเหมือนกัน
14: เอออะไรวะผมเพิ่งไปเติมเมื่อ2วันที่แล้วขึ้นอีกแล้ว
15: มันก็คุณใช้อะไรดิฉันใช้91
14: ดีเซลผมดีเซล
15: 91มัน39บาทกว่าแล้วเนี่ยจะ40อยู่แล้ว
14: ของผมเติมล่าสุด40กว่าบาท
15: นะเห็นไหมดีเซลขึ้นละ9ดีเซลยังไงมันขึ้นเยอะ91อยู่แล้ว
14: ใช่เดี๋ยวมันก็กระทบค่าของชีพ
15: จริงๆแล้วถ้าท่านนะจะให้นะในเรื่องราวของเห็นบอกว่าจะมีให้บัตรสวัสดิการอะไรเพิ่มนะคุณยาว่าเปลี่ยนมาปรับเป็นรถน้ำมันเถอะปรับรถน้ำมันปรับรถไข่เอ้ยหมูเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณยาว่าอย่างงี้มันดีกว่านะ
14: ใช่
15: ไม่แน่ใจ
14: พูดถึงถ้าปรับรถน้ำมันอ่ะคนทั้งประเทศแหละคุณสุญญาไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร
15: เออ
14: หรือว่าคนทำงาน
15: ค
14: ่
15: าพ่อค่าคนทำงานอาชีพต่างๆก็ใช้รถใช้ถนนน่ะ
14: ใช่ถูกต้องครับครับเราก็ไอ้รายการเรารายการเกษตร
15: รายการเกษตรแต่ก็บ่นหน่อยเนื้อโอ้ตอนนี้น้ำมันเยอะฝนมันตกอ่ะมันต้องสูบน้ำหนีอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันท่วมผักอ่ะ
14: เป็นเกษตรกรนี่โอ้โหต้องทนจริงๆคุณสุญญาร้อนก็ต้องทอนน้ำมาน้ำก็ไม่มีน้ำเยอะก็ต้องดูดออกเสียได้ค่าน้ำมันเนี่ยแหละ
15: อืม
14: ใช่ไหม
15: อืม
14: วางแผนกันดีๆ
15: วางแผนดีๆวางแผนดีๆปลูกก็ดูแลดีๆถ้าเกิดตอนนี้ให้อาหารทางดินไม่ได้ก็เสริมทางใบเอาบูมิโนไลน์07ยกแก๊งไปฉีดพ่นนะ
14: ใช่ใช้ได้นะเราฉีดสลับกับเชื้อราก็ได้เราสมมติว่าวันนี้เราฉีดยาเชื้อราเรียบร้อยแล้วดูแล้วว่ามันน่าจะหยุดแล้วอย่างเงี้ยอีกสัก2วันเราก็เอาบูมิโนไลน์07หรือว่าลามูสอิมแพคไปฉีดได
15: ้
14: ก็ฉีดสลับกันอย่างเงี้ยจะได้ผลดีผลผลิตของเราก็จะมีต่อเนื่องเหมือนกันก็ลองดูสำหรับท่านที่ทำพืชผักอายุสั้นนะครับบางทีมันสั้นมันสั้นจริงๆนะคุณสุกัญญา ยกตัวอย่างอย่างผักบุ้งจีนเนี่ยสั้นมากเลยนะปกติแต่ก่อนเนี่ยประมาณ 25-28 วันนะแต่ช่วงปลูกช่วงเนี้ยมันก็โตดีคุณสุกัญญามันประมาณ22-25 วันแต่ปัญหาคือว่าเนี่ยแหละโรคถ้าเป็นผักบุ้งก็จะเป็นราสนิมขาว
15: ค่ะ
14: พวกราสนิมขาวในผักบุ้งต้องฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยนะเป็นแล้วไม่หายหรอกคุณสุกัญญาใบเสียเลยแล้วลามไว
15: ลามไวใช่ไหมพวกเนี้ย
14: ใช่ลามไวมากเหมือนราน้ำค้างราน้ำค้างในพืชผักต่างๆนะวะไม่ว่าจะเป็นตระกูลแตงบัวพวกเนี้ยถั่วมะละพวกพริกพวกเนี้ยมันก็เป็นหรือว่าคะน้ากวางตุ้งอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันนี้มันต้องฉีดป้องกันครับฉีดป้องกันความเสียหายมันจะน้อยเชื่อผมเถอะคุณสุกัญญาเพราะบางท่านรอเป็นมันฉีดไม่อยู่
15: นี่ดิฉันก็เชื่อคุณทุกวันนะพอฟ้าแจ้งจังหวังดิฉันเอาก่อนแล้วไม่รอแล้วเพราะว่ายังไงอ่ะเพราะเรามีผลิตภัณฑ์มีของมียาอยู่ที่บ้านนะฉีดไปเลยแต่ถ้านี่เนี่ยถึงได้บอกว่าต้องเตรียมยาไว้อย่ามัวรีรอเพราะว่าเราไม่รู้ฟ้ามันจะเปิดตอนไหนอ่ะ
14: ถูกใช่ถ้ามีของที่บ้านเราก็โอ้จัดแจงจัดการเราได้
15: ใช่และดิฉันเชื่อว่าเกษตรกรเราอะเกือบทุกบ้านทุกหลังคาเรือนมีอุปกรณ์ในเรื่องราวของการพ่นฉีดยาม
14: ีบางท่านก็มียามีเจ้าไก
15: ่เออ
14: ไม่รู้จะเอาตัวไหนมาฉีด
15: ก็เอาตัวที่มันฉีดแล้วมันดีสิ
14: ถามได้ถ้ายาของท่านมีอยู่ว่าเฮ้ยป้ามียาตัวนั้นตัวนี้อย
15: ู่
14: ต
15: ั
14: วไหนมันฉีดได้บ้างอะไรเงี้ย
15: เออโทรมาตามที่เบอร์ที่สุกัญญาให้ไว้นะไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวจะหาว่าโอ๊ยป้าไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของสุกัญญากับคุณเจ้าไก่นะป้าไม่กล้าโทรหาเลยอุ๊ยไม่เป็นไรโทรมาเ
14: ถอะใช่บางท่านก็พูดอย่างเงี้ยแหละว่าไม่ได้ซื้อเลยแต่ก็เกรงใจอะไรเงี้ย
15: เกรงใจโทรมาให้ขอคำปรึกษาได้ถามได้ถามได้ไม่มีปัญหาค่ะคุณเจ้าไก่ก็ไม่มีค่าครูหรอกค่ะบริการฟรี
14: แต่ถ้าเหมือนช่วยเหลือกันแหละ
15: เออแต่ถ้าเกิดว่าตื้ดมาแล้วให้โทรกลับนี่ไม่ตื้ดนะอย่าตื้ดนะอย่าตื้ด
14: ก็มีนานๆจะมีสักทีนึงหมดตังค์หมดจริง
15: ๆเออๆ
14: บางทีลุงบอกตังค์หมดจริงๆไม่ได้เติม
15: ไม่ได้เติม
14: ขอยิงสักทีขอยิงสักที
15: เดี๋ยวจะยิงเยอะดิเดี๋ยวคุณเจ้าไก่เดซมอเล่เพราะว่ายิงมาเราไม่รู้ไงว่าจะคุยเรื่องอะไรใช่ไหมล่ะ
14: ใช่แต่บางทีผมก็ไม่รู้ว่าจะโทรมาจริงหรือโทรมายิงไง
15: เออมันมีอยู่หลายกรณีนะเพราะฉะนั้นหรือว่าบางคนโทรผิดเงี้ยเราก็ไม่รู
14: ้เออใช่แต่ส่วนใหญ่ท่านที่ยิงมาเขาจะยิงมา 2-3 ครั้ง
15: อ๋อแสดงว่าโดนยิงบ่อย
14: เออให้รู้ว่ากูยิงนะทั้งกูหมด
15: เราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคุณผู้ฟังนะในเรื่องราวของการเกษตรค่ะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะถ้าเกิดเชื่อใจเราก็ไว้ใจเอาผลิตภัณฑ์ไปใช้ดูมีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่มีชุดทดลองนี่แหละก็คือชุดเล็กค่ะลองไปใช้ดูนะว่าเอออย่างที่สุญญาบอกคุณเจ้าไก่บอกหรือว่าเป็นการสัมภาษณ์พิเศษสำหรับเกษตรกรได้พูดคุยในรายการเนี่ยว่าเขาใช้ดีจริงไหมที่มาเล่ากันฟังทุกวัน
14: น่ะใช่แต่หลังๆนี่ใช้แล้วเงียบคุณสุญญาผมบอกเลยแต่ก่อนเนี่ยหลายท่านก็เออ
15: ก็บอก
14: ให้สัมภาษณ์คุยกับเรานะ
15: เ
14: ออหลังๆเนี่ยหลายท่านปกปิดแล้วเริ่มปกปิดแล
15: ้วไม่เอาไม่บอกใครเลยก็จะใช้ตาม
14: เออไม่บอกใครแล้วเดี๋ยวข้างบ้านนั่งซื้อตามซื้อมาใช้ตาม
15: ก็แล้วแต่ในเรื่องราวของสิทธิเนาะอันนี้เนี่ยสุกัญญาไม่ห้ามนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะเขาก็ขอบคุณสำหรับทุกบ้านเลยที่ใช้ดีแล้วบอกต่อให้ด้วยนี่อันนี้น่ารักสุดๆเลยขอบคุณนะคะ
14: ใช่หลายๆท่านก็บอกต่อก็ขอบคุณมากครับผมช่วงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองกันนะครับสำหรับวันนี้ราคาดีนะหลายๆพืชเลยวันนี้เริ่มจากผักใบเบอร์สวยนะครับวันนี้กวางตุ้ง16 บาทนะครับก็ราคาดีมากนะสำหรับกวางตุ้ง ขึ้นช่ายก็ดีครับวันนี้110บาทนะครับขึ้นช่ายฝนตกบ่อยๆเน่าหมดคุณสุกัญญาถอนไม่ได้คณะก็ดีครับวันนี้16บาทนะครับคณะยอด18บาทผักกาดหอม30ผักบุ้งจีน20บาทใบกระเพรา20แมงลัก25โหระพา25ต้นหอม60ผักชีไทย90ผักชีลาว60ประกาศข่าวลุย17บาทกะหล่ำปลี9บาทก็เป็นฝั่งผักใบเบอร์สวยมาดูผักลูกกันบ้างนะครับแตงกวาแตงร้านแตงไทยอ่อนวันนี้15ถึง16บาทราคาก็ดีนะแต่ผมคาดว่าราคา

0: มะละกอดิบ12 บาทมะเขือเทศสีดา20พริกขี้หนู50พริกหนูสวนกับกะเหรี่ยงนะครับ80 บาทยำแดงยำเขียว30-35พริกเหลือง60 บาทบวบเหลี่ยม16 บาทฟักเขียวอ่อน8 บาทนะครับมะเขือพวง40 บาทก็เป็นราคาผักในตลาดติ่มเมืองสำหรับวันนี้นะครับถือว่าราคาได้นะตอนนี้คุณสุวรรณ
1: ใช่ราคาได้ราคาดีเพราะว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากฟ้าฝนนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นใครบ้านไหนหรือพื้นที่ใดฝนไม่ค่อยตกดูแลพืชผักดีๆนะก็จะได้ราคาดีตรงนี้แหละเพราะว่าที่อื่นเขาน้ำท่วมกัน
0: ใช่บางพื้นที่เนี่ยอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยเพชรบูรณ์เขาก็ตกหนักนะนครสวรรค์กำแพงเพชรตกหนักนะคุณสุวรรณ
1: ไม่ได้นครสวรรค์ถึงขนาดปล่อยน้ำมาแล้ว
0: ปล่อยแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ปล่อยแล้วไม่ไหว
0: มีป้าป้าน้องๆพี่ๆอยู่แถวบรรพตพิสัยบอกโหดไม่ไหวเลยอะตกแบบว่านอนดูผักอะไม่ได้ออกไปเลยอะ
1: ใช่นอนแบบนอนฟังวิทยุเพลินๆเลยทีเดียวบางคนถึงขนาดหลับเลยทีเดียวนะ
0: เออแต่มันก็เหนื่อยตอนดูดน้ำนี่แหละเหนื่อยตอนระมัดระวัง
1: แต่นอนอยู่บ้านก็ไม่ได้จะหลับนะเพราะว่าห่วงไงเพราะว่าพวงเข้าสวนไม่ได้เข้านาเข้าไร่ไม่ได้เพราะน้ำฝนมันตกเยอะกลัวฟ้าก็กลัว
0: ใช่ถูกต้องครับหลังหลวงพ่อก็หลายๆวัดก
1: ็มันนิมนต์ไป
0: ไม่ค่อยได
1: ้ไปทางอื่นหมดแล้ว
0: เออพึ่งมาไม่ได้ดิสบงสาบานนี่ไม่ขัง
1: ไม่ได้แล้วช่วงวันเนี้ย
0: พระพุทธรูปอะดีที่สุด
1: อ
0: ่ะหมดเวลาแล้วครับใครมีปัญหามีคำถามโทรสอบถามได้นะตามเบอร์โทรที่ทางคุณสุกัญญาให้ไว้วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่แหละคุณนะนี่แหละคุณนะอย่าไปพูดถึงพระน้ำลายติดคอเลยทีเดียวนะคุณเจ้าไก่เอ้ยนี่ค่ะนี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงขอบคุณคุณเจ้าไก่นะคะกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะขอบคุณสำหรับเกษตรกรหลากหลายพื้นที่ค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะให้ปุ๋ยทางดินไม่ได้เราก็ให้ทางใบเอาบูบิโนลาย07มีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่ใครที่สั่งชุดใหญ่ครบแก๊งเลย1ชุดแจกเสื้อแขนยาวสวยๆเก๋ๆกับบูบิโนลาย07ไปใส่กันนะคะ0894780889ค่ะ0894780889สุญญาย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วพรุ่งนี้นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่วันนี้ล้ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยนะคะมีปัญหาโทรมาได้เลยเบอร์ที่สุญญาบอกไปเมื่อสักครู่นะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาวันนี้ล้ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนต้องรีบแล้วไปตากผ้าเดี๋ยวไม่แห้ง พรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474มาใหม่

0: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817

0: หาผัวดีๆมีไหมชื่อของเพลงนะไม่ได้ถามใครหาผัวดีๆมีไหมเริ่มต้นกันซะก่อนนะครับผู้ฟังครับวันนี้ก็มีสิ่งลานพลาน้อยจากข่าวทั่วโลกเขาลุมยี้แม่ประเทศไทยทำถึงครับทำถึงตรงไหนติดป้าย No Israel เลยนักท่องเที่ยวต่างชาติเช็คอินกันแน่นร้านครับคนไทยทำได้คือกระแสของการต่อต้านอิสราเอลนั้นไปทั่วประเทศจนชาวต่างชาติก็เห็นและตกใจว่าโอ้คนไทยทำยังไงโนอิสราเอลไม่ได้กลัวเลยก็ไม่ได้กลัวอะไรอ่ะแผ่นดินไทยเราจะกลัวอะไรกับใครครับลองฟังดูแล้วกันนะครับข่าวเล็กๆสั้นๆแต่มีความหมายสำหรับคนไทยนะครับ
1: จากกรณีช่วงที่ผ่านมาค่ะกระแสต่อต้านชาวอิสราเอลและก็ชาวยิวเริ่มปรากฏชัดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะตั้งแต่ข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมการประกอบธุรกิจการพำนักระยะยาวไปจนถึงสถานที่ทางศาสนาซึ่งในหลายกรณีค่ะแม้จะเป็นเรื่องพฤติกรรมเฉพาะบุคคลแต่เมื่อเกิดเหตุต่อเนื่องความไม่พอใจจึงขยายวงกว้างกลายเป็นแรงต้านชาวยิวค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะ AFP ได้รายงานบทสัมภาษณ์ของดร. อรุณา ฟิชเชอร์คัมค่ะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาถึงเหตุการณ์ชุมนุมต่อต้านอิสราเอลของประชาชนชาวไทยค่ะแล้วก็ข้อพิพาทระหว่างคนไทยกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เกิดขึ้นในหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยดร. ฟิชเชอร์คัมค่ะได้กล่าวว่าเธอรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะใช้คำว่าต่อต้านชาวยิวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยเพราะไม่สอดคล้องกับแนวคิดความอดทนอดกลั้นและทัศนคติของคนไทยค่ะอย่างไรก็ตามทูตอิสราเอลค่ะก็ได้แสดงความกังวลว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังถูกขยายหรือถูกนำเสนอเกินความจริงพร้อมกล่าวว่ามีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียที่พยายามสร้างความแตกแยกระหว่างชาวอิสราเอลและชาวไทยเราต้องร่วมมือกันเพื่อให้แน่ใจว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะไม่ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยค่ะและในช่วงที่ผ่านมาค่ะกลุ่มผู้ประท้วงชาวไทยก็ได้รวมตัวกันหน้าสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพหลายครั้งเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลโดยการชุมนุมเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมามีผู้ถือป้ายข้อความยิวออกไปและพวกคุณไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยก็ออกไปเสียนอกจากในกรุงเทพแล้วค่ะกระแสความไม่พอใจนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะยังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดเช่นที่ภูเก็ตค่ะที่งานฉลองเทศกาลโรสฮาชานาหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวยิวค่ะถูกยกเลิกในนาทีสุดท้ายเพราะเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงขณะที่สถานทูตอิสราเอลค่ะจัดทำเอกสารภาษาฮิบรูและก็แนะนำกฎและก็มารยาทสำหรับผู้เดินทางมาไทยโดยเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียสายการบินและบริษัทนำเที่ยวค่ะขณะเดียวกันล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทางเพจกระบี่โซเชียลทีวีก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าร้านอาหารปันไทยฟู้ดค่ะที่เป็นของคนไทยบนเกาะพะงันติดป้ายไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลนักท่องเที่ยวหลากหลายชาติที่ไม่ได้เป็นชาวยิวหรือชาวอิสราเอลค่ะก็แห่ให้กำลังใจและอุดหนุนจนลูกค้าล้นร้านกันเลยทีเดียวค่ะและหลายร้านอาหารที่เคยมีประสบการณ์แย่ๆจากชาวอิสราเอลค่ะซึ่งก็จะมีชาวอิสราเอลเข้ามาในร้านทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติอื่นๆไม่ค่อยเข้าร้านเพราะชาติอื่นๆมักไม่ค่อยชอบชาวอิสราเอลและลูกค้าชาวอิสราเอลมักหาเรื่องไม่จ่ายเงินคอมเพลนไม่ยอมจ่ายเงินหาเรื่องสารพัดค่ะและร้านปันไทยฟู้ดค่ะก็เลยตัดสินใจขึ้นป้าย No Israel หรือไม่ต้อนรับชาวอิสราเอลค่ะจากนั้นชาวอิสราเอลก็ไม่เข้าร้านอีกเลยนะแต่กลับได้ลูกค้าจากหลายๆเชื้อชาติรวมถึงคนไทยค่ะเข้าร้านมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยทำให้ร้านมีลูกค้าแน่นทั้งวันค่ะจนป้ายหน้าร้านกลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้คนเนี่ยแวะมาถ่ายรูปแล้วก็แสดงจุดยืนด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะผู้ประกอบการไทยก็ดูว่าเป็นกรณีศึกษาค่ะจากที่หลายคนอาจคิดว่าการประกาศจุดยืนจะทำให้เสียลูกค้าแต่กลับกลายเป็นว่าได้รับแรงสนับสนุนจากนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นหลากหลายเชื้อชาติที่คอยสนับสนุนร้านเป็นอย่างดียิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวจริงๆซึ่งสามารถคัดกรองลูกค้าชาวอิสราเอลออกไปได้ค่ะ
2: ลดปัญหา
0: จับตาในประเทศเกลี้ยงยิวยึดเมืองปลายแย่งอาชีพคนไทยดูสิครับว่าจะในประเทศเขาเหล่านั้นออกนอกอำเภอปลายหรือเมืองปลายที่แม่ฮ่องสอนได้หรือไม่
2: เรื่องของความมั่นคงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะพี่สำราญก็คือที่นู่นเลยภาคเหนืออำเภอปลายแม่ฮ่องสอนพอพูดชื่อนี้ปุ๊บคิดถึงนักท่องเที่ยวประเทศอะไรคะ
3: อิสราเอล
2: ใช่ไหมมันมีดราม่าเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะคะว่าตอนนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐควบคุมสถานการณ์ไปได้ถึงไหนแล้วมันมีสิ่งที่หลายคนต้องกังวลแบบข่าวที่มีกันอยู่ในโลกโซเชียลหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพูดคุยตรวจสอบเรื่องนี้กับนายอำเภอในพื้นที่เลยค่ะต้อนรับคุณณพลพาหุมันโตท่านเป็นนายอำเภออยู่ที่ปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีนายอำเภอครับ
4: สวัสดีครับคุณ วัสดีครับคุณตำรานคุณอุบลรัตน์ครับผมนามเพื่อปลายครับผมครับ
5: ครับ
2: ค่ะ
5: สถานการณ์เป็นยังไงครับที่ปลายตอนนี้คนจากเมืองอื่นเขามองไปที่ปลายมันยังไม่สบายใจในอำเภอเพราะจริงเป็นยังไงครับยังป่วนอยู่ไหมฮะกลุ่มนักท่องเที่ยวยิวหรือคนยิวที่มาลงหลักปักฐานที่ปลาย
4: ครับครับขอนำเรียนอย่างนี้นะครับที่ปลายนะฮะมันก็เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วที่จะมาที่ปลายที่มาเมืองไทยฮะ
5: ครับครับ
4: สถานการณ์ในแนวปลายเราล่ะนะครับมันมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากหลากหลายนะครับดับท็อป5เขามีตั้งแต่อเมริกานะครับอังกฤษอิสราเอลเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับลำดับแรกๆก็คือนะครับ1 2 3ก็อย่างที่นำเรียนเขามีอเมริกาอังกฤษแล้วก็อิสราเอลนะครับที่เป็นข่าวนะครับที่เป็นข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาก่อสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่สำหรับอำเภอปายนะครับเราเป็นเมืองเล็กๆนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่ส่วนใหญ่นะครับ180นะครับจะมาสัมผัสกับไอ้เรื่องของธรรมชาติมากกว่าเราเป็นนครพันโค้งนะครับทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่ต้องมีความตั้งใจมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะต้องมาจะมาจุดเราไม่ใช่ทางตัดแต่นักท่องเที่ยวที่มาที่เราทุกๆชาตินะครับรวมทั้งอิสราเอลด้วยเขามาก็มาดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สีชีวิตภาพความเขียวขจีนะครับไอ้ภูเขาต่างๆเนี่ยส่วนที่มาแล้วก็ใช้ชีวิตในเรื่องของราตรีต่างๆครับจะมีอยู่เป็นส่วนน้อยนะครับเราจะเห็นว่าข่าวนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาติใดที่อยู่ที่ปลายปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทเมาอะไรต่างๆอารวาสจะไม่มีภาพอย่างนี้อาจจะมีบ้างนะครับในประเด็นของการใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนต่างๆนะครับโดยบริบทของเราเป็นเมืองเล็กๆแคบๆนะครับถนน
5: จำเพาะชาวยิวเนี่ยท่านนายอำเภอมีพฤติการยังไงบ้างตอนหลังๆนี่ดีขึ้นไหมหรือว่ายังกลางยังเกิงในอย่างที่คนเข้าใจนี่หรือว่ายังจริงๆเป็นยังไงตอนนี้ดีขึ้นไหม
4: มันก็ความกลางมันไม่มีอาจจะมีเรื่องของการไปเข้าใจบริบทการเข้าไปอยู่ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนบ้านเมืองการคนเมืองเดิมนะครับเมื่อก่อนอาจจะเรื่องหนึ่งในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะสองการแต่งกายนั่นแหละประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นสำคัญเมื่อก่อนในเรื่องของการจัดในรับในว่าในเรื่องของห่วงยางทุกดิ้งเนี่ยครับใช่ไหมท่านเคยได้ยินเนาะแต่ล่องยางซึ่งเป็นจุดหมายหลักที่นักท่องเที่ยวจะมาเนี่ยก็จะมีการล่องไปตามลำน้ำป่าและก็มีสเตชันต่างๆนะอาจจะมีการร้องลำทำเพลงนะครับแล้วก็ส่งเสียงอะไรต่างๆต้นหลังก็เข้าไปเขียนระเบียบแล้วท่องเที่ยวก็เข้าไปเขียนระเบียบหน่วยงานมันผมก็ไปทำความเข้าใจมันก็ดีขึ้นแล้วก็เราได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักท่องเที่ยวนะครับแนะนำว่าเข้ามาอยู่ที่ปลายนะดูแอนดอนนี่สำคัญที่สุดเลยครับว่าอะไรทำได้ข้อควรปฏิบัติข้อควรเราเห็นเนี่ยซึ่งมันก็มีการพัฒนาดีขึ้นความเข้าใจ
5: อันนี้ก็พอทราบอยู่ตั้งแต่ต้นปีมาต้นมาจนถึงนาทีนี้วันนี้นี่เราในประเทศนักท่องเที่ยวที่ทำผิดกฎอะไปแล้วกี่คนครับจากเมืองไปนี
4: ่ที่ทางสพแจ้งมาก็ประมาณ2รายนะครับเรื่องของเรื่องครับของการเรื่องของการใช้อาชีพเมื่อก่อนนะครับที่ว่ามีนักดนตรีเข้ามาเล่นนะเมื่อปีที่แล้วครับก็ดำเนินการตามกฎหมายก็ผลักดันกลับประเทศไปแล้วครับผม
0: เรื่องของยิวเรื่องของอิสราเอลเนี่ยนะครับคงต้องฝากความหวังไว้กับภาครัฐว่าเราจะจัดการคนของเขาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั้นมาปักหลักปักฐานเนี่ยได้หรือจะมาแย่งอาชีพคนไทยตัดผมหรือจะเป็นเรื่องของอะไรแล้วแต่อาชีพของคนไทยที่เราสงวนไว้ในอำเภอปลายนี่เขาจับภาพออกมานี่มีชัดๆเมื่อมีชัดๆแล้วปล่อยเขาอยู่ได้ไงเขาทำได้มันก็ต้องทำต่อๆไปมีรายที่หนึ่งมันก็ต้องมีรายที่สองมีรายที่สองก็ต้องมีรายที่สามแต่ถ้าบอกว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องอะไรเพราะคนที่เขาไปจับภาพมาเนี่ยเขาเห็นจะๆเลยในเรื่องของการทำนอกเหนืออาชีพที่เรากำหนดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพของประเทศไทยนะครับคนไทยต้องได้ทําแต่คนไทยทําไม่ได้ครับแล้วคนไทยทําเขาก็ไม่เข้าเพราะมันไม่ใช่ร้านของพวกเขามันจะใกล้เหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญนั่นแหละคือถ้าพวกเขาก็กินข้าวอาหารอะไรอยู่ทั้งนั้นเสร็จสับเรียบร้อยตัดผมก็ต้องตัดผมที่ร้านของพวกเขาครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับครับอิสราเอลจะสู้เจ้าของแผ่นดินได้ยังไงคงต้องติดตามกันดูนะครับฝากครับ
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
0: ครับตอนนี้เรามีทางด้านของน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครับน้ำมันสกัดรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับโดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่ค่อยจะหลับกระส่ายกระสับรับประทานไปแล้วหลับดีหลับสบายครับกับน้ำมัน9ชนิดครับทั้งน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันงาดำน้ำมันกระเทียมเรามารวมไว้ทั้ง9น้ำมันครับไว้อยู่ในเม็ดแคปซูลเม็ดแคปซูลก็ลักษณะของเม็ดแคปซูลแบบแคปซูลญี่ปุ่นที่มองเห็นเนื้อในของแคปซูลนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของมะระขี้นกครับมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำมะระขี้นกเนี่ยเรามีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานนะครับก็มะระขี้นกทั้งมะระหวานมะระจีนแล้วก็มะระธรรมดาเนี่ยนะครับ3มะระผสมกับน้ำมันงาดำเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นบำรุงหัวใจบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อและมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำนี่ยังจะช่วยในเรื่องของคนที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆด้วยนะครับก็ไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างสนใจโทรได้เลยครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับ0817577474 0817577474ครับเราคงต้องร่ำลากันกับบทเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งบทเพลงแล้วก็พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวของข่าวข้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพลรัตน์ผู้ดำเนินรายการครับก็ส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งเพลงและจากผมอเนกพลรัตน์ผู้ดำเนินรายการก็ล่ำลากันเลยสวัสดีครับ
7: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงนรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ของใครชายใดชม
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
11: ์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทใช้ได้นาน2เดือนเริ่ม1ตุลาคมนี้และไทยคว้าเหรียญทองที่4ในเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียว ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอุ้มกลุ่มเปราะบางรัฐร่วมจ่าย 60% สูงสุด 1,000 บาทเริ่ม1ตุลาคมนี้ใช้วงเงินที่เหลือของพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
5: นายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกลุ่มเปราะบางรักษากำลังซื้อและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยใช้งบประมาณรวมไม่เกิน 42,690 ล้านบาทโดยมาตรการแรกเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมจากเดิม300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมดำเนินการ2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครอบคลุมผู้ได้รับสิทธิโครงการเดิมและผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนด 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสูงสุด 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการอีกทั้งประชาชนที่มีคุณสมบัติสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569นี้ขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยยังคงเป้าหมาย GDP ปีนี้เติบโต 2.5% มาวินพานุรักษ์รายงาน
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนสภาวะอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันที่23-24กันยายนและ26-27กันยายนนี้อีกทั้งคาดว่าในวันที่25กันยายน2569จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากด่านศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าเมื่อเวลา 10:17 น.รับแจ้งเหตุกลิ่นแก๊สรั่วไหลใต้พื้นผิวถนนบริเวณแยกประชาเกษมถนนกรุงเกษมเขตพระนครและยังคงมีกลิ่นออกมาอย่างต่อเนื่องต่อมาเวลา 10:42 น.รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครว่าสาเหตุเกิดจากการทับถมของเศษขยะภายในท่อใต้พื้นผิวถนนและขณะนี้เจ้าหน้าที่โยธาสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประปาเข้าดำเนินการต่อด้านแอมกันจุธานักกีฬามิสมาร์เชลอาร์ตหรือ MMA ไทยคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันมิกมาเชียลอาร์ตรอบชิงชนะเลิศในรุ่นโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนนักกีฬาไทยชนะแดน่าโปโกเซียนจากบาเลนไป3-0ทำให้แอมกันจุธาคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับวงการ MMA ไทยได้สำเร็จซึ่งกีฬาชนิดนี้ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกและนับเป็นเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียและเกาหลีใต้เบจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
9: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
10: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
11: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
12: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

คอยนางที่อ่างทองขับร้องโดยชยามิชัยนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การถ่ายเป็นใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับบทเพลงแรกที่ส่งไปนั้นคือเสียงร้องของชยามิชัยกับเพลงที่ชื่อว่าคอยนางที่อ่างทองเพลงที่โด่งดังมาในอดีตปัจจุบันก็ยังโด่งดังอยู่นะครับพูดถึงจังหวัดอ่างทองนะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนอกจากทำนาทำไร่ทำสวนส่วนมากจะทำนานะครับได้ผลผลิตดีด้วยเป็นจังหวัดอยู่ในภาคกลางตั้งอยู่ในราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งผลิตทางเกษตรกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทำนาทำสวนนะครับแล้วก็เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงสัตว์นะฮะเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีแหล่งผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาชาววังกรองและงานจักสานด้วยนะครับและมีวัดวารามสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านไปท่องเที่ยวกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อใหญ่วัดม่วงนะองค์ใหญ่สูงมากนะครับแล้วก็วัดพระนอนวัดขุนทประมูลนะครับหลวงพ่อโตวัดชโยวรวิหารพระพุทธไสยญาติวัดป่าโมกวรวิหารแล้วก็มีศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จด้วยนะครับคำขวัญเนาะคำขวัญของจังหวัดอ่างทองคือก็คือพระสมเด็จเกศชโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไถใจกล้าตุ๊กตาชาววังโด่งดังจักสารทินฐานทำกรองเมืองสองพระนอนคือพระนอนที่วัดขุนทประมูลอำเภอโพทองแล้วก็ที่พระนอนที่วัดป่าโมกวรวิหารอำเภอป่าโมกนั่นเองนะครับอันนี้คือสร้างให้คนรู้จักจังหวัดอ่างทองมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงนะเขาบอกมีคุณแม่บัวผันจันทร์ศรีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลางนะครับแล้วก็มีคุณบุญมาสุดสุวรรณศิลปินเพลงพื้นบ้านแล้วก็มีนักการเมืองชื่อดังไม่ว่าสมศักดิ์ปิศนานันทกุลพระดอนปิศนานันทกุลกรวีปิศนานันทกุลเจิมศักดิ์ปิ่นทองพลตรวจโทวิโรจน์เปาอินสุภาสิริมานนท์บำเรอพองอินทรกุลบอกว่าชื่อบำเรอนามกุลพองอินทรกุลหลายคนไม่รู้จักนั่นก็คือโน้ตเชิญยิ้มนะครับแล้วก็ปวเรศสีแตงสุขรู้สึกญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์ก็มีนะนามสกุลสีแตงสุขเนี่ยหรือเล็กเชิญยิ้มนั่นเองตัวปู่คณะสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับโรดเมืองลบที่แรกสุภสิทธิ์ก็เข้าใจว่าเป็นชาวลพบุรีนะโรดเมืองลบเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังเป็นชาวอ่างทองชยามิชัยแอนมิชัยแล้วก็ดารานักแสดงนะครับปรายาสวนดอกไม้วีรยุทธรถโอชาลิขิตเอกมงคลศิวะแต่สังเจริญพรอ่อนละไม้ก็คือโกตีนั่นเองโกตีนะครับแล้วก็อนุสรมณีเทศหรือโยงอามแชนักร้องนักแสดงแล้วก็รู้จักกันหรือเปล่าโด่งดังสุดๆนงพนีมหาไทยหรือจ๊ะอาสยามครับอิสริยะอภิชัยมิสไทยแลนด์เวิร์นปี2534พลเอกปฐมพงษ์เกศรสุขวิบูลีสุวรรณราชบัณฑิตปลื้มจิตถิ่นข่าวนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาริกากันทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรัชเดชเครือทิวานักบาสเกตบอลทีมชาติไทยบุญเลิศนาถพินิจศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงลิเ
แล้วก็มีวิโอเลตวอเทียนักร้องนักแสดงนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกระฉาบอ่างทองมากมายฮะนี่คือนะสุภสิทธิ์มานะเขาเรียกว่าอินไซต์เลยล่ะนะเรื่องราวของจังหวัดอ่างทองนะกับเพลงที่ชื่อว่าคนดังที่อ่างทองนี่แหละทำให้สุภสิทธิ์ยงมาถึงเรื่องราวนะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่นำมาฝากกันนะครับย้ายเพลงยาครับไม่ใช่หมายความว่าจังหวัดอื่นไม่มีความสำคัญนะสำคัญสำหรับสุภสิทธิ์ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์อธิบายให้เข้ากับเนื้อเพลงแล้วก็เรื่องราวที่สอดคล้องต้องกันกับเนื้อเพลงนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเราเจอกันทุกวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเวลาดีๆแบบนี้ 15:00 น.จนถึง 16:00 น.มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีๆมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นยาปรุงกายตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นยาแก้กระสายตราลูกฟ้าโอสถวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงยาเพียงเจ้ายาหลายท่านเอาไปทานเอาไปดื่มแล้วกาแฟนี้ต้องเรียกดื่มแล้วประทับอกประทับใจเอาไปดื่มแล้วนะของใกล้จะหมดหลายท่านหมดไปนานแล้วและรู้สึกว่าร่างกายของท่านเสื่อมโทรมต้องการฟื้นฟูดังเดิมก็สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือหลายท่านอยากเอาไปทดลองก็สั่งซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับหลายท่านมี LINE มี Facebook ก็สามารถสั่งซื้อหรือพิมพ์มาหรือโทรมาก็ได้ทาง LINE ทาง Facebook หลายท่านมีโทรศัพท์มือถือสุภสิทธิ์ก็โทรมานะหลายท่านสงสัยอย่างไรก็โทรมาสอบถามให้สิ้นสงสัยและสอบถามให้มั่นใจและก็สั่งซื้อกันไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับหลายท่านยังไม่มีหลายท่านทำหายไปแล้วหลายท่านจดไม่ทัน0836931999แล้วก็โทรมาเลยนะครับไม่โทรมาแล้วเมื่อไหร่ท่านจะได้ทานยาดีๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดีๆกันล่ะครับช่วงหน้าสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลังจากจบเพลงนี้ครับพิษรักพิษโลกสันติดวงสว่างครับ

0: 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999
2: สารสกัดอัดแน่น24ชนิดระดับทริปเปิ้ล AA 3ตัวได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำ24-in-1นะครับปลอดภัยสุดๆไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคนะครับหุ่นเพลรวมสมใจสายตาดีผมนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจื้อสมกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีดังก๊อบแก๊บตามข้อตามเข่าก็มีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ไปเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกและสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าโลกขาดเนี่ยนำมาชงกับน้ำร้อน120 ซีซีหรือถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตัวกล่องละ200บาทครับ และวิซอนผีพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเนตตรงฐานวิซอนกล่องละ900 บาททานได้1 เดือน2 กล่อง 1,800 บาททานได้2 เดือน

3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องนะครับเป็น4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับ0836931999และมาถึงสุดยอดสินภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ลิวิชั่นครับมีกระชายดำเป็นตัวนำและสินภัยอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์สูงมากบำรุงกายยังใช้เวททองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเหงื่อไม่เป็นประโภมวลเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับแล้วก็ปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับต้องทานเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดมีเบาหวานกับดันไขมันก็ทานควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันไปได้เลยท่านชายเข้าสู่วัยทองฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงกัดปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยเรื่องราวของต่อมลูกหมากนะเรื่องราวของต่อมลูกหมากและสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยมาฟื้นฟูได้สุดหนึ่งนะครับท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองได้จะไปลมจะมันว้าวุ่นจากเคยตึงๆก็มาเขียวย่นย่อนยันแล้วก็ไม่มีเรื่องมีแรงไม่มีกำลังวังชาเนี่ยมาทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงนะทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชาสองแคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสองกระปุก700นะกระปุกหนึ่ง350บาทฉลากสีแดงนะครับเรียกว่าสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันรู้จักกับสูตรหนึ่งไปแล้วรู้จักกับสูตรสองกันบ้างยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถครับบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็อวยนั่งก็อวยนอนก็อวยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้ฝุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายนอนเป็นยาอายุวัฒนะครับคือเอาไปทานแล้วระบบขับถ่ายดีชีมีพิสุขผิวพรรณดีมีออร่าก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้มีเลี้ยวมีแรงเลือดลมดีก็ดีไปหมดนะปวดเมื่อยชาเปลือกมือปลายเท้าก็ทานแล้วก็ดีขึ้นเมื่อทานสุดสองลูกฟ้าโอสถลบขับถ่ายก็ดีคนเราไม่ปวดไม่เมื่อยกินข้าวได้นอนหลับนะฮะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีถือว่าสุดยอดแล้วนะครับทำให้ผิวพรรณดีมีออร่าสมองแจ่มใสด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินบรรจุถึง60แคปซูลเลยนะครับสูตร2นี้นะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรติดเตียงป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านกระดูกผูกกระดูกพูนเกาต์รูมาตอยมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดคอสารพันไม่ปวดลึกเจ็บลึกเนี่ยนอนหลับไปแล้วความปวดทุกทรมานยังปลุกให้เราตื่นเนี่ยทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับทั้ง2สูตรราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือรวมทั้ง2สูตรก็ดีนะครับตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับจะสั่งกี่กระปุกเราก็ส่งนะครับโทรมาที่0836931999นะครับยาเพียงยาครับโทรมาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์จุดไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวเตรียมประกาศดินสอไว้เดี๋ยวสุภสิทธิ์บอกอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นวิซอนดูแลดวงตากาแฟเทนชัยกาแฟสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถมีเทเบนยามีออยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จุกตาผลิตด้วยโรงงานยาได้มาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงอยากท่านได้ทานอยากท่านได้ลองนะครับโทรมานะครับ0836931999ซื้อไปให้ญาตินะญาติผู้ใหญ่ได้ทานและตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยนะครับมาฟังเสียงร้องของกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันครับรักจนหล่อและเป็นเพลงแก้น้องสาวซึ่งลาโลกนี้ไปแล้ววิราดาวงศ์เทวันรอพ่อรักครับ

0: กินมากินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเอาไปตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจจ้าตังกี่กล่องเลย
1: ป้าตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งไปกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับคือกล่องเขาไปเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับ
2: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: ก็บอกนอนไม่หลับอีก
3: เ
2: ขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอา
2: จริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าทำแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
2: แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้สาธุขอบคุณ
2: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไพฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: งายจัดแม่งามขำก็นี่ไงแม่งามขำ
1: แม่งามขำไม่ใช่งามแม่หัวเราะ
2: ไปเธอแม่งาม
0: งามขำเลยไม่ใช่

0: ี้ยงหมาวิ่งเห่าถูกแล้ว
1: ถูกแล้วหมาต้องเห่า
0: เออหมาเห่าใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่กำลังกลางเลว่าเอ๊ะมันหมาหรืองูวะ
1: หมางูที่ไหนเห่าง
2: ูเห่าก็เรียกงูเห่าไปตอมแห้ง
1: เออใช่

เชียกไม่อยากให้หนีน้ำกันนะไม่อยากให้น้ำท่วมเนาะเพลงที่ชื่อว่าชวนน้องหนีน้ำนะโยงนภงนันนงนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพลงยอดยาบางส่วนนะครับคุณพี่มลินาคสุขตำบลบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทองกาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณอมรรัตน์สุขเกษมหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยารุ่งฟ้าโอสถ2กระปุก700คุณป้าอุดมยอดคำตำบลสายห้วยแก้วบ้านหมี่ลพบุรีกาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณกิตสุภาพิมพาแป้นตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสวรรณ1กล่องกาแฟ1กล่อง 1,150 บาทคุณป้าสมพงษ์มั่นคงตำบลท่าวุ้งอำเภอท่าวุ้งลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณป้าสำเนียงอนันต์สลุงตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าล้อมรวยสันเทียตำบลพระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟ2กล่อง500บาทคุณสุพรรณีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟทินแฉกกาแฟ5กล่องวิสซอน1กล่อง 1,900 บาทคุณประชุมเคนสุขตากฟ้านครสวรรค์สุด1สุด2อย่างละ3กระปุก 1,400 บาทคุณบุญชูใจมั่นตะวันระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีสุด1 2กระปุก700บาทที่เหลือยกยอดเป็นประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปากเป็นเงินจะเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองรับรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับส่งท้ายด้วยลานเทสะเทือนสายันสัญญาจบไม่จบอยู่ที่การเวลาสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
2: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดี
7: จริงๆนะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะศาลตัดสินประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8ลวงฆ่าล้างหนี้และทีมนักตบลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026หลังเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตนางสลารัตน์รังสิวุฒาพรหรือแอมไซยาไนด์ในคดีที่8กรณีลวงฆ่านางสาวจันทารัตน์หรือจุ๋มอายุ43ปีซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่15สิงหาคม2565ในจังหวัดเพชรบุรีโดยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเชื่อว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์จากจำเลยจนเสียชีวิตคดีนี้ผู้ตายมีความเกี่ยวข้องกับแอมจากการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้โดยโอนเงินร่วมลงทุน 70,000 บาทและมีเงินที่แอมยืมส่วนตัวอีก 26,800 บาทก่อนเกิดเหตุแอมสั่งซื้อไซยาไนด์และนัดผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันโดยอ้างว่าจะนำเงินจากการลงทุนพร้อมดอกเบี้ยรวมถึงยาแก้อาการลองโควิดไปให้จากนั้นผู้ตายกลับถึงบ้านและหมดสติก่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศาลสั่งให้แอมไซยาไนด์ชดใช้เงินค่าสินไหมแก่สามีผู้ตาย 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุขณะที่ทนายความระบุว่าแอมยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาและเตรียมยื่นอุทธรณ์โดยคดีนี้นับเป็นคดีที่8ที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาจากทั้งหมด15คดีที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้เวลา 15:00 น.ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 4ตำบลชีน้ำร้ายหมู่ที่1และ8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีหมู่ที่3และ6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ทีมลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2026มาครองได้สำเร็จคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
6: ศึกเอเชียนเกม IG นาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพวอลเลย์บอลสาวไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบชิงเหรียญทองแดงช่วยกันตบชนะเกาหลีใต้ไป3เซตรวดด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ19และ25ต่อ23ทำให้ทีมลูกยางสาวไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองเป็นครั้งที่2ติดต่อกันและมีเหรียญรางวัล4สมัยต่อเนื่องหลังจากปี2014ได้เหรียญทองแดงต่อด้วยปี2018ได้เหรียญเงินและปี2022ได้เหรียญทองแดงเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนวันอังคารที่22กันยายน2569วันนี้พูดคุยกับพี่กิ๊กนะคะสำหรับในวันนี้เราไปเริ่มกันที่กรณีภาพถ่ายประวัติศาสตร์นะคะและการนำเสนอการแต่งกายบนเวทีของ Miss Universe Cambodia 2026กันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่พูดถึงกันในขณะนี้เลยนะคะล่าสุดทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มาออกแถลงข่าวถึงกรณีนี้นะคะโดยได้มีการระบุตอนหนึ่งว่ากระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้มีการขอเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลแหล่งที่มาของภาพเนื่องจากภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรนะคะที่ถ่ายเมื่อปีพุทธศักราช2449ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการบันทึกในชุดหอพระสมุดวชิรยานั่นเองค่ะและได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกนะคะโดยองค์การยูเนสโกในปีคริสตศักราช2017หรือว่าปีพุทธศักราช2560นั่นเองค่ะโดยในภาพต้นฉบับฟิล์มกระจกนะคะที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะมีตรากรมศิลปากรเนี่ยเป็นลายน้ำประทับอยู่แต่ภาพที่เวทีกองประกวดนำไปใช้เนี่ยมีการตัดเอาตรากรมศิลปากรที่เป็นลายน้ำออกแล้วก็ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแต่อย่างใดนะคะก็จากกรณีนี้ก็ทำให้ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะแล้วก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานนี้ค่ะสำหรับแฟนคลับ FC นะคะของน้องเนเน่รัฐบาลเองเขาก็เชิญชวนนะคะว่าในวันนี้เนี่ย22กันยายนค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าขอเชิญชวนชาวไทยเข้ามาร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ทาเลนนะคะ2026ซึ่งกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็คือในวันที่22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาของประเทศไทยนะคะโดยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ค่ะขอเป็นตัวแทนคนไทยนะคะส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะคะซึ่งน้องเนี่ยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถทางด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เนี่ยเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะรวมถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังเนี่ยไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยค่ะแต่ประทับใจคนทั่วโลกนะคะก็ขอให้น้องเนเน่เนี่ยประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนนะคะพี่กิ๊กก็ขอส่งแรงเชียร์นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าFC แฟนคลับนะคะที่เป็นแฟนรายการของกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ส่งแรงเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในช่วงของต้นรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงของนิทานเริงร่ากันค่ะ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
1: Gecko Bob
2: เรื่องตุ๊กแกเบิ้ม

0: Gecko Bob lived in the hollow of an old tree.
1: ตุ๊กแกเบิ้มอาศัยอยู่ที่โพรงไม้เก่า
0: He had a neighbor, Jeet the cricket, who would often serenade him.
2: Great big gecko in the wood, who could ever look as good?
1: มันมีจิ้งหรีดจี๊ดเป็นเพื่อนบ้านจิ้งหรีดจี๊ดมักร้องเพลงชมเบิ้มเสมอว่าตุ๊กแกตัวโตที่ตอนนี้ไม่มีใครที่ได้ดูดีกว่า
0: One day, a flock of sparrows was passing by. They chattered in sharp, mocking voices.
1: จนกระทั่งวันหนึ่งฝูงนกกระจอกผ่านมาพวกมันพากันพูดเสียงเซ็งแซ่ไปอีกอย่าง
2: Chirp chirp, ugly Bob, spotty face, stumpy ears. Chirp chirp, ugly ugly, chirp chirp, spotty face, stumpy ears.
3: จับบ้ามหน้าจุดหูกุดน่าเกลียดจิ๊บจิ๊บน่าเกลียดจิ๊บจิ๊บหน้าจุดหูกุดน่าเกลียด

0: Bob felt very sad that the birds thought he was ugly.
1: Bob ไม่สบายใจเลยที่ฝูงนกคิดว่ามันน่าเกลียด
0: Even though Jeet the cricket tried hard to cheer him up.
2: A great big gecko in the wood. Who could ever look as good?
1: แม้จิ้งหรีดจี๊ดจะหมั่นให้กำลังใจว่าตุ๊กแกเบิ้มตัวโตที่ต่อไม้ไม่มีใครที่ใดดูดีกว่า

0: Gecko Bob decided to go on a journey in search for a way to make himself more lovable.
1: เบิ่มตัดสินใจออกเดินทางไปหาวิธีทำให้ตัวเองดูดีดูน่ารักโลกภายนอกในสายตาเบิ่มช่างงดงาม
2: Wow, what beauty,
0: said the gecko.
2: How beautiful everything looks out there in the world. Wow, what beauty,
0: said an echo.
2: How beautiful it has always been.
1: โอ้โหสวยจริงๆสักครู่ก็มีเสียงสะท้อนกลับมาสวยจริงสวยจริงสวยมานานแล้ว
0: Whose voice is that? Bob asked.
1: เสียงใครเบิ่มถาม
2: Don't you know? Don't you know me? I'm a toad.
1: รู้จักไหมรู้จักไหมคางคก
2: A toad? Ew! Why are you so ugly? Ew!
1: คางคกอีน่าเกลียดอะไรอย่างนี้อี
2: Ugly? I've always been ugly.
1: น่าเกลียดน่าเกลียดมานานแล้ว
0: Bob turned away from the annoying toad and continued on his journey.
1: เบิ่มตกลงใจเดินทางต่อไปโดยไม่สนใจเจ้าขังคกจอมกวน

0: he approached a village, he heard voices of children singing energetically.
1: เมื่อเข้าใกล้หมู่บ้านเสียงเด็กๆร้องเพลงดังลั่น
2: Gecko in the wood singing loud and clear from every house all can hear boys and girls feel no fear the gecko only sings to make the viper appear Gecko Gecko Gecko
1: ตุ๊กแกอยู่ในโพรงไม้ในบ้านของใครได้ยินไปทั่วเด็กๆนึกไม่ต้องกลัวตุ๊กแกร้องยั่วให้งูเขียวออกมาตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: Pleased by the song, Bob soon found himself singing along with the children. But he also wondered why children were supposed to be scared of geckos.
1: เบิ้มฟังเพลินจนอดร้องตามไปไม่ได้แต่มันนึกสงสัยทำไมเด็กต้องกลัวตุ๊กแก

0: Bob crawled into a house and saw a woman sitting in front of a mirror. She was putting on makeup, colouring her lips and eyes. Beautiful, perfectly beautiful.
1: เบิ้มคลานเข้าไปในบ้านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหน้ากระจกกำลังใช้สีทาหน้าทาปากทาตาอยู่สวยแล้วสวยดีทีเดียว
0: As soon as Bob heard the word beautiful, his eyes widened.
1: พอได้ยินคำว่าสวยเบิ้มก็ตาโต
2: That's it. That's the way to become more adorable. I must also try.
1: ใช่แล้วนี่คือวิธีที่ทำให้น่ารักเดี๋ยวเถอะเบิ้มจะทำบ้าง
0: Bob crawled closer and closer until the woman turned and saw him.
3: Ah! Help! Gecko!
1: เบิ้มคลานเข้าไปใกล้จนผู้หญิงคนนั้นหันมาเห็น

0: Baker Bob was surprised. Why was the woman startled when she saw him?
1: Bum แปลกใจ เหตุใดผู้หญิงจึงตกใจเวลาเห็นหน้าบึ้ม
0: He hurried to the mirror.
2: Is that me? How perfect I look.
0: Bob thought to himself,
2: I'm adorable and beautiful. Red with white spots. I even have tiny black speckles all over my body. How I wish I could tell everyone that geckos aren't ugly. Geckos aren't ugly at all.
1: แล้วมันก็รีบคลานไปที่กระจกนี่หรือตัวฉันดูดีเหลือเกินน่ารักสวยฉันมีจุดสีขาวสีออกแดงแถมมีจุดเล็กๆดำๆลายพร้อยไปทั้งตัวฉันอยากบอกใครๆว่าตุ๊กแกไม่น่าเกลียดตุ๊กแกไม่น่าเกลียด
0: Busy admiring his spots and colors, someone entered the room.
1: ในขณะที่เบิ้มกำลังเพลินกับลวดลายและสีสันของตัวเองก็มีเสียงคนเดินเข้ามาในห้อง
0: Bob wanted to hide, but wasn't quick enough. However, little Doe was not at all scared of Bob. He begged.For his dad to allow him to keep the gecko as his pet.
1: Bum จะหลบแต่ไม่ทันหนูน้อยโดไม่กลัวเบิ้มเลยรบเร้าคุณพ่อขอเลี้ยงเบิ้ม
3: I really like it. It'll make such a unique pet. Please, Dad, let me keep him.
1: โดชอบมากเลยมีสัตว์เลี้ยงไม่เหมือนใครพ่อให้โดเลี้ยงนะ
0: Felt very grateful that little Doe thought he was adorable as well. This was enough to make him happy.
1: เบิ้มรู้สึกขอบคุณหนูโดแค่มีความคิดตรงกับโดว่าเบิ้มน่ารักเบิ้มก็ดีใจแล้ว
0: Bob realized that he was already quite beautiful. So he no longer needed to find a way to improve his looks.
1: เบิ้มค้นพบแล้วว่าจริงๆมันดูดีทีเดียวไม่ต้องไปหาวิธีทำให้ดูดีแล้ว
0: Jeep the cricket had been right all along.
3: Bob, the great big gecko in the wood. No one nowhere could ever look so good.
1: จิงหรีจี๊ดพูดถูกตุ๊ก

0: Gecko Bob Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adorable A D O R A B L E Adorable Adorable
1: น่ารัก

0: คลาน
1: Cricket C R I C K E T Cricket Cricket
0: จิ้งหรีด
1: Gecko G E C K O Gecko Gecko
0: ตุ๊กแก
1: Grateful G R A T E F U L Grateful Grateful
0: ขอบคุณ
1: Scared S C A R E D Scared Scared
0: กลัว
1: Serenade S E R E N A D E Serenade Serenade
0: ชื่นชม
1: Sparrow S P A R R O W Sparrow Sparrow
0: นกกระจอก
1: Turned away. T U R N E D A W A Y. Turned away. Turned away.
0: ไม่สนใจ

0: Gecko Bob. Story by Sukumabon and Tanasak. Illustrations by Werayut Lert Sudwichai. English translation by Tanya Brockelman and published by the Children's Foundation. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยสุคุมาพรอินทนาศักดิ์รูปโดยวิรยุทธ์เลิศสุดวิชัยแปลโดยธัญญาบร็อกเคอร์แมนสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ adorable a d o r a b l e adorableAdorable.
0: น่ารัก
1: Begged. B-E-G-G-E-D. Begged. Begged.
0: รบเร้า
1: Crawl. C-R-A-W-L. Crawl. Crawl.
0: คลาน
1: Cricket.C R I C K E T Cricket Cricket
0: จิ้งหรีด
1: Gecko G E C K O Gecko Gecko
0: ตุ๊กแก
1: Grateful G R A TEFUL Grateful Grateful
0: ขอบคุณ
1: Scared S-C-A-R-E-D Scared Scared
0: กลัว
1: Serenade S-E-R-E-NA D E Serenade Serenade
0: ชื่นชม

0: ม
1: สเปโร่ SPARROW สเปโร่สเปโร
0: ่นกกระจอก
1: turned away TURNED AWAY turned away turned away
0: ไม่สนใจ

ุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮิโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: าต่อกันที่เรื่องของน้ำกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือที่เราเรียกกันว่าปภค่ะได้มีการประสานไปถึง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังกรมชลประทานได้มีการคาดการณ์ค่ะถึงปริมาณน้ำในช่วงวันที่29กันยายนซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 0.50 ถึง 1.50 เมตรนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมีที่ไหนบ้างท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะก็เตรียมเช็คเลยนะคะที่แรกเลยค่ะนั่นก็คือที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะเบื้องต้นก็คาดว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่พี่กิ๊กได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะก็อยากจะให้เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงนะคะความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเราควรที่จะติดตามประกาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องค่ะเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะคะตรวจสอบความแข็งแรงของบ้านและแนวป้องกันน้ำในส่วนของผู้ประกอบการริมแม่น้ำอย่างเช่นแพร่ร้านอาหารและพื้นที่ก่อสร้างค่ะให้เตรียมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและที่สำคัญนะคะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เตรียมตัวกันด้วยนะคะเน้นย้ำกันอีกสักครั้งค่ะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงของวันที่29กันยายนนั่นก็คืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะในส่วนของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นนะคะมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลเจ้าหน้าที่และแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนก็รู้เร็วเตรียมพร้อมปลอดภัยกว่านะคะอย่ารอให้น้ำมาแล้วค่อยเตรียมตัวเพราะว่าการย้ายของขึ้นที่สูงล่วงหน้าเนี่ยก็จะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะไปต่อกันที่พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกันบ้างนะคะในส่วนของหน่วยทหารเองพลตรีนพดลวชิรจิตบวรผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ได้มอบหมายให้ทางด้านของกองพันทหารช่างที่302กรมทหารช่างที่3เนี่ยจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์น้ำล่าสุดเลยนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยมณฑลทหารบกที่39ค่ะซึ่งทางหน่วยเองได้มีการจัดกำลังพลนะคะรวมไปถึงรถยนต์บรรทุกขนาด2ค่ะ1-2ตัน FTS นะคะจำนวน1คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลางจำนวน1คันแล้วก็ถุงยางชีพจำนวน20ชุดนะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39นะคะก็ยังได้นำในส่วนของผู้อำนวยการกองนะคะหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ค่ะปลัดอำเภอนครไทยศาสดีอำเภอนครไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เยี่ยมเยียมพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมกับมอบถุงยางชีพถือว่าการดำเนินการนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและที่สำคัญเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากเลยนะคะก็ผลการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มที่จะทรงตัวแล้วก็อยู่ในระดับเฝ้าระวังเส้นทางน้ำท่วมการสัญจรของยานพาหนะขนาดเล็กสามารถที่จะสัญจรได้ขณะที่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงพื้นที่การเกษตรบางส่วนเนี่ยยังคงมีน้ำท่วมขังทางหน่วยเองนะคะก็ยังคงมีในเรื่องของการติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะหากว่ามีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในขณะนี้นะคะก็ถ้าได้รับความเดือดร้อนหรือว่าอยากจะให้หน่วยทหารเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนี่ยก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือนะคะไปที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะของกองทัพบกหน่วยทหารที่ดูแลในพื้นที่ได้ไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอีกครั้งนึงช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
0: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
0: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะก็ยังคงพูดคุยกับพี่กิ๊กเช่นเคยนะคะอยู่เหมือนเดิมค่ะยังอยู่ด้วยกันไปจนจบรายการนะคะเราไปที่การประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกกันบ้างค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเองก็มีการจัดประชุมนะคะหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ2569นี้นะคะโดยมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้มีการกำชับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกให้ติดตามสถานการณ์ชายแดนนะคะรวมไปถึงจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากภัยพิบัตินะคะแล้วก็มีการเชิดชูกำลังพลเกษียณอายุราชการโดยท่านเนี่ยก็มีการเน้นย้ำว่ากองทัพบกคือบ้านเสมอนั่นเองค่ะในการประชุมครั้งนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญนะคะได้แก่การสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนค่ะในส่วนของการดำเนินการด้านทหารกองประจำการซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังที่กองทัพบกเนี่ยเขาได้ให้ความสำคัญกับน้องทหารกองประจำการเนี่ยมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับน้องทหารกองประจำการนั่นก็คือเรื่องของสิทธิสวัสดิการการส่งเสริมอาชีพหลังปลดประจำการให้กับน้องๆ นะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยก็มีการเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยเนี่ยมีการแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดในวันที่1พฤศจิกายนปี2569ทราบเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจค่ะโดยน้องๆที่มีความประสงค์รับราชการต่อหรือว่าที่เรารู้จักกันนั่นก็คือการเลื่อนปลดประจำการน้องๆสามารถที่จะเสนอความต้องการผ่านระบบออนไลน์นะคะได้ภายในวันที่25กันยายนนั่นก็คือในวันศุกร์นี้สำหรับน้องๆที่ประสงค์จะสมัครเป็นพลทหารอาสาอันนี้สามารถดำเนินการได้นะคะหลังจากที่น้องได้ปลดประจำการไปแล้วค่ะโดยหน่วยนะคะก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้นอกจากนั้นผู้ที่ไม่มีความประสงค์รับราชการต่อและมีความประสงค์ให้กองทัพบกช่วยจัดหาอาชีพให้หลังปลดประจำการน้องๆสามารถที่จะกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ค่ะในระบบจัดหางานของศูนย์ประสานการรับสมัครและการเปลี่ยนผ่านกำลังพลฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนั่นเองค่ะในช่วงท้ายของการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกซึ่งในครั้งนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณผู้บังคับบัญชาชั้นสูงนะคะที่ครบวาระเกษียณอายุราชการท่านก็ได้มีการกล่าวทิ้งท้ายแล้วก็ฝากข้อคิดแก่เพื่อนทหารในที่ประชุมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกชิษณุพงศ์รอดสิริค่ะพลเอกสานติสกุลตนาคนะคะท่านประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกขออนุญาตนิดนึงนะคะก็คือย้อนไปอีกนิดนึงก็คือพลเอกชิษณุพงศ์รัศริเนี่ยท่านก็คือรองผู้บัญชาการทหารบกค่ะแล้วก็ต่อกันที่พลเอกไพศาลหนูสังที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกนะคะซึ่งทั้ง3ท่านนี้ก็จะได้มีการกล่าวทิ้งท้ายแล้วก็ฝากข้อคิดให้แก่เพื่อนทหารในที่ประชุมนั่นเองค่ะในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกท่านได้กล่าวขอบคุณนายทหารชั้นพลที่เกษียณอายุราชการนะคะโดยท่านได้ชื่นชมในคุณงามความดีค่ะที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดระยะเวลาการรับราชการโดยกองทัพบกยังคงเป็นบ้านสำหรับทุกท่านเสมอพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้นทุกท่านขอให้ทุกนายได้ร่วมกันตั้งใจทำงานเพื่อกองทัพและประเทศชาตินอกจากนี้นะคะเน้นย้ำทุกหน่วยให้ความสำคัญกับข้อเน้นย้ำที่กรมฝ่ายเสนาธิการเนี่ยได้มีการชี้แจงในที่ประชุมเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติจนสามารถช่วยเหลือประชาชนและที่สำคัญค่ะลดความสูญเสียได้เป็นอย่างดีท้ายที่สุดนะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ขอให้กำลังพลทุกนายเนี่ยยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็นทหารในการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงเรื่องขวัญกำลังใจของกำลังพลนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะล่าสุดเนี่ยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ค่ะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ได้ให้การต้อนรับน้องพลทหารนรินทร์เงาไพรกำลังพลของหน่วยกลับสู่ภูมิลำเนานะคะภายหลังเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายจากการสูญเสียขาขวา
ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาถึงแม้ว่าร่างกายต้องเผชิญกับความสูญเสียค่ะแต่ความกล้าหาญนะคะแล้วก็ความเสียสละรวมไปถึงเกียรติภูมิของการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจะยังคงได้รับการยกย่องและจดจำค่ะทางกองทัพบกนะคะและกองทัพภาคที่2ยืนยันนะคะว่าจะดูแลสิทธิสวัสดิการตลอดจนกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะทุกความเสียสละเพื่อแผ่นดินจะได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติและทหารของชาติก็จะไม่มีใครถูกทอดทิ้งนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นนโยบายนะคะของท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะที่ให้ดูแลสิทธิกำลังพลนะคะอย่างดีที่สุดเลยค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนแล้วค่ะเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเย็นแล้วเนาะจะเดินทางก็วางแผนกันดีๆนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยถึงไม่มีฝนตกรถก็ติดอยู่แล้วและยิ่งมีฝนตกมาแบบนี้อีกก็จะติดคูณ2เข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนกันดีๆค่ะหมดเวลาแล้วค่ะแล้วเรากลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทมลรัฐขันธวินาหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: เอ้าแล้วอะไรจริงอะ
12: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
14: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: นายกเตรียมร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐด้านศรีหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81ดันประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมจับตาหารือกรณีกัมพูชามองปมกัมพูชาใช้ภาพหญิงไทยบนเวที Miss Universe ไม่เหมาะสมให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการต่อครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมรัฐร่วมจ่าย60ต่อ40สูงสุด200บาทต่อวัน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการครม.ไฟเขียวร่างพรบควบคุมกัญชาขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันกัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นลุยเพิ่มบทลงโทษหนักขึ้นเผยร้านค้าเดิมหลังหมดใบอนุญาตต้องปรับเป็นสถานพยาบาลมีหมอประจำสั่งจ่ายยาเท่านั้นเตรียมส่งทีมสแกนเข้มทั่วประเทศโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวปรับพรรคกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบพรบ.งบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านผลิตเตรียมเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อสภาตัดพรรคกล้าทำออกเหลือแค่5พรรคโฆษกพรรคกล้าทำย้ำจุดยืนไม่หวั่นปรับพ้นวิปฝ่ายค้านยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักโหวตทุกครั้งดูผลกระทบประเทศไม่ใช่คำนวณเกมการเมืองยันส.ส.ยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้รับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมขอทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเฝ้าระวังด้านปภ.แจ้ง10จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเรือประมงจมทะเลบริเวณนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นช่วยชีวิตได้13คนเสียชีวิต3คนและสูญหายอีก4คนกองทัพเรือพร้อมเรือประมงพื้นที่เร่งระดมค้นหาและช่วยเหลือศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้พิงค์พิชชามนนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวในเอเชียนเกมหลังถูกตรวจสอบสารต้องห้ามในร่างกายขณะที่เจ้าตัวยังมีสิทธิ์ขอตรวจวิเคราะห์ใหม่และคัดค้านคำสั่งตามขั้นตอนด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเผยปมตรวจสอบพบสารต้องห้ามของพิงค์พิชชามนขณะนี้อุทธรรอผลตรวจตัวอย่างบีอีกครั้งคาดรู้เท่าไม่ถึงการเจ้าตัวให้ข้อมูลน่าจะเกิดจากยาทาแก้อักเสบทัพนักกีฬาไทยผลงานเยี่ยมในเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นล่าสุดแอมกันจุธานักกีฬา MMA คว้าเหรียญทองได้อีก1เหรียญส่วนทัพนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและหลายภาคส่วนร่วมกิจกรรม22กันยายนโวคาฟีเดย์2026รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนลดปัญหาการจราจรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรรัติการอัมลอยลุ้นรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์2026 7โมงเช้าพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยส่วนที่ย่านไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐขึ้นภาพโปรโมทน้องเนเน่รอยัลส่งกำลังใจ
4: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรปเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดโดยบริษัททิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนะครับสังเกตได้ก็คือมีกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นน้ำมังคุดที่เราพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆจนถึงกระทั่งสุดท้ายนะครับมีท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะถามในใจว่าแต่น้ำมังคุดที่ผู้พันไพโรจน์แนะนำมาไอ้ก่อนยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้นี่มันดีไหมดีครับท่านผู้ฟังดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าตัวทิพย์มงคลนั้นเราก็ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับก็คือขายในราคาเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมนะครับเพิ่มสมุนไพรเข้ามาเป็น24ชนิดท่านผู้ฟังครับมังคุดนี่นะครับถือว่าเป็นราชินีของผลไม้การดื่มน้ำมังคุดทำให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารแล้วก็วิตามินเกลือแร่ต่างๆหลายชนิดนะครับเช่นน้ำตาได้รับน้ำตาลกรดได้รับกรดอินทรีย์แคลเซียมฟอสฟอรัสและเหล็กเป็นต้นสำคัญที่สุดก็คือสารแซนโทนที่มีอยู่ในมังคุดแซนโทนนี่เขาถือว่าเป็นสารมหัศจรรย์นะครับมีงานวิจัยเยอะมากอย่างในประเทศไทยนี่ท่านปริชาติศรีวิพัฒน์อดีตรองที่บดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านได้วิจัยและได้กล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการสารแซนโทนในมังคุดเนี่ยมากมายนะครับที่พบในเปลือกเมล็ดเนื้อมังคุดโดยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าแซนโทนมีคุณประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านเวชกรรมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและนำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ให้ประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านโภชนาการและก็สมุนไพรนะครับถือว่าเป็นพืชจะบอกว่าเป็นของขวัญกับธรรมชาติที่มอบให้กับมวลมนุษยชาติจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับเป็นของขวัญอันพิเศษจากธรรมชาติที่มอบให้กับมวลมนุษยชาติเนื้ออร่อยอร่อยถือว่าเป็นราชินีของผลไม้ส่วนเปลือกนะครับก็มีสารที่อุดมด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์มีสรรพคุณในด้านเวชภัณฑ์นะครับในด้านโภชนาการได้หลายอย่างซึ่งตรงนี้นี่หลายท่านที่เคยดื่มน้ำมังคุดก็คงจะเข้าใจดีตัวกระผมเองนี่ตลอดระยะเวลาหลายปีมาเนี่ยเที่ยวไปทั่วประเทศไทยไปหลายจังหวัดไปหลายที่ไปพบไปพูดไปคุยไปถามคนที่ดื่มคนที่กินคือทุกคนน่ะขอให้พูดเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงคือไม่มีเมคนะครับท่านผู้ฟังเมคไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมไปถามดูว่าเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรกินยังไงแล้วมันดีขึ้นยังไงซึ่งขวดหนึ่ง360บาทเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ทำให้จนนะครับแต่อยากให้ลองนะไปรักษาไปใช้สินค้าตัวอื่นไปกินอย่างอื่นมาแล้วมันอาจจะแพงหรือถูกกว่านี้ก็แล้วแต่มันไม่ดีขึ้นอย่าพึ่งท้อนะครับอย่าพึ่งปิดโอกาสตัวเองนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าพึ่งปิดโอกาสตัวเองลองน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินดูลองดู1ขวดไม่ต้องเยอะ1ขวดนี่อย่ากินให้หมดภายใน1วันไม่เอานะต้องกินอย่างน้อย 5-7 วันเช้าคือขวดหนึ่งมัน250มิลลิลิตรนะครับเช้าเรากินประมาณสัก 20-30 มิลตื่นเช้ามากินเลยแล้วก็ก่อนนอนก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็กินอีกอย่าลืมดื่มน้ำตาม1แก้วแก้วใหญ่นะครับแล้วก็ในช่วงที่กินน้ำมังคุดเนี่ยก็งดน้ำชากาแฟนิดหนึ่งหน้าหลังสักครึ่งชั่วโมงนะพวกเหล้าพวกยาพวกนี้นะครับงดสักครึ่งชั่วโมงให้มันได้ทำงานเต็มที่แล้วก็เปิดขวดไว้อย่าลืมแช่ตู้เย็นเพราะของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดท่านผู้ฟังนะครับทำผ่านด้วยฆ่าเชื้อด้วยระบบความร้อนสูงเขาเรียกว่า UHT นะครับอุลตร้าไฮเทมเพอเรเจอร์ก็คือผ่านความร้อน135องศาเซนเซียสประมาณ 1-2 วินาทีแล้วก็ฟืบลงมาเชื้อโรคตายหมดนะครับแล้วก็บรรจุในขวดแก้วถ้ายังไม่เปิดเนี่ยอยู่ได้2ปี อย่างต่ำนะครับถ้าเปิดแล้ว3วันเสียอย่าลืมแช่ตู้เย็นกันแล้วกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตราพนารินนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อปีพุทธศักราช2554ที่ผ่านมานี้คงจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะระทึกขวัญสั่นประสาทผู้คนทั้งประเทศไปได้มากกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมอีกแล้วครับถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะร่วมสมัยด้วยสักเท่าไหร่แต่หลายคนก็หลีกลี่หนีไม่พ้นเจ้าก้อนน้ำลูกมหึมาที่ไหลบ่ามาท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นากระทั่งเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครก็ยังไม่อาจจะป้องกันให้พ้นภัยได้ทุกพื้นที่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้าอพยพย้ายหาถิ่นที่พักอาศัยเพื่อให้พ้นน้ำหรือไม่ก็ทนอยู่กับน้ำท่วมขังเหม็นเน่าเป็นเดือนๆครอบครัวของคุณเกษมเองก็เกือบที่จะต้องอยู่ในภาวะนั้นหากว่าเมื่อ4ปีก่อนหน้านี้คุณเกษมและครอบครัวไม่ได้ตัดสินใจย้ายบ้านมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีซะก่อน4ปีก่อนหน้านั้นครอบครัวของคุณเกษมอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษา3อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่โดนน้ำท่วมอย่างหนักในปีนั้นน้ำเกือบถึงหลังคาบ้านชั้นเดียวใครๆต่างก็พูดว่าคุณเกษมน่าโชคดีนักหนาที่ย้ายบ้านออกไปซะก่อนอย่างกับล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างนั้นแหละอันที่จริงก่อนที่จะย้ายบ้านก็มีบางสิ่งบางอย่างเป็นลางบอกเหตุในชีวิตต้องแก่จริงอย่างที่เขาว่าเพราะว่าในกลางดึกของค่ำวันหนึ่งแกก็ฝันไปว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่เมื่อมองไปดูเวิ้งว่างกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาขณะที่ยืนอยู่ที่ริมน้ำแห่งนั้นทันใดน้ำก็ค่อยๆล้นขึ้นมาเรื่อยๆแกก็ยังคงยืนมองน้ำเนิ่นนานระดับน้ำก็ยังคงสูงขึ้นจนถึงพื้นที่ที่แกยืนอยู่แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าน้ำจะลดน้ำก็แผ่อาณาเขตกว้างไปทั่วพื้นดินเมื่อเห็นท่าไม่ดีแกก็เริ่มออกวิ่งเพราะว่ามีความรู้สึกว่าน้ำกำลังตามแกมาเหมือนกับคลื่นสึนามิระลอกใหญ่ต่างกันที่ระดับความช้าและความสูงในฝันนั้นน้ำค่อยๆขึ้นช้าๆแต่ว่าไม่ยอมหยุดนิ่งแกก็วิ่งหนีน้ำสุดชีวิตกระทั่งตื่นจากฝันด้วยความใจหายด้วยความอยากรู้ว่าสิ่งที่ฝันนั้นมีความหมายอะไรไหมเพราะปกติคุณเกษมจะนอนหลับเป็นตายไม่เคยฝันเพื่องเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ก็เลยไปหาหนังสือทำนายฝันมาเปิดดูก็พบคำทำนายบางอย่างเขาบอกว่าฝันว่าเห็นน้ำท่วมหมายถึงจะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยต้องพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดแต่จะเป็นการโยกย้ายไปในเรื่องที่ดีพออ่านแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไม่เห็นทีท่าว่าจะย้ายไปไหนความจริงแกก็เพิ่งย้ายมาจากบ้านตัวเองมาอยู่ที่บ้านของแฟนนั่นแหละเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากความฝันครั้งแรกครอบครัวของแฟนคุณเกษมก็เริ่มมีปัญหาทางการเงินบ้านก็ขาดส่งมานานก็เลยปรึกษากันว่าจะเอาประกาศขายบ้านหลังนี้เพื่อเอาเงินมาโปะบ้านจากนั้นก็อาจจะต้องหาที่อยู่ใหม่หรือไม่ก็กู้เงินซื้อบ้านใหม่อีกครั้งนึงแต่เมื่อถึงเวลาที่ขายบ้านได้จริงคุณเกษมก็แทบช็อกกับมติของคนในบ้านว่าเขาตัดสินใจจะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าได้ซื้อที่ทางทิ้งไว้ผืนหนึ่งจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันที่นั่นคุณเกษมไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะต้องออกจากกรุงเทพไปอยู่ไกลขนาดนั้นใครก็เลยอยากจะเปลี่ยนจากเด็กกรุงไปเป็นเด็กบ้านนอกแต่สุดท้ายก็ต้องย้ายไปพร้อมกับความรู้สึกลึกๆในใจว่าคำทำนายฝันที่ว่าแม่นเหมือนกันนะ3 ปีให้หลังก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมที่บางบัวทองจริงๆซะด้วยคุณเกษมอดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงความฝันครั้งนั้นนอกจากจะเป็นจริงแล้วก็ยังฝันแม่นเหมือนก็รู้ว่าน้ำจะท่วมจริงๆซะด้วยใครกันจะนึกว่าบางบัวทองจะล่มก่อนถึงวันเพ็ญเดือน12เหมือนอย่างเพลงบางระจันนะแม้ว่าตัวของแกจะย้ายไปแล้วแต่ว่าเมื่อวันที่น้ำโจมตีบางใหญ่บางบัวทองคุณเกษมต้องเข้าไปที่นั่นเพื่อรับญาติแล้วก็คนรู้จักบางคนออกมาทั้งที่จริงๆก็ไม่อยากจะเข้าไปเสี่ยงเท่าไหร่เพราะเวลานั้นมีแต่คนพยายามจะออกจากพื้นที่แต่จะให้ทำยังไงในเมื่อมีเสียงโทรศัพท์จากญาติขอให้ไปช่วยเขาออกมาแล้วก็แกก็มีรถกระบะที่สำคัญแกอยู่กรุงเทพในวันนั้นแฟนคุณเกษมเป็นคนขับรถเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่กำลังถูกน้ำเข้าท่วมขัง เพื่อรับญาติของเขาออกมาน้ำขึ้นทุกชั่วโมงจากตาตุ่มถึงหน้าแข้งจากหน้าแข้งถึงหัวเข่าและจากเข่าถึงเอวทุกคนในบริเวณนั้นหนีน้ำกันจ้าละวันรถที่ขับเข้าไปรับคนสุดท้ายก็ดับสนิทเพราะว่าน้ำเข้าเครื่องยนต์ก็ใช้เวลาซ่อมกันนานจนเกือบมืดกว่าเครื่องจะยอมติดระหว่างนั้นก็รอให้ญาติออกมาจากหมู่บ้านเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าไปได้แล้วสภาพที่เห็นก็คือผู้คนที่กำลังหนีบางขนของหนีน้ำบางก็ขนสัตว์เลี้ยงหนีน้ำและบางก็ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพาชีวิตตัวเองหนีน้ำออกมามีภาพหนึ่งที่เห็นแล้วรู้สึกตื้นๆในคอหอยนั่นก็คือภาพของหญิงคนหนึ่งที่เอาลูกชายวัย2ขวบใส่กล่องโฟมลอยออกมายกมือไหว้คุณเกษมแล้วก็บอกว่าช่วยพาลูกของเธอไปด้วยแล้วเธอจะตามไปเธอเป็นใครคุณเกษมก็ไม่รู้จักรู้เพียงเป็นเพื่อนบ้านของคนที่เรารู้จักอีกทีเสร็จแล้วก็พาเด็กนั้นออกมาพร้อมกับคนแก่อีก2คนทุกอย่างทุลักทุเลไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแต่ช่วยได้ก็ช่วยกันไปและวันนั้นก็ช่วยคนหนีน้ำออกจากบางบัวทองได้เกือบ10ชีวิตเมื่อหลุดจากพื้นที่น้ำท่วมมาได้ก็มุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีอย่างชนิดไม่หันหลังกลับค่ำคืนนั้นเป็นค่ำคืนที่รถจากนนทบุรีจำนวนมากมายมุ่งหน้าไปถนนเพชรเกษมเพื่อจะออกต่างจังหวัดใช้เวลาเกือบ5ชั่วโมงเพื่อเดินทางไปกาญจนบุรีทั้งที่ปกติแล้วประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆก็ถึงและนั่นก็เป็นผู้อพยพหนีน้ำชุดแรกที่ไปพักพิงที่บ้านของคุณเกษมจากนั้นไม่กี่วันก็มีอีกครอบครัวหนึ่งย้ายตามออกมาเพราะทนอยู่ในบ้านที่น้ำท่วมสูงไม่ได้แล้วคุณเกษมยังไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับเหตุการณ์น้ำท่วมมากมายนักคนที่ช่วยเหลือมาก็อยู่กันด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่อีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาบ้านพ่อแม่คุณเกษมที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครก็กำลังจะถูกน้ำท่วมเหมือนกันแกก็เดินทางกลับไปที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมบ้านแต่ก็ไม่ทันการแล้วน้ำทะลักเข้าบ้านยังกระเคือนแตก
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังรอสักครู่เราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดที่บางคนตอง5ตราพนาดินมันเข้มข้นยังไงมีผู้ฟังหลายคนโทรเข้ามาคุยแล้วก็อย่ามาขอเปลี่ยนก็มีผมก็เปลี่ยนให้ทำไมบอกมันเทไม่ออกเอ้าไม่เขย่าเขาบอกเอ้าขวดก่อนทำไมมันเทออกคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นเนื้อมังคุดกิโลหนึ่งเนี่ยนะครับมันได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละนะครับอย่างมากแค่4ขวดทีนี้พอมันเป็นเนื้อเนี่ยเวลาเทเนี่ยนะครับเทออกมาเนี่ยมันก็ข้นใช่ไหมครับมันข้นเป็นธรรมดานะครับพอมันข้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับมันเทไม่ออกอ่ะต้องเขย่าแนะนำให้เขย่าเพราะมันเนื้อจริงๆนะครับเนื้อ 80-90% เนื้อจริงๆนะครับ250มิลลิลิตรกิโลหนึ่งมันก็พันมิลลิลิตรนะครับมันก็ได้แค่นั้นฉะนั้นถ้ามันข้นยังไงก็แนะนำให้เขย่านิดหนึ่งนะครับอย่าไปตกใจไม่มีปัญหาอะไรคุณค่าไม่เสียเพราะว่าของเราเพิ่งผลิตใหม่ๆมีอายุ2ปีพลิกดูหัวขวดเนี่ยเขาจะมีวันหมดวันเดือนปีหมดอายุ expiry date นะถ้าคำเต็มเขาเรียก x เขาเขียน exd ได้ไงนี่แหละนะครับวันหมดอายุก็จะมีวันที่เดือนปีนับไปอีกนะครับถ้านับไปได้11 20เดือนนับไป20เดือนแสดงว่าของเราเพิ่งผลิตมา2เดือนมันยังใหม่อยู่นะครับถ้านับไปได้21เดือนปี1วัน12เดือนใช่ไหม2ปีมัน24เดือนเอ้ยไม่ใช่ดิท่านผู้ฟังมันต้องถ้า2ปีใน24เดือนถ้าเรานับไปได้22เดือนเนี่ยก็แสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา2เดือนถ้านับไปนับวันหมดอายุไปได้1ปีแสดงว่าเราเพิ่งผลิตมา1ปีอายุมันได้2ปีอย่างน้อยนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นขอร้องท่านผู้ฟังเขย่าก่อนกินนะครับมันอร่อยฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ภัยธรรมชาติยังไม่อาจจะพัดพาไปได้นั่นก็คือมนุษย์ที่มีจิตใจสกปรกในยามประสบทุกข์เรามองเห็นสัจธรรมว่าความจริงของชีวิตนั้นเป็นอย่างไรเงินทองเป็นแต่เพียงของนอกกายแต่มนุษย์ทั้งหลายมักจะให้ความสำคัญกับมันเหนือสิ่งอื่นใดในวันที่น้ำลดลงแล้วผลกรรมของมนุษยชาติทั้งหลายก็ผุดมาให้เห็นคนไร้น้ำใจคนเห็นแก่ตัวทั้งหลายต้องได้รับผลกรรมอย่างน้อยที่คุณเกษมเห็นได้ชัดที่สุดก็คือคนข้างบ้านน้องแกนั่นแหละเมื่อน้ำลดระดับลงไปเรื่อยๆจนน้ำในบ้านแห้งชาวสวนอย่างบ้านคุณเกษมก็ไม่ได้ใส่ใจกับการเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าใส่ใจกับการกู้สวนมากกว่าเพราะว่าน้ำในคลองลดแต่น้ำในสวนก็ยังท่วมอยู่เพราะว่าเป็นแอ่งกระทะไม่มีทางน้ำไหลก็เลยต้องใช้เครื่องสูบออกมาสวนใครสวนมันก็เร่งกันสูบน้ำออกจากสวนใครไม่มีเงินไม่มีเครื่องสูบก็ต้องรอยืมของคนอื่นรอรถรอคนอื่นมาช่วยบ้านคุณเกษมมีเครื่องสูบน้ำเองแล้วก็มีญาติพี่น้องมาช่วยก็มีน้ำใจกับคนอื่นเสมอถึงเวลาเราต้องการความช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ยินดีช่วยเราบ้างแต่กลับกันคนข้างบ้านของคุณเกษมนะอยู่ยังไม่เคยสนใจใครเวลาน้ำท่วมก็ออกไปรับของแจกมาเยอะแยะมากมายเก็บตุนไว้คนเดียวไม่เคยเอามาเผื่อแผ่แถมยังโทษว่าครอบครัวคุณเกษมไม่ช่วยเขาวันที่น้ำท่วมคือหาว่าสวนคุณเกษมเนี่ยปล่อยสวนตัวเองจมสวนเขาเลยจมไปด้วยทั้งที่ทุกคนก็รู้ตัวดีว่าสู้ไม่ไหวแล้วแต่ก็ยังกล่าวโทษคนอื่นถึงวันที่น้ำลดแน่นอนว่าคนเห็นแก่ตัวอย่างเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครไม่มีใครไปช่วยกู้สวนไม่มีใครไปช่วยซ่อมบ้านขนาดเขามีเงินจ้างก็ยังไม่มีใครอยากจะไปยุ่งด้วยสักเท่าไหร่คนข้างบ้านเอ่ยชวนพ่อคุณเกษมบอกว่าเอ๊ะไอ้ชายมันจ้างไปกู้สวนไปมั้ยพ่อก็บอกว่าจริงๆข้าช่วยแบบไม่คิดเงินก็ได้วะแต่ข้าไม่ไปคนเห็นแก่ตัวอย่างมันต้องได้รับผลกรรมซะบ้างที่เวลาคนอื่นเดือดร้อนตัวเองกลับเห็นแก่ตัวตอนน้ำท่วมเนี่ยข้ากับเมียไม่มีอะไรกินเห็นว่ามันไปรับของแจกมาเพียบก็เลยไปขอปั่นสักหน่อยมันยังไม่ให้เลยบอกว่าเดี๋ยวมันไม่พอกินเท่านั้นไม่พอมันบอกว่าถ้าจะเอามันจะขายต่อข้าก็เลยต้องซื้อข้าวกล่องที่เขาแจกมาต่อจากมันข้าละซึ้งน้ำใจมันเหลือเกินโอ้โหขนาดนั้นเชียวเหรอข้าเห็นมันออกไปรับของแจกทุกวันทั้งข้าวกล่องทั้งของแห้งไปบอกเขาว่าจะเอาไปเผื่อเพื่อนบ้านที่อยู่ลึกๆข้างในเอ้ไอ้นี่มันเห็นแก่ตัวไม่พอยังทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเอาไปทิ้งเยอะแยะเลยข้าเคยไปทีหลังยังไม่ทันมันเลยข้าวหมดแล้วทุกทีแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะไปช่วยมันหรอกแล้วก็จริงอย่างว่าเพื่อนบ้านที่ชื่อนายชัยเนี่ยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากใครเท่าไหร่เพราะใครๆก็รู้ว่าเขาเห็นแก่ตัวไม่ค่อยมีน้ำใจกับใครสุดท้ายก็ต้องเสียเงินไปจ้างคนที่อื่นมาช่วยกู้สวนช่วยซ่อมบ้านและต่อจากนี้ไปก็ยิ่งทำให้ไม่มีใครอยากจะคบหากับครอบครัวของเขามากขึ้นเพราะว่าชาวบ้านได้เห็นแล้วก็รู้ซึ้งถึงความเห็นแก่ตัวของเขาแล้วในยามที่ทุกคนตกอยู่ในภาวะเดือดร้อนท่วนหน้ากันนี่เองนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของคนเห็นแก่ตัวคนเราทำอย่างไรไว้ก็ได้รับ

0: เห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นจนทะเลาะกันไปก็มีคุณเกษมเองได้ช่วยเหลือคนบางกลุ่มไว้ในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ให้เขาได้มาพักอาศัยที่บ้านของแกโดยที่ไม่ได้หวังให้เขามาตอบแทนอะไรบางคนก็เป็นญาติบางคนก็แค่รู้จักกันผิวเผินและบางคนคุณเกษมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยต้องยอมรับว่าบางทีการเอาคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่รวมกันเป็นเวลาเกือบเดือนมันก็ทำให้เห็นเช่นกันว่าใครดีใครร้ายบางคนก็คิดว่าตัวเองมีเงินมากกว่าคนอื่นกลัวคนอื่นจะถือโอกาสมากินมาใช้เงินของตนบางคนก็ขี้เหนียวมีเงินแต่ไม่ยอมช่วยยอมออกจ่ายอะไรทั้งนั้นทั้งที่ต้องอยู่ด้วยกันต้องกินด้วยกันแต่บางคนก็ดีขี้เกรงใจช่วยทำงานบ้านทุกอย่างมีคนหลายประเภทมาอยู่รวมกันจนบางทีคุณเกษมและคนในบ้านก็ต้องปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่พักใหญ่ภาวนาให้พวกเขากลับบ้านกันได้สักทีคุณเกษมไม่หวังให้ใครคิดว่าเป็นบุญคุณเราอยากแค่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่าที่เราทำได้นะแกคิดอย่างนั้นแต่พอน้ำลดไปแกก็ได้เห็นผลกรรมของตัวเองเช่นเดียวกันหลายคนที่แกได้ช่วยไว้เขาก็กลับมาเยี่ยมเยียนซื้อข้าวของมาฝากขอบอกขอบใจและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรื่อยมาเวลาเรามีปัญหาอะไรก็พึ่งพาเขาได้เช่นเดียวกันแต่ก็มีบางคนที่กลับบ้านไปแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปเลยไม่เคยได้รู้ข่าวต่างคนต่างใจต่างคนต่างกรรมใครทำดีหรือไม่ดีอย่างไรไว้ก็คงได้ผลอย่างนั้นไม่เพียงแค่เหตุการณ์น้ำท่วมเท่านั้นหรอกแต่มันคือตลอดชีวิตของเราหากวันหนึ่งเราเจอเรื่องเดือดร้อนต้องการที่พึ่งพาต้องการคนมีน้ำใจแต่มองไม่เห็นใครก็อย่าลืมหันไปมองกลับไปที่ตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนอย่างไรเคยเป็นมิตรแท้ให้ใครหรือมีน้ำใจไมตรีกับใครเขาบ้างหรือเปล่าคุณเกษมรู้ซึ้งแล้วว่าการทำดีไม่เสียหายการทำชั่วก็ใช่ว่าจะไม่มีใครเห็นการกระทำของมนุษย์ไม่เคยสูญสิ้นไปอย่างไร้ค่าแต่มันจะยังผลให้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมะกุฎตราพนาดินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับดูแลตัวเองนะครับท่านผู้ฟังเราอายุมากแล้วเล็กๆน้อยๆก็อย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยป่วยแล้วมันรักษายากช่วงนี้นะครับบางที่บางแห่งนี่คนนี่จะกลัวโควิดกันมากโควิดนี่คนไทยตายไม่ถึงร้อยนะแต่ว่าโรคอย่างอื่นนะครับคนไทยตายเยอะกว่าอุบัติเหตุอย่างนี้ไข้เลือดออกนะครับโดยเฉพาะไข้เลือดออกในบางที่นี่มันมียุงเยอะนะครับมียุงเยอะนี่มันก็กัดบางทีมันทำให้เกิดไข้เลือดออกทำให้ป่วยเจ็บไข้ได้ท่านผู้ฟังผมมีสูตรนะเป็นของหมอนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่านบอกให้เราทำสมุนไพรไล่ยุงกันเองนะครับท่านว่าอย่างนี้ผมเอามาถ่ายทอดให้ฟังเช่นคือตะไคร้หอมนะมันจะมีประสิทธิภาพนะครับไล่ยุงได้แต่ว่าแค่นำต้นตะไคร้หอมมาขยี้หรือทุบให้มีกลิ่นแล้วนำไปวางไว้บริเวณบนอับหรือจุดที่มันมีต้องการไล่ยุงนะครับมันก็จะสามารถไล่ได้นะครับท่านผู้ฟังคือไปวางที่มีมุมอับแต่ถ้าเกิดว่าจะทำน้ำมันตะไคร้หอมนี่ทำง่ายๆเลยท่านผู้ฟังนะจำนะครับจดก็ได้ช้าๆคืออย่างนี้ท่านทำให้ทำสูตรอย่างนี้นะครับทำน้ำมันตะไคร้หอมนะครับวิธีทำข้อที่1เอาตะไคร้หอมมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กปริมาณ100กรัมเอาว่า100ส่วนอย่างนี้ดีกว่าใส่ผิวมะกรูดหั่นปริมาณ50กรัมก็ใส่50ส่วนคือตะไคร้หอมนี่หั่น2เท่าผิวมะกรูดนี่เอาครึ่งนึงห่อด้วยผ้าขาวบางใส่ลงในโหลแก้วแล้วก็เติมแอลกอฮอล์เขาเรียกเอทินแอลกอฮอล์เอทินนะตัว AA ไม่ใช่เมไม่ใช่มอมานะเอทินแอลกอฮอล์ไปหาที่ร้านขายยาเขามีขายใส่ประมาณ1ลิตรแล้วใส่การบูรประมาณ1ส่วนหรือ10กรัมนะครับคือถ้าตะไคร้หอม100กรัมมะกรูด50กรัมใส่การบูร10กรัมถ้าเกิดตะไคร้หอม1กิโลมะกรูดหั่นก็ครึ่งกิโลการบูรก็1ขีดนะประมาณนี้เข้าใจง่ายๆ1ส่วนปิดฝาให้แน่นหมักไว้7วันเอาเอทิลแอลกอฮอล์ใส่ลงไปในโหลแล้วก็ปิดฝาให้แน่นหมักไว้7วันระหว่างที่ทำการหมักเนี่ยให้เขย่าโหลทุกวันพอครบกำหนดแล้วครบ7วันแล้วเนี่ยกรองเอาแต่น้ำมาใส่ขวดสเปรย์ฉีดให้ติดฉลากว่าสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงนะพวกไอ้ขวดที่เราใช้ฉีด

0: น้ำยาซักผ้ารีดผ้าก็ได้มันกูใหญ่ดีนะป้องกันการหยิบผิดแล้วก็ติดสเปรย์ติดชื่อไว้สเปรย์ไล่ยุงเนี่ยแล้วก็เอามาฉีดไล่ได้ท่านผู้ฟังแต่ว่าอย่าไปฉีดให้โดนตาหรือว่าโดนอะไรที่มันเป็นเยื่อบุนะครับบางทีมันจะแสบได้อันนี้ของนายแพทย์สรรพงษ์ฤทธิรักษารองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยนะครับเผื่อว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะทดลองทำน้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุงดูมันจะได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากเลยแต่ถ้าใส่หลายอย่างยิ่งดีแกบอกว่าให้มีนอกจากจะใส่การบูนแล้วนี่มันใส่สมุนไพรตัวอื่นมันก็จะทำให้มีฤทธิ์หลายๆกันปนกันไปอีกสมุนไพรตัวอื่นนะครับก็จะมีพวกกะเพราตะไคร้ธรรมดาโหระพายูคาลิปตัสใส่หลายๆตัวก็จะยิ่งมีผลในการไล่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคุณแม่แสงทองนะครับเป็นเบาหวานสูงขาก็ปวดนิ้วก็เมื่อยดื่มแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับเป็นภาษาลาวภาษาอีสานนะผมเป็นคนอีสานท่านผู้ฟังนะครับฟังแล้วก็พิจารณาดูครับบางท่านอาจจะฟังยากหน่อยต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ขวดนี้มาก็โจมตีเลยนั่งอยู่ข้างๆผมกำลังจบกำลังให้ยังก่อสาว
1: ปั้นไหมค่ะ
0: ปั้นไหมในกรณีนั่งอยู่ข้างมองปั้นไหมพอดีเลยบ่ต้องลุกเลย ซื้อแม่ยังครับผม
1: แม่แสงทองน้องพักดีค่ะ
0: แสงทองน้องพักดีแม่อายุจักปีแล้ว
1: อายุ77ค่ะ
0: 77จบปั้นใหม่มาตั้งแต่อายุจักปี
1: ปั้นใหม่แต่อายุ8ปี9ปีค่ะ
0: โอ้ตั้งแต่หูควม
1: จ้า
0: ท่านใดเริ่มเลี้ยงไหม
1: เริ่มเลี้ยงมาเลยแม่พาเลี้ยงค่ะ
0: อาชีพนี่เลยยึดตลอดเลย
1: จ้า
0: อ๋อ
1: มาเว้นแต่ละเดือนแต่ละปีเฮ็ดมาตลอดค่ะ
0: พาทรงพาไม้ยิบตำเฮ็ดทุกอย่างเลย
1: จ้า
0: เดี๋ยวเขาเรื่องน้อยนึงครับถามแม่แสงทองเด้อก่อนสิมากินน้ำมังคุดนี่เจ้าไปยังจะคอยมากินแม
1: ่ที่แรกก็ปวดเข่านี่ค่ะ
0: ครับ
1: ปวดเข่านิ้วนี่เอาว่าเข่านี
0: ่นิ้วกลาง
1: นิ้วซี่ค่ะว่าเข่านิ้วเดียวนี
0: ่อันนิ้วอื่นกำเข่า
1: เข่าค่ะ
0: สี่กระแดอยู
1: ่จ้าวันนี้ก็ปวดเข่าแล้วก็มาปวดเอ็นงอนไทท้อยนี
0: ่
1: แล้วก็ปวดหัว
0: มันเป็นมาดนยัง
1: เป็นมาเป็น8 9ปีแล้วเด้ค่ะ
0: อ๋ออันปวดข้อปวดไทท้อยปวด
1: จ้
0: าน่าจะนั่งเฮ็ดจังซี่หลายเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะอาจจะแม่นหมอเขาก็ว่านั่ง
0: ง่ายเฮ็ดแต่หูเฮ็ดแต่หูแต่กีแต่ได้อยู่เพราะ
1: ว่าจ้าเฮ็ดจังซี่ล่ะ
0: จนนิ้วซี่นั่นก็ซี่ยุ่งกันมันซี่ตลอดเวลาหรือว่า
1: บ่เข่าเลยนี
0: ่มันซี่กระแดอ
1: ยู่จ้าซี่ยุ่งซี
0: ่เอ้าย่ํากินย่ํานอนมันก็ซี่อยู่ของมันอยู่
1: จ้าม
0: ันกำบ่เข่าเอาดัดเข่าเข่าบ
1: ่บ่เข่า
0: ขันเอามือหักเข่าไหม
1: หักเข่าก็เข่าอยู่แต่ว่าออกคือเก่า
0: คือเก่า
1: จ้า
0: เป็นไม้ดนยังไอ้นิ้วดิดนิ้วแกแดงนั่น
1: เป็นมาตั้งแต่ได้5ปี
0: โอ้ไปหาหมอก็ว่าเขาเป็นยัง
1: เขาก็บ่ว่าอีหยังเขาก็ฉีดยาให้ก็ว่าเข่าเสื่อมอันนี้ก็เข่าเสื่อม
0: เข่านี่ปวดแห้งบ
1: ่ปวดแห้งค่ะ
0: แห้งซ้ำไหนแห้ง
1: แห้งจนว่ายางบ่อยากใดมันได้ปวดหลายค่ะ
0: มันปวดเป็นเวลาหรือว่าปวดเฉพาะย่ําเว้นย่ําขึ้นหรือปวดตลอดเวลา
1: เวลาไปเฮ็ดอีหยังหนักๆนี่เฮ็ดบ่ได้ยืนดนบ่ได้ค่ะ
0: ยืนดนบ่ได้
1: จ้าย่างก็บ่ได้
0: อ๋อ
1: จะค่อยไปขยะขยะไป
0: ขยะขยะไป
1: จ้า
0: ก็มีนิ้วมันบ่เข่าแล้วก็มีปวดขาแล้วมีปวดข้อปวดไทท้อย
1: จ้า
0: ปวดมองหลังมองบ้านนี
1: ่
0: แนวนางหลายเน
1: า
0: ะ
1: แล้วการกระเพาะเขาก็ว่าเป็นน้ำกินยาเบาหวานหลายเป็นเบาหวานน้ำได้ค่ะความดันอีก
0: บ่หน่อยนาเขาตัวนี้
1: จ้า
0: อันใดเขาเป็นน้ำเขาเมื่อตัวนี้
1: เป็นเมื่อดันเขาลื่น
0: มันหายสิบ่เสียดายสิเบาหวานกินหลายเมื่อไหน
1: เบาหวานนั่นตั้งแต่ก่อนว่าท่านได้กินอันนี้ขึ้นหอดสามหอดสามปล่อยหาซี
0: น้ำพ่อมันเวียนหัว
1: จ้าบาดนี่ตรงนี้กระมึน
0: หัวกลางกระม่อมเนี่ย
1: จ้ามึนเจ้าเฮ็ดจังสิเฮ็ดเรียกไปกระเฮ็ด
0: นวดไปน้ำ
1: จ้า
0: เกาหนวดไปน้ำเฮ็ดไปน้ำ
1: จ้าน
0: วดเจ้าของไปน้ำโอ้เป็นจังสิเน
1: า
0: ะมึนหัว
1: จ้า
0: เบาหวานความดันอีก
1: จ้าความดันสูง
0: เท่าใดความดัน
1: ความดันร้อยร้อยหกสิบ
0: อันเบาหวานนี่เป็นมาดนยัง
1: เบาหวานนี่เป็นมาได้10กว่าปีค่ะ
0: ขึ้น350นี่นะ
1: จ้ะ
0: เขาเป็นทะยานอยู่ค่ะหนักอยู่หนักอย
1: ู่ไปหาหมอกับบ่โลดจักเทื่อกินยาเบาหวานกับบ่โลด
0: จนเมื่อย
1: จ้ะ
0: เอาที่นี่แม่แสงท่องไปจังไดมาจังไดเนี่ยมากินน้ำมากุด
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: นางเฮ็ดงานไปนํากับ
1: จ้าฟัง
0: อยู่ฟังไปนํา
1: ตามหกกับฟังใบเป็นจี
0: เออๆ
1: มานี่ได้ยินมา
0: บ
1: ่ยาอีหยังก็กินซาหลายแดงก็6ขวด7ขวด
0: เออ
1: ตั้งแต่ก่อนอีหยังล่ะอันเทียนหลง
0: เออ
1: ก็5ขวด6ขวด
0: ครับ
1: หมอสิงอีกเมื่อเงิน 5-6,000 เนาะ
0: ก
1: ินยางใหม่คนดอกไว้ว่าสั่
0: ง
1: อันนี้ลองทดลองเบิ่งก็เลยสั่งเอา2เลย
0: 2ขวด
1: จ้ะ
0: ลองมากินเบิ่ง
1: จ้ะมากินเบิ่งกินขวดแรกโอ้ยปวดคั่นเนื้อคั่นตัว
0: ครับ
1: มันคือปวดแห้งแต่บ่แม่นมันสิไข่ที่ว่าซั่นย้ายว่า
0: ครับ
1: ก็เลยกินยาไอ้นี่แก้ปวดนี่เม็ดนึง
0: คร
1: ับ ก็บ่เศร้าเป็นอยู่3มื
0: ้อ
1: เป็นหูบถือกิ้งไข่น้ำพุ่น
0: ล่ะ
1: มันนี่มาเศร้าผักไหวเฮ้ยขาบนึงเพราะกินเพราะกินเศร้ากินเย็นบาดนี
0: ่ครับ
1: มาผักไหวกินเทือนึงย่ำมือเศร้า
0: ครับ
1: ต้มน้ำห้อนอุ่นนักก็มากิน
0: ครับ
1: กินแต่ละสองแก้วคุณได้น้ำห้อน
0: ครับโอ้ดี
1: พายก็ยากค่ะ
0: เออ
1: มันนี่มากินน้ำห้อนลงไปแล้วมันก็มีอาการว่าทายมือที่สามมาทายมือที่สี่มันก็ทายทุกมือ
0: เ
1: ออจ้าเท่ากับทางปั่น
0: มันที่นี่ทายคู่มือตะก้อน
1: ที
0: มือทายทีนึง
1: 3มือ2มือ
0: โอ้มันโลแกนบ่โทษติ
1: จ้ายากแกนจนไปขี่กระต่ายพุ่นละโทษ
0: ค่ะก่อนที่ขี่กระต่ายนี่
1: จ้า
0: เออๆๆเอาบัดนี้เอาเป็นจังได๋ทีนี้ต่อมา
1: บัดนี้มากินมาหมด2ขวด
0: ครับ
1: มีแห้งนอนก็หลับดี
0: เออ
1: กะมาหรือหังแม่นอันย้ายนี่เฮ็ดเวียกกลางคืนหุ่มมาขึ้นลูกเฮ็ด
0: ครับมัน
1: มันก็เลยเป็นอันว่ามันลึงบ่ว่าสั่นเอาก็กินไปกินไปกลางเว้นมาก็อยากนอนเอานอนป๋ามานอนตำหกนั่นมานี่พอดีกินมากินมากก็ลึงมาลึงมา
0: ครับ
1: อันตัวนี้ก็เศร้าปวด
0: หม่องข้อ
1: ค่ะถ่ายถ้อยนี่เศร้าปวดอันไปหาหมอนั่น
0: ครับ
1: ไปหาหมอกระเพาะก็หาย
0: หมอเขาว่า
1: จ้า
0: อันจะกินมาจากขวดจ
1: ะไปหาหมอตะกี้ไปตะกี้นิกน้ำ
0: จะกินมาจากขวดจะไปหาหมอ
1: ตั้งตะกี้เพราะท่านได้กินเด้บาดกินแล้วนี่ไปหาหมอเบิ้ง
0: เอออ
1: ัน
0: ไปหาหมอนี่กินไปได้จากขวดจังก่อยไปหาหมอ
1: กินได้3ขวด
0: เอาไปหาเบิ้งเพิ่นก็ว่ามันบ่เป็น
1: ไปจ่อเบาหวานโอ้ยยายคือคุ้มเบาหวานได้คือคุ้มได้แต่ว่าซั่น
0: ลงเหลือเท่าใด
1: ลงมาอยู่200ไปเดือนรุ่นนี่มันลงมาอยู่150
0: เอ้าก็ดีตัวล่ะ
1: จ้ะเดี๋ยวนี้ปกติ
0: เอ้าจะกินมาจักขวดเราจนหอดเดือนนี่
1: 7ค่ะ
0: 7
1: จ้ะ
0: โอ้คุ้มแท้จะเป็นหลายได้นี
1: ่จ้ะ
0: จะเป็นหลายจะเป็นไม่ต้อง10ปีได้เบาหวานนะบ่ลงบ่เคยลงจังซี่จังเถียเคยลงหลาย
1: สิบกว่าลงมาอยู่แต่ตอนกินขวดแรกค่ะ
0: บัดที่นี่มันก็ค่อยๆ
1: มันก็ค่อยลดค่อยลดไปวางวันที่23นี
0: ่
1: ปกติคือเก่าไปเจาะย้ายคือคุ้มน้ำตาลได้แท้คือคล่ำได้แต่ไว้คล่ำจังไดฉันกินอันบักม่วงมือละ2หน่วย3หน่วยคุณได้คุณหมอว่าซั่น
0: เขาไปกินจะไปกินอีหยัง
1: ไปกินอีหยังย้ายจังสิมาอันกินบักม่วงบักนัดก็กินจนอิ่มบางนัดมันหวานนั่น
0: มักว่าติ
1: ม
0: ัก
1: กินกับเขาผู้เฒ่าเนาะค่ะ
0: จ
1: ะกินของหวานกับเขาหลังอาหารนั่น
0: ครับ
1: กินบ่มีเขาลดซองจังสิก็จดกับเขาทะละถ้วยต่อมาไปมาไปต่อมาต่อมาบ่ขึ้นจักเถื
0: ่
1: ออ ยู่115ประจำเลย
0: อ
1: ันความดันนี่ก็อยู่115อยู
0: ่โอ้จ้า
1: ปกติเขาว่า
0: ย่ายต้องกินไปเรื่อยๆอย่างหน่อยมือละเทื่อได้จิบน้ำอุ่นไปน้ำ
1: จ้ะ
0: มันถือแล้ว
1: จ้ะต้มน้ำแล้วกินค่ะ
0: ครับแล้วก็นิ้วแกแดนี่มันกินจะขวดมันเศร้าก
1: ิน3ขวด
0: กำเขาเลย
1: จ้ะ
0: บัดที่มันสี่แกแดมันแล้วดนมันสี่มาจากปีก็จะว่ามันสี
1: ่สี่มาได้5-6ปีละ
0: สี
1: ่นี่ตรงนี
0: ้นิ้วสี่สี่แกแดไปใส่กับสี่
1: จ
0: ้
1: าสืบหกนี่มันสี่บ่ได้งอมันเอาตัวนี้งออ
0: ๋อเอานิ้วกลาง
1: จ้าน
0: ี่ก็ดี
1: จ้าดีอยู
0: ่มีแห้ง
1: จ้าฉันว่าดีอยู
2: ่มีความสุข
1: ดีอยู่
2: จ้า
1: ส
2: ิ
1: ก
2: ิน
1: ก
2: ะ
1: สาธุยกใส่หัว
2: ไ
1: อ้ช่วงให้เศร้าเด้อเป็นยังบุญยังคุณเขาก
2: ระ
1: จอเลือดไปบาดนี้เขาจอเส้นเลือดใหญ่ไปตรวจเบิ่งทางในกันนะคุณหมอไปตรวจเบิ่งเอามาเบิ่งทางในนี่มือมาเว้าให้ฟังมีมือหมอเอามานี่ผลเลือดมันสิเป็นจังได๋ผลเลือดทางในก็ดีหมดตับไตอีหยังย้ายก็ดีหมดกระเพาะกระแผะลำไส้อีหยังนี่โอ้ก็มีอาการดีขึ้นซะตัวย้ายนี่แข็งแรงกับเจ้าเมื่อยจ้าไปเลื่อยใหม่ก็ได้ด้วยค่ะตัดใหม่ฟื้น
2: เจ้านะ
1: จ้า
2: ไปเลื่อยใหม่นี่นะ
1: จ้า
2: แต่ก่อนเฮ็ดบ่ได้ดนยังเฮ็ดแบบนี
1: ้เฮ็ดอยู่ต่อมาแต่ว่ามันมาเป็นนี่เลยบ่เฮ็ดบาดหายแล้วนี่ก็ไปตัดใหม่ได้
2: ตัดใหม่ได
1: ้
2: อายุเท่า77นี่
1: 77ค่ะ
2: ปาดคือแข็งแรงแต่บัดนี
1: ้นั่นล่ะ
2: โอ้ดีใจดีใจเนาะ
1: โอ้ยเป็นยังบุญยังคุ้นอยู่เด้อว่าซั่น
2: ยังบุญผมก็ดีใจนําอยู่
1: จ้า
2: ครับผมทันภูมิเกียรติครับนี่ก็คือเสียงคุณแม่แสงทองนะครับบ้านอยู่บ้านยังกับบ้าน
1: บ้านน้ําโจก
2: บ้านน้ําโจกตําบลนิคมอําเภอสาสัก
1: จ้า
2: อำเภอสหัสสะขัน
1: อ
2: ายุ77ปีแล้วเป็นเบาหวานมา350มาเป็น10ปี
1: จ้ะ
2: บ่เคยลงฮอด200จักเทื่อ
1: จ้ะ
2: ครับแล้วก็นิ้วซี่นิ้วซี่มือซ้ายนี่ซี่มาประมาณ 4-5 ปีนะครับแล้วก็ปวดหลังปวดข้อแล้วก็เป็นความดันสูง
1: จ้ะ
2: แล้วปวดเข่าเป็นกระเพาะเป็นหลายอย่าง
1: จ้ะรวมโรคสูงรวม
2: เพิ่นไปกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตาพานาลินขวดซีนมันกันแบบนี้เนา
1: ะ
2: กินมานี่ตอนนี้ขวดที่7
1: กว่าที่7แล้วอันนี้
2: 7ครับผมสภาพตอนนี้ก็คือน้ําตาลนี่ไปวัดล่าสุดก็คือเหลือ125
1: จ้ะ
2: ส่งมาจังซี่ดนแล้ว
1: จ้ะ
2: หลักกะ
1: เดี๋ยวนี้มา115
2: 115แล้วแล้วนิ้ว4
1: ปกติ
2: 4ที่มันแข็งมา5ปีนี่กําได้แล้ว
1: จ้ะ
2: กําได้แล้วหลักกะความดันก็ลดลงปวดหัวก็บ่เป็น
1: จ้ะ
2: ปวดข้อก็
1: บ่ได้ยุบ
2: บ่ได้เขย่าบ่ได้ยุบหัวเจ้าของ
1: จ้ะ
2: หลักกะหลังก็บ่เป็นแล้วก็เหลือแต่เข่าอยู่จักหน่อยเนาะกระเพาะก็บ่เป็นแล้วก็ถือว่าสิ่งที่เว้านี่ถือว่าเฮาเป็นความจริงเนาะแม่เนา
1: ะ
2: ครับผู้ใดฟังแล้วแถวนี้สงสัยจังได๋ก็แวะมาหาได้ผมมาก็ฮู้จักเจ้าเมิดน้ำมื้อนี
1: ้ฮู้จักเมิดบอกเมิด
2: บอกว่าแม่ยายแสงทอง
1: จ้าบอกเขาเจ้าซื้อมากินทุ่มบ่าวหวานน้ำกันเขาเจ้าก็บ่เชื่อดอก
2: ใครสงสัยก็ให้มาถามมาเบิ่งครับครับแต่ว่านี่เป็นประสบการณ์โดยตัวเอง
1: จ้าจ้าน
2: ะครับผมก็ดีใจน้ำดีใจบ่
1: ดีใจตัวค่ะ
2: มีความสุข
1: ดีใจตัวมีความสุขตัว
2: มีความสุขบ่
1: เจ็บบ่ปวดอัน
2: โอเคขอบคุณหลายๆครับแม่ครับ
1: ขอบคุณ
2: คร
1: ับเ
2: ทวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: แม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นพ่อและผู้ชายทุกคนอยู่ที่สวนดอกไม้กันหมด พวกเขาพยายามจะปกป้องสวนของตัวเองไว้ทั้งจ้างรถแบ็คโฮมาตักดินทั้งพยายามขุดป้องดินขึ้นคันสวนให้คันสูงขึ้นแต่น้ำก็ยังขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนน้ำเริ่มไหลเข้าสวนทางด้านซ้ายทางด้านขวาและสุดท้ายน้ำก็ทะลักเข้ามาทุกทางเมื่อรู้ว่าหมดปัญญาจะทานแรงน้ำชาวสวนทุกคนก็ทรุดตัวลงกับพื้นบางนั่งร้องไห้บางก็นอนแผ่หลาบนพื้นอย่างหมดกำลังทุกคนพยายามช่วยกันแล้วอย่างขยันขันแข็งแต่สู้ไม่ได้สุดท้ายสวนดอกไม้กว่า20ไร่ก็จมอยู่ใต้น้ำทุกคนก็ได้แต่มองน้ำไหลเข้าสวนจำปีสวนรักที่ปลูกกันมาเป็น10ปีพร้อมกับน้ำตาแม่ของคุณเกษมอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวในวันที่สวนล่มบ้านน่ะปลูกอยู่บนคันสวนแม่เล่าว่าเมื่อน้ำเริ่มไหลเข้าสวนก็ทะลักเข้าบ้านอย่างกับน้ำตกข้าวของถูกน้ำพัดไปกระจัดกระจายแม่ไล่ตะครุบข้าวของต่างๆวิ่งไปกั้นตรงนั้นขวางทางตรงนี้บ้านทั้งหลังเกือบจะโค่นพังเพราะแรงน้ำแม่คงจะตกใจมากในเวลานั้นคุณเกษมไม่สามารถจะเข้าไปช่วยอะไรได้เลยทำได้เพียงรับน้องสาวและหลานออกมาจากบ้านไปพักอยู่ที่กาญจนบุรีด้วยกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ใจหายที่สุดในชีวิตครอบครัวของแกไม่ได้สูญเสียแค่ข้าวของและทรัพย์สินแต่แทบจะสูญเสียอาชีพเลยก็ว่าได้คุณเกษมกลับไปหาพ่อและแม่ที่บ้านอีกครั้งในวันที่บ้านและสวนจมอยู่ใต้น้ำหมดแล้วขอให้พ่อแม่ออกมาจากพื้นที่นั้นเพราะมันอันตรายการใช้ชีวิตที่นั่นลำบากมากบ้านพ่อแม่ของคุณเกษมอยู่ลึกเข้าไปในคลองอาหารการกินที่หลวงแจกก็เข้าถึงลำบากยังดีว่าที่บ้านแกมีเรือใช้เป็นยานพาหนะไปไหนมาไหนได้แต่ยังไงเสียการอยู่ในน้ำตลอดเวลามันคงไม่ง่ายเหมือนตอนอยู่บนบกไปอยู่กับผมที่เมืองการเถอะแม่ปล่อยบ้านไว้อย่างนี้แหละจะอยู่กันได้ยังไงน้ำท่วมครึ่งค่อนบ้านแล้วสวนก็จมหมดไปเถอะก่อนที่น้ำจะท่วมถนนหมดทุกเส้นทางเดี๋ยวผมมารับไม่ได้นะแกก็พยายามขอร้องให้พ่อแม่ออกจากบ้านจะไปยังไงได้ล่ะลูกข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านเรือก็มีหลายลำทำไมมีใครเฝ้าบ้านมีหวังหายหมดแล้วอีกอย่างตอนนี้น้ำเพิ่งขังไม่กี่วันเราต้องรีบตัดกิ่งต้นรักมาหาที่ช้ำไว้ก่อนที่มันจะตายหมดพ่อกับแม่อยู่ได้ไม่ต้องห่วงหรอกพาน้องๆไปเถอะพ่อก็ให้เหตุผลบอกว่าจะห่วงอะไรบ้านเรามีเรือพ่ออยู่กับน้ำมาตลอดไม่เคยกลัวน้ำหรอกคนแถวนี้ไม่มีใครไปไหนทุกคนยังคงอยู่ที่นี่แล้วพ่อกับแม่จะไปได้ยังไงถึงพ่อจะพูดยังไงก็เถอะผมไม่อยากให้พ่อลำบากข้าวปลาอาหารที่เขาแจกก็มาไม่ค่อยจะถึงไฟฟ้าก็ใช้ไม่ได้น้ำก็เริ่มเน่าเหม็นแล้วจะหาข้าวปลาอาหารที่ไหนกินล่ะพ่อแม่ก็บอกว่าลูกรู้ไหมเวลาเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเรื่องเดือดร้อนสิ่งหนึ่งที่เราจะมองเห็นคืออะไรเห็นอะไรล่ะแม่ก็เห็นน้ำใจคนเนี่ยลูกก็จริงอย่างที่แม่พูดทุกประการเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำใหมองเห็นสัจธรรมของชีวิตมองเห็นน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อกันพ่อกับแม่สอนเสมอให้รู้จักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเมื่อเราทำได้แน่นอนว่าวันหนึ่งผลลัพธ์ของมันจะตามมาเหมือนกับวันนี้วันที่พ่อแม่ของคุณเกษมติดอยู่ในบ้านที่มีน้ำท่วมขังรอบตัวเป็นสวนดอกไม้ห่างจากถนนใหญ่หลายกิโลเมตรพ่อกับแม่ไม่อาจจะออกไปรับข้าวได้ทุกมื้อแต่ก็ได้รับข้าวปลาอาหารจากเพื่อนบ้านที่มีทรัพย์ตุนอาหารไว้และที่ไปรับของแจกมาเขาก็เอามาเผื่อแผ่พ่อกับแม่ไม่ได้ลำบากอย่างที่คิดโลกใบนี้ยังมีคนมีน้ำใจหลงเหลืออยู่อีกเยอะนอกจากเราจะเห็นน้ำใจคนบางคนแล้วมันก็ยังทำให้เราเห็นความแรงน้ำใจของใครอีกหลายคนด้วยเพราะบางคนไปรับของแจกมาเยอะแยะมากมายบอกว่าจะเอาไปฝากคนนั้นคนนี้แต่อันที่จริงเก็บไว้คนเดียวบางก็กักตุนข้าวสารอาหารแห้งเอาไว้ขายต่อยังมีพวกที่ของงบประมาณหลวงมาแจกนั่นแจกนี่ให้คนน้ำท่วมดูเป็นคนช่วยเหลือสังคมดีแต่เปล่าเลยของที่ได้รับแจกมานั้นมันมีอะไรหลายอย่างน่าสังเกตคุณเกษมเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านน้ำท่วมกับพ่อแม่อยู่สองสามวันมองเห็นถุงข้าวสารบรรจุ2กิโลกรัมที่ได้รับแจกมาหน้าถุงเขียนตัวเบิ่มว่าข้าวหอมมะลิแล้วก็ยังตีตราว่าใครเป็นคนแจกอีกด้วยก็ถามแม่ว่าข้าวหอมมะลิจริงหรือเปล่าแม่โอ้ยหอมเหิมอะไรกันแข็งอย่างกับหินกินก็ไม่อร่อยซื้อข้าวกิโลถูกๆแถวบ้านกินยังดีกว่าคนเรานี่มันช่างสารพัดหาวิธีเอาเปรียบคนอื่นจริง คุณเกษมคิดว่าน้ำท่วมคราวนี้คงจะมีคนเห็นแก่ตัวอีกมากที่โกงแม้กระทั่งงบประมาณที่เอามาแจกจ่ายคนที่เดือดร้อนสรุปว่าอาหารที่เราได้กินตอนน้ำท่วมก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติแปลกใหม่ที่ขายไม่ค่อยออกข้าวแข็งหอมมะลิสารพัดอาหารกระป๋องรสชาติพิลึกที่ไม่น่าจะมีใครซื้อกินพ่อบอกว่าแหมน้ำท่วมนี่ก็ดีเหมือนกันได้กินอาหารกระป๋องแบบนี้ถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่มีปัญญาจะไปซื้อกินนะเนี่ยพ่อน่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเมื่อเห็นว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมไปด้วยคุณเกษมก็ต้องกลับไปที่เมืองการที่นั่นมีใครต่อใครมากมายที่หลบภัยน้ำท่วมมาอยู่รวมกันมีทั้งญาติและเพื่อนบ้านที่เคยรู้จักกันแม้จะดูวุ่นวายไปสักหน่อยแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าคำว่าน้ำใจจะพัดพาทุกคนมาเจอกันระหว่างที่อยู่ร่วมกันเป็นเดือนๆก็มีสัจธรรมหลายอย่างให้มองเห็นไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงๆสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนต้องรักษาไว้ก็คือชีวิตและคนที่รักเท่านั้นบางคนนั่งทุกข์ทนบ่นหาแต่ข้าวของอยากกลับไปดูว่าไอ้นั่นยังอยู่ไหมไอ้นี่พังไปหรือยังบางคนก็ตัดแล้วไม่สนใจแล้วน้ำลดค่อยว่ากันจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่แต่ละคนคิดน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ต่างคนต่างสูญเสียแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจบ้านเมืองเรามันคงสกปรกเกินไปแล้วมนุษย์เบียดเบียนธรรมชาติมานานเกินทนถมคลองตัดต้นไม้เพื่อทำถนนทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลทั้งหลายลงแม่น้ำลำคลองสร้างเขื่อนทำประตูกั้นน้ำเพราะคิดว่าตัวเองจะควบคุมธรรมชาติได้สุดท้ายก็เป็นไปตามกรรมธรรมชาติมาขอพื้นที่ของเขาคืนมาชำระล้างความสกปรกโสโครกที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียบ้าง
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: บลูมิโน่ลาย07
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามา
7: จากยี่สิบสามแล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
12: นะขอบคุณครับแม
13: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวด ปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพร

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: เวลา18 นาฬิกา

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พระนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงเคยปวดท้องนะครับปวดบริเวณลิ้นปี่บางคนก็คิดว่าเป็นโรคกระเพาะนะครับยิ่งเป็นมาได้หลายปีแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องชินแล้วปวดจนชินกินยาลดกรดก็พอนะหมอให้มามันก็ดีขึ้นปวดก็กินปวดก็กินที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับผมอยากจะแนะนำว่าเราปวดควรไปส่องกล้องดูบ้างถ้ามันเป็นปวดแบบนี้นะครับคือ1ปวดท้องจนอาเจียนอยู่บ่อยๆหรือว่าอาเจียนจนมีเลือดปนอันนี้ต้องไปหาหมอให้เขาส่องกล้องดูอันที่2ปวดท้องร่วมกับมีอาการกลืนข้าวลำบากอันที่3ปวดท้องร่วมกับภาวะกรดไหลย้อนแล้วก็แสบบริเวณลิ้นปี่นะครับอันที่4ปวดท้องร่วมกับการมีอุจจาระนะครับถ่ายออกมาเป็นสีดำหรือว่าเข้มมากอันที่5มีภาวะซีดนะครับซีดคือตัวซีดตัวเหลืองโดยหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ปวดท้องด้วยแล้วก็มีน้ำหนักตัวลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุหมอเขาแนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้นี่ต้องไปส่องกล้องดูบ้างว่ามันเป็นอะไรข้างในนะครับจะได้กันไว้ดีกว่าแก้ถ้ามันแย่แล้วมันแก้ไม่ทันน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพานาลินก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันท่านผู้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชหรือว่าท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: บุญยังโจเรหิทูหรังแปลว่าขึ้นชื่อว่าบุญโจรปล้นไปไม่ได้บุญประเสริฐสุดดีไม่มีทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียวไม่เหี่ยวเฉาเป็นที่หนึ่งพึงรู้อย่าดูเบาบุญของเรายั่งยืนชุ่มชื่นใจถึงพวกโจรปล้นฆ่าเขาว้าวุ่นจะปล้นบุญความดีหามีไม่ด้วยบุญนั้นเป็นทรัพย์ประดับใจย่อมปลอดภัยพาโลพวกโจราพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งครับอันนี้ยายหลวยคนเก่าคนแก่เมืองสุพรรณเป็นคนเล่าให้ฟังยายหลวยเล่าว่าเป็นเรื่องจริงของลุงบุญมีอดีตเศรษฐีใหญ่เมืองสุพรรณบุรีบ้านเราเรื่องราวก็มีอยู่ว่าก่อนที่ลุงบุญมีจะเป็นเศรษฐีร่ำรวยแกก็เป็นเพียงชายคนหนึ่งที่หากินด้วยการปล่อยเงินกู้แรกเริ่มเดิมทีแกก็ไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรนักหรอกแกก็มีอาชีพทำนาเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละแต่แกค่อนข้างจะเป็นคนหัวหมอก็เลยชอบคิดหาวิธีสร้างรายได้พิเศษให้ตัวเองลุงบุญมีนี่ขึ้นชื่อเรื่องขี้เหนียวนี่อันดับหนึ่งแกทำนารายได้ไม่มากแต่ว่าเป็นคนรู้จักเก็บหอมรอมริบเรียกว่าไม่ค่อยจะได้ใช้เงินกับเขาสักเท่าไหร่พอแกสะสมเงินไว้ได้พอประมาณก็เอามาปล่อยให้ชาวบ้านกู้แต่ใครคิดจะยืมเงินของแกแล้วก็จะต้องเจอกับมาตรการโหดยิ่งกว่าคำว่าดอกเบี้ยโหดเสียอีกคนที่จะมาายืมเงินลุงบุญมีคนเนี้ยจะต้องทำสัญญากับแกสมมติว่าจะยืมเงินแกพันบาทแกจะบังคับให้เขียนไว้ในสัญญาว่า 2,000 บาทข้อตกลงก็คือถ้าหากใครคืนเงินไม่ครบภายในวันที่กำหนดแกก็จะปรับเป็นเงิน 2,000 บาทตามสัญญาแต่ถ้าคืนก่อนหน้านั้นไม่เสียดอกเบี้ยอะไรเรียกได้ว่าถ้าผิดเวลาก็เจอดอกเบี้ย 100% เลยทีเดียวเห็นสัญญาโหดๆแบบนี้คงคิดว่าแล้วใครจะบ้าไปกู้เงินแกแต่ในความเป็นจริงก็มีคนที่ร้อนเงินจนยอมทำสัญญาโหดกับลุงบุญมีไม่ใช่น้อยใครไม่มากู้แกก็ไม่ได้ง้อแต่ถ้าใครตัดสินใจมาเอาเงินแกไปแล้วล่ะก็ถึงเวลาจะต้องมาจ่ายให้ครบทำไมอย่างนั้นแกจะยกสัญญาโหดนี้มาอ้างทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นเวลาผ่านไปไม่นานลุงบุญมีก็กลายเป็นแหล่งเงินกู้เจ้าใหญ่ของหมู่บ้านเวลาใครเดือดร้อนไม่มีเงินก็ต้องมาเอาที่แกก็ปล่อยเงินให้กู้ง่ายแต่ถ้าครบกำหนดใครไม่มีเงินคืนแกก็จะใช้วิธียึดที่ดินเอาโฉนดที่ดินของแต่ละคนมาเป็นของตัวเองแทนการชดใช้ด้วยเงิน บางคนก็เอาที่ดินมาจำนองแล้วก็ไม่มีเงินมาถ่ายตรงตามเวลาลุงบุญมีแกก็ยึดที่ไว้หมดถึงจะมีเงินมาขอถ่ายคืนทีหลังแกก็ไม่คืนให้แล้วสมัยก่อนใครยิ่งมีที่ดินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรวยยิ่งมีบารมีมากลุงบุญมีแกก็เลยมีความสุขนักหนากับที่ดินที่ยึดคนอื่นมาเผลอแผลเดียวลุงบุญมีก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้านเพราะปล่อยเงินกู้แกมีที่ดินเยอะแยะมากมายเป็นพันไร่แล้วก็ยังคงมีต่อไปไม่หยุดหย่อนในแต่ละวันแกไม่ต้องประกอบอาชีพอะไรอีกแล้วนอกจากเก็บเงินกู้แล้วก็ตามยึดที่ดินชาวบ้านไม่เพียงในจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ลามไปถึงยังจังหวัดใกล้เคียงที่มีที่ดินของลุงบุญมีอยู่ที่นั่นการมีที่ดินมากมายไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกก็คือลุงบุญมีไม่เคยให้ใครมาใช้ประโยชน์ในที่ของแกเลยไม่มีให้ใครเช่าทำมาหากินไม่มีให้ใครปลูกบ้านแล้วแกเองก็ไม่ทำอะไรบนที่ดินเหล่านั้นด้วยจะมีที่แกยอมขายได้ยอมให้ใช้ประโยชน์ก็คือที่ดินที่เขามาขอตัดถนนผ่านซึ่งได้ราคามากแกก็ยอมขายไปบ้างแต่ส่วนใหญ่แกเก็บที่ดินเหล่านั้นไว้โดยไม่ให้ใครเข้ามาย่ำกรายเรียกว่าแกหวงที่ของแกมากชีวิตประจำวันของเศรษฐีบุญมีก็คือตื่นเช้ามาก็กินข้าวกินปลาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็คว้าผ้าขาวม้าคู่ใจขับรถออกไปดูที่ดินของตัวเองเมื่อไปถึงบริเวณที่ดินของแกก็จะเอาเสื่อไปปูนั่งบนที่ดินรกร้างแล้วก็นั่งมองดูผืนดินรกร้างที่แกภูมิใจนักหนาว่าได้มาเพียงเสียเงินไม่กี่บาทให้ชาวบ้านโง่ๆพวกนั้นแกไม่นั่งมองเปล่าๆแต่ยังคอยดูแลที่ดินของตัวเองเหมือนคนหวงของหากมีนกมีหนูหรือตัวอะไรแปลกปลอมเข้ามาในที่ดินของแกก็จะคว้าผ้าขาวม้าที่พาดบ่าปัดไล่ไอ้นกระยำนี่เป็นที่ดินของกูนะพวกเอ็งไม่มีสิทธิ์มาหากินที่นี่ไปให้พ้นอย่ามาเกาะแถวนี้แกเอาผ้าขาวม้าปัดโบกไปโบกมาตะโกนโวกเวกไล่นกลุงบุญมีไล่ทั้งสัตว์ทั้งคนที่มาวนเวียนในที่ของแกขับรถมานั่งไล่ได้ทุกวันไม่มีวันเบื่อวันนี้มาที่ดินอีกผืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็ไปนั่งดูที่ดินอีกผืนหนึ่งแกขับรถออกจากบ้านทุกวันเพื่อไปดูที่ดินของแกทุกผืนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วก็คอยไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มาหากินบนที่ของแกอยู่ทุกวี่วันจนชาวบ้านก็เริ่มกล่าวขานกันว่าลุงบุญมีเนี่ยแกคงจะเพี้ยนไปแล้วทรัพย์สมบัติของลุงบุญมีที่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านตาดำๆนั้นมีอยู่มากมายมากจนแกไม่จำเป็นจะต้องทำมาหากินอะไรอีกลูกเมียก็แทบจะไม่ต้องทำงานทรัพย์สินที่แกสะสมไว้ใช้กันยังไงก็หมดยากแถมลุงบุญมีแกก็แทบจะไม่ได้ใช้เงินทำอะไรเลยเพราะวันๆแกจะไม่ไปไหนไม่ซื้ออะไรนอกจากมานั่งดูที่ดินของแกอย่างภาคภูมิใจบางวันแกก็เอาข้าวมานั่งกินพลางมองที่ดินรกครึ้มอย่างเปี่ยมสุขลุงบุญมีใช้ชีวิตแบบนี้มานานเป็น10 ปีจนชาวบ้านละแวกนั้นลงความเห็นว่าแกเป็นคนบ้าๆบอๆคนหนึ่งเท่านั้นลูกเมียก็พยายามห้ามแกไม่ให้ออกไปแต่แกก็ยังคงขับรถออกไปดูที่ดินของแกทุกวันไม่เคยเปลี่ยนแกบอกว่าถ้าแกไม่ไปดูแลเกิดมีใครมาถือวิสาสะใช้ประโยชน์ที่ดินของแกจะทำยังไงเวลาผ่านไปจนวันหนึ่งลุงบุญมีก็ขับรถไปดูที่ตามปกติขณะที่แกกำลังนั่งมองผืนแผ่นดินอย่างชื่นอกชื่นใจจู่ๆก็รู้สึกว่ามีตัวอะไรมากัดที่กลางหลังจนรู้สึกคันๆแล้วแกก็เอามือเกาเท่าไหร่ก็ไม่หายคันจนแกต้องถอดเสื้อออกมาเกาลุงบุญมีไม่ได้สนใจว่าเป็นตัวอะไรกัดได้แต่เกาเมื่อรู้สึกคันจนแกกลับบ้านไปก็รู้สึกว่ามันเป็นตุ่มเล็กๆที่กลางหลังแกก็เลยหยิบเอายาหม่องมาทาคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็คงหาย
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกหรือว่าคนที่เรารักมีปัญหาเรื่องสุขภาพถ้ามันแก้ไขไม่ตกไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็ต้องลองกินดูก่อนนะจะดีหรือไม่ดีนี่จะทราบแก่ใจถ้าไม่ดีอย่ากินต่อท่านผู้ฟังเงินทองของหายากแต่ผมอยากจะให้ลองล้างเนื้อชอบล้างยาไม่ว่าป่วยเป็นโรคอะไรขอให้กินดูก่อนนะครับผมมีความมั่นใจกินดูก่อนสัก7 วัน 15 วัน 3 ขวด
0: แล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมันดีจริงไหมแล้วก็ถามคนข้างๆดูในที่เขาเคยกินนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังทดลองดูทุกสิ่งทุกอย่างมันลองกันได้และบางทีซื้อหวยนี่1ต่อ100ลองไม่ถูกโดนกินซะมากกว่าโอกาสถูกมันน้อยมากแต่อย่างน้อยเราซื้อน้ำมังคุดเราได้กินน้ำมังคุดท่านผู้ฟังแต่ถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพขึ้นมาร่างกายเราดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมันถูกกับโรคภัยไข้เจ็บกับสังขารของเราอ้าวได้2เท่าได้2เด้งนะครับถ้าเราแข็งแรงขึ้นมาเราเดินได้เราทำงานได้เราช่วยตัวเองได้ได้3เด้งค่ายาเราหมดค่ายาเราไม่ต้องจ่ายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทรมานได้อีก1เด้งลูกหลานไม่ต้องมาเฝ้าเราไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องมาเครียดเพราะเราก็ได้อีก1เด้งโอ้ถ้าสุขภาพเราดีท่านผู้ฟังมันได้อะไรได้หลายอย่างนะครับเราก็ขอให้เป็นสวเป็นคนผู้สูงอายุที่แข็งแรงนะครับรวยไม่รวยเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้นะทุกคนอยากรวยทั้งนั้นแหละแต่มันไม่มีก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแต่สุขภาพเราก็ต้องดีทำจิตใจดีๆเอาไว้ท่านผู้ฟังนะครับทดลองดูนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสักมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: วันนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ
1: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพิบมงคลตอง5ตรา

0: เช้าวันรุ่งขึ้นลุงบุญมีก็ยังคงขับรถไปดูที่ดินพร้อมกับอาการคันหลังที่ยังไม่ยอมหายสักทีพอใช้มือกาวไม่หายแกก็เริ่มหาอุปกรณ์เป็นไม้กาวหลังบ้างแต่ก็ไม่สะใจพอแกก็ลองถอดเสื้อแล้วก็เอาหลังถูกับต้นไม้เปลือกไม้หนาๆครูดหลังไปถูไปถูมามันก็ยิ่งมันยิ่งคันน่ะแกก็นั่งถูของแกแบบนั้นทุกวันพอไปถึงที่ดินก็นั่งเอาหลังถูกับต้นไม้เพราะว่ามันแสบๆคันๆดีแกเอาหลังถูต้นไม้ไปสักพักแล้วอาการคันมันก็ไม่ยอมหายแถมแผลจากตุ่มเล็กๆนั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นทุกทีจนลูกเมียของแกสังเกตเห็นแล้วก็จะพาแกไปหาหมอรักษาแต่แกก็ไม่ยอมไปบอกว่าเป็นแผลเล็กน้อยเท่านั้นเองวันหนึ่งขณะที่แกไปนั่งดูที่แกก็เอาหลังถูต้นไม้อีกแต่คราวนี้แกรู้สึกว่าอาการแสบๆคันๆนี่มันมากกว่าเดิมแกล้มตัวลงนอนบนเสื่อแล้วก็ลองเอาหลังถูกับเสื่อแทนเสื่อที่ปูลงไปบนพื้นดินพื้นหินมันก็จะมีความขรุขระเศษไม้เศษดินก็ทิ่มขึ้นมาบนเสื่อสิ่งนั้นนั่นเองคืออุปกรณ์ในการใช้กาวหลังของลุงบุญมีแกเอาหลังถูไปถูมาอยู่บนเสื่อเพื่อให้เศษดินเศษหินเหล่านั้นถูไปมาที่บริเวณแผลยิ่งถูยิ่งมันยิ่งถูยิ่งคันแสบคันจนแกหยุดไม่ได้หลายวันผ่านไปแกก็เริ่มหนักข้อไปกว่านั้นจากที่นอนอยู่บนเสื่อแกก็เริ่มถูไถออกมานอกเสือจนมานอนอยู่บนพื้นดินที่มีหินมีกรวดแหลมคมแกจะเอาหลังถูกับดินกับหินนั้นโดยตรงถูไปถูมาทุกวันจนแผลติดเชื้อลุกลามเน่าเฟะไปใหญ่โตลูกเต้าของแกเห็นว่าแผลของแกไม่ธรรมดาแล้วก็เลยพาไปหาหมอรักษาพอไปหาหมอให้ยามาทาแล้วก็สั่งว่าอย่าให้แผลโดนสิ่งสกปรกอีกเพราะที่มันลุกลามขนาดนี้ก็เกิดจากแผลมันติดเชื้อจากการที่แกเอาหลังไปถูกับพื้นดินพื้นทรายที่สกปรกนั่นเองแต่พอกลับมาบ้านลุงบุญมีแกก็ไม่ยอมจะต้องออกไปดูที่ดินของตัวเองให้ได้แล้วพอไปถึงแกก็เกิดอาการอยากจะลงไปนอนถูกับพื้นเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้แกรู้สึกหายคันแกก็นอนกลิ้งเกลือกอยู่บนที่ดินของตัวเองทุกวันแผลก็ยิ่งเน่าเหม็นเกินจะทนชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาเห็นลุงบุญมีลงไปกลิ้งเกลือกบนพื้นต่างก็พากันสมน้ำหน้าแล้วก็ทำสีหน้าขยะแขยงลุงบุญมีเองก็ต้องนอนกลิ้งเกลือกอย่างนั้นทุกวันลูกหลานพยายามห้ามแกก็ไม่ยอมอย่างไรก็ต้องออกไปให้ได้ไม่ว่าลูกๆของแกจะหาหมอมารักษายังไงก็ไม่หายแผลที่หลังของแกก็ลุกลามเน่าเฟะไปแทบทั่วตัวกลิ่นเหม็นเน่าหึงเลยต่อให้หมอพยายามรักษายังไงสุดท้ายแกก็ต้องแอบไปนอนกลิ้งเอาหลังถูกับพื้นอยู่ดีชาวบ้านที่เขาเห็นต่างก็พากันสมเพชไปตามกันลูกเมียของเศรษฐีบุญมีก็รู้สึกอับอายเพราะว่าลูกๆของแกก็ทำงานดีมีหน้ามีตาในสังคมเห็นพ่อทำแบบนี้ก็ทนอายคนอื่นไม่ได้ก็เลยใช้มาตรการเด็ดขาดคือล่ามโซ่แกเอาไว้ที่บ้านปลายชีวิตของมหาเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองสุพรรณถูกลูกเอาโซ่ตรวนล่ามไว้ที่หน้าบ้านตัวเองแม้ลูกเมียก็ยังไม่อยากจะเข้าใกล้ถึงเวลาอาหารก็ให้คนใช้เอาข้าวมาให้กินถึงจะโดนล่ามแต่แกก็ยังไม่วายที่จะลากเอาโซ่ที่ล่ามขาของแกอยู่นั้นออกไปตรงที่เป็นพื้นกรวดหินแล้วก็ล้มตัวลงกลิ้งเกลือกับพื้นให้ก้อนหินนั้นถูหลังแกไปถูหลังแกมาแกทั้งเจ็บทั้งคันทั้งมันทั้งทรมานกับการถูไถอยู่บนพื้นจนแผลของแกเฟะไปทั่วตัวทุกคนในบ้านก็ต้องจำนนยอมให้แกนอนอยู่กับพื้นแบบนั้นเพราะแกยืนยันว่าไม่มีทางใดที่จะทำให้ความเจ็บปวดของแกทุเลาลงลุงบุญมีร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานสมัยก่อนต่อให้บ้านใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่มีรั้วกั้นใครเดินผ่านไปผ่านมาก็มองเห็นแกถูกล่ามไว้กับต้นไม้นอนเอาหลังถูกรวดคมๆเลือดไหลซิบไปทั้งหลังแกเห็นคนเดินมาก็จะร้องว่าขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยปล่อยข้าไปทีเถอะเขาจะไปดูที่ดินป่านนี้ใครจะมาฮุบที่ดินข้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ดินของข้ามีเยอะเขาจะไปดูแลที่ดินข้าวันๆลุงบุญมีได้แต่ร้องขอให้ช่วยปล่อยแกจะไปดูที่ดินมหาศาลของตัวเองชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เดินหนีด้วยความสมเพชขยะแขยงบางคนก็สมน้ำหน้าบางคนก็เอาผ้าขาวม้าที่พาดบ่านี่ปัดไล่แกเช่นเดียวกับที่แกเคยไล่ผู้ที่มาป้วนเปี้ยนแถวที่ของแกไม่มีผิดชิวๆอย่าเข้ามาใกล้นะตามี ตัวแกเหม็นเน่าขนาดนี้ใครจะไปอยากยุ่งด้วยนี่แหละนะเวรกรรมของแกละแกเอาเปรียบคนอื่นเขาดีนักไม่ว่าใครก็ลงความเห็นว่าลุงบุญมีกำลังได้รับผลกรรมของตัวเองที่เที่ยวไปโกงเอาที่ดินของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแล้วก็เอารัดเอาเปรียบคนอื่นอยู่ร่ำไปแกถึงต้องมากริ้งเกลือกอยู่กับผืนดินอย่างนี้ไม่ยอมเลิกจิตใจแกก็พวักพะวงอยู่กับที่ดินของแกเท่านั้นเหมือนกับคนเสียสติมีเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายล้นฟ้าก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยไม่ว่าลูกของแกจะหาหมอมารักษายังไงก็ไม่หายแผลที่หลังของแกก็ลุกลามเน่าเฟะไปแทบทั้งตัวกลิ่นเหม็นเน่าหึงลุงบุญมีถูกล่ามอยู่หน้าบ้านนานหลายปีจนกลายเป็นภาพชินชาของคนในหมู่บ้านใครจูงลูกเต้าเดินผ่านไปมาก็ใช้เรื่องลุงบุญมีเป็นตัวอย่างสอนลูกสอนหลานว่าโตขึ้นอย่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอย่าขี้โกงคนอื่นเดี๋ยวจะได้รับผลกรรมอย่างลุงบุญมีคนนี้เป็นเวรเป็นกรรมที่ทำกับคนอื่นไว้มากจุดจบของแกก็เลยต้องทนทุกข์ทรมานสุดท้ายลุงบุญมีก็สิ้นลมหายใจตรงผืนดินหน้าบ้านในสภาพนอนหมอบหน้าฟุบลงไปบนพื้นดินนี่ยิ่งเป็นบทสรุปผลของเวรกรรมที่แกทำมาชั่วชีวิตและไม่เพียงตัวแกเท่านั้นที่ได้รับผลกรรมบาปหลังจากลุงบุญมีตายไปลูกหลานของแกก็แก่งแย่งช่วงชิงทรัพย์สมบัติของแกจนถึงขั้นฆ่ากันเองคนพี่จ้างคนไปฆ่าน้องน้องจ้างคนไปฆ่าพี่ครอบครัววิบัติวุ่นวายอยู่อย่างนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สมบัติของแกกันยังไม่จบสิ้นสาเหตุก็มาจากการที่ลุงบุญมีแกมัวแต่หวงสมบัติหวงที่ดินจนไม่เคยคิดจะทำพินัยกรรมยกให้ใครพอแกตายไปก็เลยวุ่นวายครอบครัวพังพินาศพี่น้องฆ่ากันเองเมียของลุงบุญมีเครียดมากทนเห็นลูกๆฆ่าแกงกันไม่ไหวกินยาฆ่าตัวตายไปซะก่อนปัจจุบันที่บ้านหลังนั้นก็ยังหลงเหลือหลักฐานแห่งผลกรรมคือโซ่เส้นที่ล่ามแกไว้กับต้นไม้ใหญ่ยังคงอยู่ที่เดิมนั่นเองยายหลวยบอกว่าไม่มีสิ่งของใดๆในโลกนี้เป็นของเราแม้ร่างกายของเราก็ยังไม่ใช่ของเราโดยแท้จริงเลยมีแต่ความดีและความเลวของเราเท่านั้นที่ทำแล้วมันยังคงอยู่ไม่สูญสิ้นไปไหนแม้ตายไปก็ยังมีผู้คนกล่าวถึงอย่างลุงบุญมีนี่แกถูกจดจำเพราะกรรมไม่ดีที่แกทำหากอยากจะให้คนพูดถึงแต่ความดีก็ต้องสร้างกรรมดีไว้ให้มากครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับกายเราต้องการอาหารใจเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารใจของเราก็คืออารมณ์ที่ดีๆที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายของเราและเข้ามาที่ใจนะฉะนั้นเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกรับอารมณ์ได้กันผู้ฟังเราไม่สามารถเลือกได้อยู่ในโลกนี้นะภาษาพระเขาเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่ชอบใจอนิธารมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเราเลือกไม่ได้หรอกแต่เราเลือกที่จะปฏิบัติกับอารมณ์ที่มากระทบเราได้เลือกที่จะปรับทัศนคติมุมมองกับอารมณ์ที่มากระทบเราได้เรื่องเดียวกันนี่บางทีเกิดกับคนคนหนึ่งโอ้โหทุกข์ใจจะขาดแต่เกิดกับคนอีกคนหนึ่งอ๋อเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ทุกข์กับมันเข้าใจกับมันอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ในโลกเป็นบางคนนี่เป็นเดือดเป็นร้อนใจจะขาดนะขับรถไปตามถนนเขาบีบแต่ใส่อะไรปื้นๆอีกบีบใส่คืนขับรถเหยียบตัดหน้ามันบีบแต่บีบใส่แต่ใส่กูทำไมอ้าวคิดเครียดคิดมากอีกนะเป็นทุกข์บางคนก็ไม่ได้คิดมากอ่ะบีบก็บีบไปที่มันใกล้หูมันมากกว่าใกล้หูเราบีบก็ติดไปที่เราก็เฉยๆเราก็ไม่ได้หนวกหูอะไรมากมายแล้วก็ไปของเราเรื่อยก็ไม่ทุกข์ใจอะไรปัญหามันก็ไม่บานปลายฉะนั้นเหตุการณ์แต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นี่บางครั้งมันอยู่ที่การวางจิตของเราว่าจะปฏิบัติกับสิ่งที่มากระทบได้ยังไงอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังสุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยง่ายๆงั้นแหละอยากจะมีความสุขก็อย่าไปทุกข์กับมันนะคือพูดเหมือนทำง่ายนะทำได้ไม่ง่ายแต่เราต้องฝึกให้ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่เราเกิดมาก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเรียนรู้ยอมรับที่จะอยู่กับโลกโดยที่เราไม่ทุกข์ต่างหากอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเรียนรู้ให้เข้าใจว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองตถตามันเป็นพันนันแลนะมันเป็นแบบนี้เล็บอิดบีธรรมชาติมันเป็นจังซี่ ภาษาอีสานมันเป็นแบบนี้มันเป็นจังซี่มันเป็นพันนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติโดยที่เราไม่ทุกข์โดยที่เราไม่เครียดโดยที่เราไม่กังวลอยู่ในท่ามกลางกองทุกข์ได้โดยที่เราไม่ทุกข์เขาถือว่ายอดคนนะครับถ้าอยู่ในท่ามกลางความสุขได้โดยที่เราไม่ทุกข์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบัณฑิตเขาวัดตรงที่ว่าคนเก่งคนที่มีปัญญาเขาวัดตรงที่ว่าเมื่ออยู่ท่ามกลางกองทุกข์แล้วเขาก็ยังไม่ทุกข์อยู่กลางแดดเขาก็ไม่ร้อนคนอื่นร้อนคนอื่นทุกข์แต่ใจคนที่ฝึกมาดีแล้วไม่ทุกข์อันนี้ถือว่าเป็นยอดคนนะครับท่านผู้ฟังก็ฝากเอาไว้นะครับฉะนั้นโลกทุกอย่างนี้สุขและทุกข์อยู่ที่ใจของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด390 บาทขวดละ30 มิลลิลิตรขวดใหญ่ขวดแก้วนะครับบรรจุอยู่ในกล่อง

0: โพที่อยู่ในรายการว่าซื้อยังไงที่ไหน
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอ่างทองนะครับไปฟังเสียงคนที่ไม่มีกำลังขานะครับเดินเปะปะดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้กระผมได้พาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินในมือผมนี่ครับก็มาอยู่กับคุณแม่ท่านหนึ่งนะกำลังปลูกบ้านเลยวันนี้ยกเสาเอกพอดี
3: จ้า
2: เลิกดีวันนี้
3: จ้าเลิกดีวันนี
2: ้เลิกดี
3: ฝนตกแต่เช้าเลย
2: ฝนตกแต่เช้าอากาศเย็นสบายแม่ถามนิดหนึ่งแม่คุณแม่ชื่ออะไร
3: ชื่อป้าวาว
2: ป้าวาว
3: สอนพรม
2: สอนพรมอายุเท่าไหร่แล้วป้าวาว
3: 77เลย
2: โอ้77ป้าวาวอยู่บ้านเลขที่อะไร
3: บ้านเลขที่79
2: 79
3: หมู่หมู่1ตำบลจำลองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
2: ครับผมอยู่ตำบลจำลองหมู่หนึ่งนะครับป้าเว่าก็เล่าตามจริงเนาะเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราเล่าออกไปอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคนก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดกล่องสีน้ำเงินเนี่ยป้าเว่าสุขภาพมันเป็นอะไร
3: มันเดินไม่ค่อยได้มันปวดหัวเข่าที่กิน
2: หัวเข่าไหน
3: หัวเข่าสองข้างเลยหัวเข่านี่ปวดเยอะ
2: อ
3: ที่ก่อนนี่มันช้านี่ก่อนเห็นละที่ก่อนนะที
2: ่
3: เป็นเนี่ยที่เป็นเริ่มเป็นชาตีนี่ยกไม่คืนเลยเรายกตรงอย่างนี้เลย
2: ต้องมือจับยกเอา
3: ต้องมือจับยกยกไม่คืน
2: ยกไม่ขึ้น
3: เนี่ยยกไม่คืนมันหนักอึ๋งเลยนะ
2: แล้ว
3: ตอนนี้ก็ไปหาหมอ
2: หมอว่าเป็นไร
3: บอกหมอก็บอกว่าเนื้องอกทับเส้นประสาท
2: เนื้องอกทับเส้นประสาท
3: จ้ะเนื้องอกสลั่งทับเส้นประสาทแล้วก็ผ่า
2: อ๋อแล้วก็ผ่ายัง
3: ผ่าแล้วผ่าแล้วก็เดินได้มากแต่มันยังไม่มีกำลังขาทีนี้ได้ยินวิทยุพูดก็อันเนี้ยก็มาตื่นได้ยินเห็นเขาหาย
2: เดินเปะปะนี่มานานยัง
3: อ๋อก
2: ็ก่อนมากินเนี่ยเดินเปะปะมานาน
3: หลายวันแล้ว
2: เป็นเดือนปะ
3: เป็นเดือนมันมีกำลังขามไม่แข็งแรงมันแปรแปรไปนี่ไงจำหัวเข่าไงคล้ายหัวเข่าไม่หมุนกันนะฉะนี้มากินยาเนี่ย
2: กินน้ำมังคุดไม่ใช่ยา
3: เนี่ยกินน้ำมังคุดคนชั่วหน่อยพอเดินได้ไง
2: ก็ยังดีขึ้น
3: ดีขึ้น
2: พอเดินได้เดินไกลๆได้ไหม
3: ก็ถ้าเดินไกลหิ้วน้ำไปด้วยเอาต้องเอาสีขาวไปด้วย
2: อ๋อถ้าหิ้วน้ำถ้าแบบไม่หิ้วน้ำเลย
3: ไม่หิ้วน้ำก็เดินได้ไม่เดินช้าจีไปปะทายสีขาวไปด้วยมันเดินไว
2: แต่ก่อนเดินไกลได้ไหม
3: แต่ก่อนเดินไม่ได้
2: เดินไม่ได
3: ้มันนั่นเข้ามันแปลก
2: คือผมไม่รู้ยังไม่ชัดเจนไม่รู้ว่ามันดีขึ้นเกินครึ่งไหมงี้ดีกว่า
3: ดีขึ้นมาเยอะเลยล่ะ
2: ดีขึ้นมาเยอะสมมติ101เนี่ยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์60 70 80 90
3: 80คงได้นะ
2: ประมาณ80พอได้
3: ได
2: ้
3: อ๋อไอ้เดินไปก็เดินได้แต่ว่ามันไม่เหมือนใช้สี่ขาด้วยมันถึง
2: โอเค
3: ถึงพักไอ้เนี่ยผักไว
2: ้
3: ไปลดน้ำผักออกกำลังขา
2: โอเคแล้วทีนี้กินมากี่ขวดละ
3: 5ขวดไปแล้วจะเข้า6ขวดแล้ว
2: นอกจากว่าขามันมีแรงขึ้นแล้วมันมีอะไรดีขึ้นมั่ง
3: ก็เป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นทุกอย่างเลยอ
2: ันนี้โรคมาตรฐานเป็นกันเกือบทุกทั่วหน้า
3: แ
2: ล้วเบาหวานไขมันความดันมันดีขึ้นบ้างปะได้ไปตรวจไหมกินมา5ขวดนี
3: ่ยังไม่ได้ไปตรวจ
2: สังเกตตัวเองมันดีขึ้นบ้างไหม
3: แต่ว่ามันไม่เคยปวดหัวนอนไม่เคยนั่นเลย
2: ไม่ค่อยปวดหัว
3: ไม่เคยปวดหัวทุกทีที่ยังไม่ได้กินน้ำมังคุดมันปวดหัวนี่มันไม่ค่อยปวด
2: ปวดทุกวันไม่แต่ก่อน
3: มันก็ปวดเป็นเวลาเป็นพักๆใครเวลามันขึ้นมันก็ปวด
2: อ๋อแต่พอกินน้ำมังคุดมาไม่ปวดหัว
3: ไม่ค่อยปวด
2: ไม่ค่อยปวดแต่แสดงว่าอาจจะมีบ้างแต่ไม่มาก
3: มีบ้างไม่มาก
2: แล้วก็อย่างอื่นสุขภาพอย่างอื่นสังเกตตัวเองมีอะไรมันดีขึ้นกินมา5ขวด
3: เนี่ยมันคันนะคันดำแผ่นเนี่ยมันก็คนชั่วเนี่ย
2: ค่อยดีขึ้นอ๋อมีคล้ายๆผิวหนัง
3: ผิวหนังแล้วคัน
2: มันคันแล้วก็ค่อยดีขึ้นครับผม
3: เข้าเดินได้มันก็เดินคล่องปะล่ะเข้ามาเดินยังไม่คล่องเดินได้แต่ไม่คล่อง
2: ยังไม่คล่อง
3: ยังไม่คล่อง
2: ก็ถือว่ามันค่อยๆดีขึ้นเนาะ
3: อันนี้ค่อยดีขึ้น
2: ก็ถือว่าใช้ได้
3: เดินนี่ไปโน่นเนี่ยที่สารได้นะไปลดน้ำผักสาร
2: ที่สาร
3: เนี่ยแล้วก็อ้อม
2: ประมาณ150เมตร100เมตร
3: เนี่ยอ้อมไปนี่นะอ้อมไปรอบบ้านแล้วก็ไปลดหลังบ้านอีกนะลดมะนาวก็ขาอีกจะตื่นขึ้นเช้าจะโผล่ตื่นขึ้นลุกหน้าตาแล้วกินยาแล้วก็ออกเดิน
2: ออกเดินใช้ตัวสี่ขาช่วยด้วย
3: จ้ะ
2: ไปลดน้ำด้วย
3: จ้ะหิ้วน้ำไปด้วย
2: โอ้สุดยอด
3: ออกทุกวันเนี่ยพอกินพอตื่นขึ้นจะออกกำลังขา
1: ครับยังไงก็

0: เดินคล่อง
1: ดีใจกับป้าเบานะครับที
0: ่มันได้เดินคล่อง
1: ดื่มน้ำมังคุดแล้วก็จากที่ขาไม่ค่อยมีแรงเดินไม่คล่
0: อง
1: เดินแทบไม่ได้ตอนนี้คือเดินได้คล่องขึ้นแข็งแรงขึ้นหลังจากที่ดื่มมา5ขวดนะครับถ้าหากว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆแสวงหาตำบลจำลองแถวๆเนี้ยสงสัยไงก็แวะมาถามได้เขารู้จักไหมแถวนี้รู้จักป้าเบามัน
0: รู้จักเขาเป็นกันเยอะเลยเนี่ย
1: ก็ลองดู
0: เป็นกันหลายคนไอ้สิทธิ์เป็นกันหลายคนเป็นเดินไม่ได้นะ
1: ครับมันต้องลองนะไม่ลองไม่รู
0: ้ไม่ลองไม่รู
1: ้ต้องลองดูนะครับสงสัยไงก็มาถามมาพูดมาคุยกับป้าเบาว่ากินดีไม่ดียังไงนะครับสิ่งที่พูดก็เป็นความจริงเน
0: า
1: ะป้าเบาเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวป้าเบาเดินได้ก็คงมีคนกินมั่งนะเขาบอกเอ้าเพราะป้าเบาจะเดินได้หรือเปล่านั่นว่างั้น
1: ก็เริ่มเดินได้แล้ว
0: เริ่มเดินได้แหละใครว่าปล่อยไอ้สี่ขาได้มั่งนะเดินปะได้มั่งแต่ว่ายังไม่แข็งแรง
1: ครับผมก็ขอขอบคุณป้าเบาที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ในวันนี
0: ้
1: นะครับทางบริษัทก็ดีใจด้วยแล้วก็ขอให้ป้าเบาสุขภาพแข็งแรงคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองกับป้าครับสวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน มีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อ
2: มีนิทานธรรมคดีอยู่เรื่องนึงที่อาจารย์มหาอ่อนท่านเคยเล่าให้ฟังท่านเล่าว่านานมาแล้วมีชายชราผู้หนึ่งมีนามว่าตาทอนวันหนึ่งเป็นเวลาเที่ยงวันแดดร้อนมากตาเท่าทอนพร้อมด้วยจอบคู่ชีวิตซึ่งสำหรับใช้ขุดดินก็ทำการขุดหลุมเป็นการใหญ่เหงื่อไหลใครย้อยเต็มหน้าในขณะที่แกกำลังเอามือเช็ดเหงื่อซึ่งกำลังจะไหลเข้าตาก็พอดีได้ยินเสียงร้องถามมาทางเบื้องหลังบอกว่าขุดหลุมทำอะไรหรือท่านผู้เฒ่า
3: ปลูกมะม่วงเว้ยหลานชาย
2: แกตอบยังไม่ต้องคิดนะเจ้าของคำถามก็ถามต่อ
3: ก็เวลานี้เป็นเวลาเที่ยงแดดกำลังร้อนจัดทำไมลุงไม่รอเอาไว้ขุดเมื่อแดดร่มลมตกแล้วจะได้ไม่ร้อนไม่ดีกว่าหรือโอ้ยไม่ดีหรอกหลานชายเอ้ยตาแก่มากแล้วคืนมัวผลัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวก็ไม่ได้ปลูกกันเท่านั้นเอง
2: ทำไมอ่ะ
3: ก็คนแก่มันก็เหมือนไม้ใกล้ฟังมันจะโค่นล้มเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ดังนั้นเมื่อรู้ตัวว่าตัวจะทำอะไรได้ขณะใดเวลาไหนก็รีบทำเสียอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปเสียเปล่าปราศจากประโยชน์เลยแล้วผู้เฒ่าอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ80ปีแล้วแล้วมะม่วงที่ปลูกไว้กี่ปีเนี่ยถึงจะได้กินผลเนี่ย5หรือ6ปีถึงจะได้ผลโอ้แล้วลุงจะมีอายุยืนไปได้ถึง 5-6 ปีเหรอก็ไม่แน่อาจจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงก็ได้ก็เมื่อไม่แน่แล้วปลูกมะม่วงไว้ทำไมอ่ะเห็นอย่างไรถึงปลูกอ่ะคิดยังไงคือการปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยเราคิดอย่างนี้ไอ้การปลูกต้นไม้ไว้กินผลน่ะมันเป็นการสร้างประโยชน์ป ประโยชน์ที่เราสร้างไว้นั้นน่ะอย่าคิดสร้างประโยชน์แต่เฉพาะตัวต้องคิดสร้างไว้เพื่อคนอื่นด้วยการสร้างประโยชน์เนี่ยถือว่าเป็นการทำดีอย่างเราปลูกมะม่วงไว้ก็ถือว่าเป็นการทำดีไว้ถ้าเราอายุยืนไปได้อีก5ปีหรือ6ปีเราก็ได้กินมะม่วงที่เราปลูกไว้ถ้าเราตายซะก่อนคนที่เกิดมาทีหลังก็คือลูกหลานเหลนหลานของเราก็จะได้กินมะม่วงที่เราปลูกไว้เรียกว่าปลูกไว้เถอะไม่ไร้ผลเปล่าการที่มนุษย์เราเกิดมามีบ้านเรือนอยู่ก็เพราะพ่อแม่หรือว่าบรรพชนแกปลูกไว้ถ้าพ่อแม่หรือว่าบรรพชนไม่ปลูกไว้แล้วจะเอาบ้านที่ไหนอยู่กันถ้าบรรพบุรุษของเราไม่หาที่หาทางเอาไว้เราจะเอาที่ที่ไหนอยู่กันที่เรามีที่อยู่ก็เพราะคนที่เกิดมาก่อนนี่เขาทำประโยชน์ไว้อย่างตานี่แหละถ้าไม่ปลูกมะม่วงไว้ถ้ามีอายุยืนไปอีก5หรือ6ปีก็ไม่มีมะม่วงกินลูกหลานก็ไม่มีกินรวมความว่าไม่มีใครได้กินมะม่วงสักคนเดียวตาคิดอย่างนี้ก็เลยปลูกมะม่วงไว้ผู้ที่ถามคำถามนะความจริงคือพระราชาเมื่อพระราชาได้ฟังคำตอบของเท่าทอนแล้วก็ทรงพอพระทัยมากรับสั่งให้มหาดเล็กที่ตามเสด็จไปด้วยมอบเงินกระสาบให้แกถุงหนึ่งเท่าทอนพอได้รับเงินกระสาบก็ทราบได้ทันทีว่าเจ้าของเสียงและเจ้าของเงินนั่นคือพระราชาแกก็ประคองอัญชลีก้มลงกราบแทบฝ่าอยู่คนละบาทเสร็จแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านี่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินด้วยพระบารมีปกเกล้าคนอื่นเขาปลูกมะม่วงกันนั้นต้องใช้เวลาถึง5ปีหรือว่า6ปีจึงจะได้รับผลแต่มะม่วงของข้าพระพุทธเจ้านั้นเพียงแต่ขุดหลุมก็ได้ผลแล้วพระราชาพอพระทัยในคำกราบบังคมทูลของเท่าทอนมากก็รับสั่งให้มหาดเล็กเอาเงินมามอบให้ผู้เฒ่าอีกถุงหนึ่งผู้เฒ่าก็ก้มลงกราบแทบพระยุคลบาทกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกล่าวข้าพระพุทธเจ้าทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตามธรรมดามะม่วงที่ปลูกกันนั้น5ปี6ปีจึงจะได้รับผลและเมื่อออกผลส่วนมากปีหนึ่งก็จะออกผลเพียงครั้งเดียวแต่มะม่วงของข้าพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในมหากรุณาที่คุณเพียงแค่ขุดหลุมเท่านั้นก็มีผลถึง2ครั้งแล้วพระราชาทรงสดับคำกราบทูลของผู้เฒ่าก็พอพระทัยมากรับสั่งให้มหาดเล็กมอบเงินให้ผู้เฒ่าอีกถุงหนึ่งพร้อมกับรับสั่งกับมหาดเล็กบอกว่าไปเถอะเราอย่าอยู่ให้โง่ต่อไปอีกเลยไม่งั้นเดี๋ยวโดนอีกถุงหนึ่งนิทานธรรมคดีเรื่องนี้ให้คติทำแก่เราว่าความคิดที่จะบำเพ็ญประโยชน์นั้นย่อมอยู่ในหัวใจของคนทุกคนตั้งแต่คนยากจนจนถึงพระราชาพระราชาตามนิทานธรรมคดีเรื่องนี้เป็นพระราชาทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและประสงค์นิกรของพระองค์อย่างแท้จริงโดยทรงปลอมพระองค์เป็นประชาชนคนธรรมดาหรือที่เรียกว่าประพาสต้นเมื่อทอดพระเนตรทุกสุขของประชาชนตามนิคมบ้านเล็กเมืองน้อยตามตรอกซอกซอยต่างๆการเสด็จแบบนี้ทรงมีโอกาสที่จะทอดพระเนตรทุกสุขของประชาชนตามความเป็นจริงบางโอกาสได้ทรงพบคนร้ายและรับสั่งให้เจ้าหน้าที่จับกุมคนร้ายมาลงโทษได้ทันทีบางโอกาสก็ได้ทรงพบคนดีมีประโยชน์ซึ่งไม่มีโอกาสจะได้แสดงความดีเด่นก็ได้มีโอกาสแสดงความดีเช่นตาเท่าทอนในนิยายธรรมคดีเรื่องนี้ครับถ้าไม่เป็นเพราะพระราชาเสด็จไปพบแล้วความดีเด่นของท่านผู้เฒ่าก็จะไม่ปรากฏแก่สายตาของสาธารณชนเพราะพระราชาเสด็จไปพบเข้าเมื่อซักถามก็ได้ความว่าผู้เฒ่ากำลังบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพระราชาก็ได้พระราชทานรางวัลให้แก่ท่านผู้เฒ่าทอนซึ่งเป็นคนดีสมในหลักพระพุทธศาสนาว่าทำดีได้ดีครับ
4: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับหลายท่านที่ฟังผมอยู่นี่ก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปวดหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมปวดเอวหรือบางคนเป็นหนักๆเป็นอัมพฤกษ์ก็มีเป็นอัมพาตก็มีนะครับมีโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างในต่างประเทศนี่เขามีวิธีรักษาอยู่อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นวิธีที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่นิยมผมก็จะนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าเขารักษายังไงเขารักษาง่ายมากครับท่านผู้ฟังง่ายยังไงง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากทำยังไงก็ ็คือการกินกล้วยนั่นเองการกินกล้วยมื้อเช้าพอฟังอย่างนี้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะทำหน้างงๆว่าเอ๊ะทำไมต้องกินกล้วยแล้วทำไมต้องเป็นมื้อเช้านะเป็นมะละกอเป็นแตงโมเป็นทักกำเป็นน้อยนานะบ้านเรานี่ผลไม้เยอะนะครับพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ไม่ได้หรือนะครับคือก็เขาก็อธิบายไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่รักครับเขาบอกว่ากล้วยนี่เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งคือในตัวกล้วยนั่นน่ะจะมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B2 ช่วยในการเร่งเผาผลาญน้ำตาลแล้วก็ไขมันแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเหนื่อยล้าอีกด้วยแล้วก็มีโพแทสเซียมนะครับไอ้เจ้าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งนะครับประโยชน์มันก็คือช่วยในการขับโซเดียมนะครับอันเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำให้ความดันเลือดสูงออกทางปัสสาวะแล้วก็ลดการบวมของร่างกายได้นะความดันเลือดสูงนี่พวกเราเป็นกันเยอะแล้วก็ตัวแมกนีเซียมที่อยู่ในกล้วยนี่ช่วยควบคุมความดันเลือดแล้วก็การทำงานของแคลเซียมในร่างกายในกล้วยเองนี่ก็จะมีเส้นใยเขาเรียกว่าไฟเบอร์จะทำให้ระบบการขับถ่ายในแต่ละวันของเราดีขึ้นแล้วในกล้วยนี่ก็ยังมีเซโรโทนินนะครับเป็นสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดอาการหงุดหงิดทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะกล้วยนี่มีคุณประโยชน์เยอะนะบ้านเรามีเยอะมากกล้วยมีสารพัดกล้วยนะครับมีไฟโตเคมีคอลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานลดทำงานเบาลงไม่หนักนะครับทำงานไม่หนักแล้วไอ้ตัวกล้วยดิบนี่ก็มีฤทธิ์ในการขับพิษสูงกล้วยสุกก็สร้างสารสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นอีกกว่าปกตินะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นบ้านเรานี่มันกล้วยเยอะกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงผมเคยไปอยู่ต่างประเทศนะกล้วยใบหนึ่งนี่บางทีราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็50 บาทร้อยหนึ่งแต่บ้านเรานี่หากินมีตลอดนะครับหากินตอนไหนก็ได้แต่ไม่แนะนำกล้วยทอดหรือกล้วยแขกนะครับชุบแป้งทอดแล้วมันมีน้ำมันเอาเป็นกล้วยที่เหลืองๆเริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดนะครับอย่าให้สุกมากเอาแค่เริ่มจะสุกนี่ดีที่สุดเขาบอกว่าถ้าเราเฉพาะเจาะจงให้กินกล้วยได้ประโยชน์สูงสุดนี่ต้องเป็นตอนเช้านะครับมันดียังไงตอนเช้าท่านผู้ฟังก็เพื่อจำกัดการทำงานของกระเพาะและลำไส้ให้น้อยที่สุดจะทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่การกินกล้วยตอนเช้านั้นน่ะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำที่พอดีการไหลเวียนของเหลวในร่างกายก็จะดีขึ้นแต่หากอยากให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องกินกล้วยกับน้ำเปล่าเท่านั้นและเคล็ดข้อที่สองนอกจากกินกล้วยในญี่ปุ่นเขาใช้มารักษาตัวเองคือต้องนอนก่อน4 ทุ่มนอนก่อน4 ทุ่มสมัยก่อนนี่คนไทยอายุยืนนะคนเฒ่าคนแก่ต่างจังหวัดนี่มันไม่มีไฟฟ้า2 ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มหลับกันแล้วนะจุดตะเกียงก็เปลืองน้ำมันแต่ทุกวันนี้มันมีทีวีกว่าละครจะจบนะครับบางคนต้องเข้าเฝ้าก่อนได้ยินเสียงเพลงคาว่าเราพุทธเจ้าไม่ได้ยินนอนไม่หลับบอกขอเข้าเฝ้าก่อน6 ทุ่ม 1 ทุ่มนะครับให้นอนก่อน4 ทุ่มเพราะว่าช่วงที่เราหลับสนิทนั้นร่างกายก็จะได้ซ่อมแซมตัวเองในสมองของเราเนี่ยจะมีต่อมนะครับเขาเรียกว่าต่อมไพนิลนะครับมันเป็นเม็ดเล็กๆกลางสมองนะครับเท่ากับเม็ดถั่วแดงเนี่ยมันก็จะหลั่งสารชนิดหนึ่งชื่อว่าเมลาโทนินสารแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซ่อมแซมร่างกายของเรานะครับถ้าเราหลับสนิทมันสารพวกนี้จะหลั่งเฉพาะตอนนอนหลับท่านผู้ฟังต้องหลับสนิทเท่านั้นออกตอนสัก1 ตี 2 ตี 3ประมาณนี้ซ่อมแซมเซลล์ในส่วนที่สึกหรอนะครับฉะนั้นเราเนี่ยต้องนอนแต่หัวค่ำนะครับอย่าให้เกิน 4-5 ทุ่มฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับกินกล้วยตอนเช้าดีที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องกินอาหารเช้าก็ได้กินกล้วยหรือว่าเลิกกินอาหารเช้านิดหน่อยแต่ว่าต้องกินกล้วยนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับสิ่งดีๆได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็กล้วยนี่ก็เป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์เยอะนะครับเมื่อกล้วยเคลื่อนเข้าไปสู่กระเพาะการย่อยก็ไม่จำเป็นนะครับกล้วยจึงเคลื่อนสู่ลำไส้และเริ่มดูดซึมไปใช้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วการกินกล้วยในมื้อเช้ายังมีส่วนช่วยทำให้อาการท้องผูกนะใครที่ท้องผูกบ่อยๆเนี่ยกินกล้วยก็จะหายส่งผลให้อุจจาระที่ตกค้างอยู่ในร่างกายค่อยๆลดลงอีกด้วยบางคนที่มีน้ำหนักเกินน่ะ นะครับไม่ได้เพียงเพราะว่ามีไขมันล้นหรือว่าไขมันเยอะอย่างเดียวแต่เนื่องจากว่ามีของเสียสะสมอยู่ในร่างกายเกินไปเขาบอกว่าคนบางคนนี่ท่านผู้ฟังมีอุจจาระหรือของเสียสะสมอยู่ในร่างกายนี่ประมาณ10กิโลกรัมท่านเชื่อไหมหมอเขาบอกมีถึง10กิโลเลยแต่ถ้าเราฝึกนะครับกินกล้วยกินน้ำเข้าไปตอนเช้าเนี่ยของเสียต่างๆเนี่ยจะค่อยๆถูกดูดซึมค่อยๆถูกขับออกมาน้ำหนักก็จะลดลงนะครับฉะนั้นก็จะช่วยในสำหรับท่านที่ลำไส้ที่มีของเสียตกค้างอยู่เยอะนะกินสักระยะหนึ่งน้ำหนักก็จะลดลงการกินกล้วยในมื้อเช้านั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้มีสุขภาพดีนะครับไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่เปลืองเวลาและไม่ต้องเปลืองเงินเพราะว่าในช่วงนั้นคุณจะกินอะไรอยากทำอะไรก็ทำได้แต่ถ้าหากอยากรู้ว่ามันได้ผลไหมง่ายที่สุดครับวันนี้ท่านผู้ฟังลองกินกล้วยดูแล้วก็นอนแต่สี่ทุ่มก่อนสี่ทุ่มสักเดือนหนึ่งแล้วก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงครับผม
5: ครับนิทานอาจารย์ยอดก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
2: ฟอร์กัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายสำหรับหนุ่มใหญ่วัยขนองต้องลองคืนความเป็นหนุ่มอย่างมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลเท่านั้นหลังอาหารหรือก่อนนอนแล้วคุณจะมีความสุขผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสอย.เลขที่101037561001มีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือร้านขายยาทั่วไปสอบถามได้ที่081290 1691
3: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
4: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 081-290-1691 081-290-1691
11: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดกู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทั้ง ทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
10: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบาย25นาทีโดยประมาณครับวสป711ลพบุรีวสป1449จังหวัดชุมพรครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีไปเยี่ยมไปเยือนกันมาแล้วฮะเจ้าหน้าที่จากสถานีเนาะฝนตกดีจังเลยอ่ะปราจีนบุรีสักแก้วไปปราจีนบุรีมาไปประจันตคามกบินบุรีนะครับแล้วก็ไปสักแก้วสระลำดวนเนี่ยนะครับโอ้โหฝนกระหน่ำดีจังเลยต้นไม้เขียวกระจีเลยคุณผู้ฟังดินดีเนาะโดยเฉพาะแถวดงบังประจันตคามนะปลูกต้นไม้กันเยอะแยะเลยมีทั้งพวกไม้ค้ำไม้ดอกไม้ประดับมาเราก็นึกถึงปุ๋ยของเราเลยนะถ้าได้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยออร์แกนิกลุงช้างไปเนี่ยมันจะแฉ่มกว่านี้เยอะนะโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับถ้าได้ใช้เม็ดฟู่ด้วยแหลมเลยครับว่างั้นแหลมเลยอ้าวนะฮะขอบพระคุณมากครับป๋าแดงครับป๋าแดงจากพนัสมีคมแนะนำเข้ามากับงานเพลงที่มีชื่อว่าเสียงจากไพรวันนะขอบพระคุณมากครับที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงเวลาดีๆตรงนี้25นาทีกันโดยประมาณนะพี่สาวจากที่ไหนน้องเนี่ยตอนตีสี่นะฟังวสป711นะครับแล้วก็อยากฟังเพลงตาแจ๋วแถวจ๋าเนาะผมไปเปิดให้ฟังทางจทล1197บอกไม่ได้ฟังเนี่ยบอกไม่ได้ฟังขอเพราะว่าเป็นแฟนรายการทางวสป711ไม่ได้ฟังทาง1197ไม่ได้ฟัง1197นะครับไม่ได้ฟัง1197ฟังทางวสป711อยากจะฟังแถวจ๋าต้นฉบับเดิมได้เลยครับโปรมิกซ์ออยล์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฝากพี่น้องบ้านเราที่มีปัญหาเรื่องของการกินอาหารและกินเค็มเยอะเกินนี่นะไตจะพังเอานะดูความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงนะฮะถ้า2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับอย่าปล่อยถึงขั้น4ขั้น5สิงดของเค็มหน่อยนะอย่าไปกินเค็มเยอะเกินนะช่วงนี้นะครับฝนก็ตกเยอะแยะเลยนะอย่าลืมนะฝากปุ๋ยสีหอมฟุ้งถุงสีเขียวลุงช้างด้วยป้าแดงจากพนัสนิคมบอกโอ้โหแผงโซล่าเซลล์ไม่ได้รับแสงแดดเลยพนัสนิคมฝนตกดีจังเลยอะหลายที่นะน้ำท่วมนะน้ำท่วมครึ่งล้อรถเลยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะฝนกระหน่ำจะขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็ตกเยอะนะคอยดูกันแล้วกันมันจะตกมากตกน้อยขนาดไหนนะอ้าวพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งถุงสีเขียวเข้าใจได้นะครับว่าหลายๆท่านนะมีนายทุนลงให้ก่อนผลผลิตได้เท่าไหร่ก็ต้องขายเขาเราไม่สามารถที่จะกำกับดูแลเรื่องราคาสินค้าเราได้เพราะเราไปเอาของแพงมามันก็ต้องใช้หนี้แบบแพงๆบ่ดอกเบี้ยวันนี้ลองเปิดใจให้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยได้ไปอยู่ในท้องทุ่งท่านสักไร่สองไร่นะอ่ะลองดูอยู่แถวโคกตูมนี่ไปซื้อได้ที่บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเลยนะเขามีจำหน่ายนะครับเขามีจำหน่ายเด้อพี่น้อง0812901691นะถ้ามีปัญหาเรื่องของไตรีบพบแพทย์พบหมอนะครับงดอาหารเค็มๆหรือว่าเบาได้ก็เบาลดปริมาณการเค็มลงหน่อยนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเ
1: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ดูแลสายตากันด้วยยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่ก็2เม็ดเลยนะมาไว้หลดหมดเวลาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวลุงช้างกับทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ
12: ในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภาย

0: 067-655-0211
1: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมาน
3: ประเด็นหลักๆจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับภารกิจเตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงทุกๆวันอังคารก็จะมีการประชุมครม.วันนี้มีข่าวดีเพราะว่าครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมจะดูแลกลุ่มเปราะบางให้ด้วยแล้วก็จะมีการช่วยพยุงเรื่องของกำลังซื้อเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางบางคนก็ได้รับผลกระทบนะคะน้ำมันก็แพงขึ้นนะคะทางรัฐบาลก็อยากจะมาช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางตรงนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเริ่ม1ตุลาคมนี้ส่วนเรื่องของการเมืองวันนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงเพราะว่ามีข่าวว่าทางฝั่งของฝ่ายค้านปรับพรรคกล้าทำพ้นจากวิปฝ่ายค้านนะคะไม่ได้ขับนะคะจะใช้คำว่าปรับอุดมการณ์ไม่ตรงกันที่มาที่ไปเรื่องของการยกมือผ่านร่างงบประมาณเดี๋ยวติดตามเพราะมีรายละเอียดนะคะนอกจากนี้มีเหตุการณ์เรือประมงจมทะเลนอกชายฝั่งใกล้ช่องแสมสารที่จังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้ยังเร่งค้นหาลูกเรือที่สูญหายยังไม่พบนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ตื่นเช้าหน่อยค่ะคนไทยค่ะให้กำลังใจน้องเนเน่รอยัลกันหน่อยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะพรุ่งนี้เนเน่จะต้องลุ้นรอบชิงชนะเลิศของอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026 7 โมงเช้าเจอกันตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวแล้วฟังโฆษณาก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไอดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่งไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้ตอนนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังอยู่ระหว่างการ

0: เดินทางปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐอเมริกานะคะนายกนี่เตรียมเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ที่นิวยอร์กนะคะพร้อมกับนำเสนอมุมมองและจุดยืนของไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กนะคะซึ่งก็เป็นการเข้าร่วมประชุมครั้งแรกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมวันแรกนี้ค่ะนายกก็มีกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ 9:00 น.วันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กนะคะก็ช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเท่ากับว่าตีกลับมาก็จะเป็นช่วงค่ำๆของบ้านเรานะคะมีประธานสมัชชาสหประชาชาติแล้วก็ผู้แทนระดับสูงนะคะจากประเทศต่างๆรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมด้วยสำหรับการประชุม UNGA 81นี่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายปี2069นี้ยังตรงกับวาระการครบรอบ80ปีของการเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยด้วยนะคะไทยก็จะใช้โอกาสนี้ค่ะย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนระบอบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะได้หารือกับนางรีเบคก้ากรีนสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีนะคะในห้วงประชุมนี้นายกรัฐมนตรีก็จะได้มีโอกาสพบหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินชั้นนำค่ะซึ่งจัดโดย Bank of America แล้วก็จะมีพบผู้บริหารของ Pacific Investment Management Company เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านตลาดทุนต่อยอดเพิ่มมูลค่ากับตลาดทุนไทยแล้วก็จะส่งผลดีนะคะต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะได้มีเงินทุนเพิ่มขึ้นด้วยก็จะนำไปสู่การขยายกิจการการจ้างงานต่อไปในอนาคตนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับผู้บริหารกลุ่ม Big Tech ทั้ง Microsoft แล้วก็ Google นะคะเพื่อขยายโอกาสเรื่องของการลงทุนด้วยขณะที่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะออกมาเปิดเผยว่าไทยนั้นเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81จะผลักดันเอาประเด็นเรื่องสันติภาพค่ะแล้วก็สิทธิมนุษยชนหลังจากนี้จะจับตาดูปัญหาเรื่องของกัมพูชาด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ย้ำว่าไทยต้องดูเป็นพิเศษทีนี้กรณีที่กัมพูชาก่อนนี้เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะใช้ภาพหญิงไทยบนเวที Miss Universe เรื่องนี้รองนายกพูดถึงด้วยนะคะบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมากแรกเริ่มจากเรื่องของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะซึ่งคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องที่ไทยเนี่ยนำไปคุยในเวทีดังกล่าวเป็นเรื่องพิเศษด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกว่าเพิ่งเดินทางถึงอเมริกาก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้สหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะซึ่งถือเป็นเสาหลักของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนแล้วก็มีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านที่ยังต้องดูเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยส่วนประเด็นภาพถ่ายของไทยที่ถูกกัมพูชานำไปอ้างความเป็นเจ้าของบนเวทีประกวดนางงามเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการแถลงข่าวไปแล้วนะคะโดยบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าประเทศของไทยเรามีรากฐานมีประวัติศาสตร์มีทุกอย่างมาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์หมดแล้วก็มองว่าการที่กัมพูชานำภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universe เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้หากกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษคำถามคือเราจะทำยังไงจะเฉยหรือจะดำเนินการอะไรต่อปรากฏว่าเรื่องนี้คุณศรีศักดิ์บอกว่าก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการนำรูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้จะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนแต่หากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ ก็พร้อมที่จะทำขยับมาที่ผลประชุมครม.นะคะหลายคนรอคอยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเสียงเรียกร้องจากประชาชนมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการก็บอกว่าตั้งแต่มีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค้าขายดีขึ้นนะคะก็ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้ครม.ไฟเขียวค่ะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็จะเพิ่มเงินเป็นวงเงินนะคะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก2เดือนถึง30พฤศจิกายนนี้วงเงินคือ 1,000 บาทต่อคนโดยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนถ้าไม่เพิ่มแล้วก็ไม่ขยับเนี่ยนะคะเท่ากับว่าเราจะสิ้นสุดโครงการนี้คือ30กันยายนนี้เท่ากับว่าเลื่อนจาก30กันยาไปอีก2เดือนสิ้นสุดเป็น30พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นการขยายโครงการในครั้งนี้ใช้งบประมาณอยู่ที่ 43,000 ล้านบาทวงเงินนี้เหลือมาจากการขอกู้เงินในพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกนะคะเราเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านการขยายโครงการใช้ 43,000 ล้านก็คืออย่างพออยู่นะคะก็เช็ควงเงินแล้วยังได้โดยยืนยันว่าไม่มีการนำวงเงินกู้ในส่วนที่2มาใช้และยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้จากเดิม300บาทเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมมีอยู่ประมาณ 14.5 แสนคนค่ะทีนี้ไทยช่วยไทยพลัสที่จะขยายระยะเวลาให้เนี่ยวงเงินต่อคนเท่ากันเท่าเดิมเลยนะคะ 1,000 บาทต่อคนแต่ว่าปรับจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์จากเดิมเนี่ยมีอยู่26ล้านพอขยายครั้งนี้ก็จะปรับเป็น32ล้าน5แสนคนพอรวมกับตัวเลขของผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะกลายเป็นดูแลประชาชนได้ประมาณ47ล้านคนทางด้านนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังย้ำว่าการดำเนินโครงการยังคำนึงถึงวินัยการเงินการคลังใช้งบประมาณจากวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทในส่วนแรกเท่านั้นการขยายโครงการครั้งนี้เป็นการเตรียมมาตรการรองรับจากสถานการณ์เศรษฐกิจและราคาพลังงานที่กลับมามีความไม่แน่นอนย้ำนิดนึงนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เราต้องเรียกว่าเฟส2นะคะรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดในอัตราเดิมคือ 60% สูงสุดวันหนึ่งไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาทั้งโครงการสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่ร่วมโครงการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน6โมงเช้าถึง5ทุ่มเหมือนเดิมประชาชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่1ถึง15ตุลาคมนะคะขณะที่ผู้ประกอบการยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนอันนี้ได้ยาวกว่าประชาชนทั่วไปที่กดยืนยันสิทธิ์ถ้าเรายืนยันสิทธิ์เราต้องไปเป๋าตังค์แต่ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเราต้องไปที่ถุงเงินต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะท้ายเบรกนี้ค่ะไปที่ศาลอาญาวันนี้มีการอ่านคำพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีนะคะกรณีที่หลวงจุ๋มจันทรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้นะคะซึ่งทางศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์หรือนางสรารัตน์ในคดีนี้ซึ่งเป็นคดีที่8โดยคุณจุ๋มหรือว่านางจันทรัตน์อายุ43ปีเธอเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีค่ะเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ศาลเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักเชื่อว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์จากจำเลยจนเสียชีวิตนะคะคดีนี้ผู้ตายมีความเกี่ยวข้องกับแอมจากการร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้แล้วก็โดนให้โอนเงินร่วมลงทุนประมาณ 70,000 บาทมีเงินที่แอมยืมส่วนตัวไปอีกกว่า 20,000 บาทก่อนเกิดเหตุแอมเนี่ยสั่งซื้อไซยาไนด์แล้วก็นัดผู้ตายที่ปั๊มน้ำมันโดยอ้างว่าจะนำเงินจากการลงทุนพร้อมดอกเบี้ยรวมถึงยาแก้อาการลองโควิดไปให้จากนั้นพอผู้ตายกลับถึงบ้านหมดสติก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศาลยังสั่งให้แอมไซยาไนด์ชดใช้ค่าสินไหมแก่สามีผู้ตาย 60,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุก็คือต้องนับตั้งแต่สิงหา65เลยนะคะ ขณะที่ทนายความระบุว่าแอมยังไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาค่ะแล้วก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ซึ่งคดีนี้ก็นับเป็นคดีที่8ที่ศาลมีคำพิพากษาจากทั้งหมด15คดีที่เกี่ยวข้องกับแอมไซยาไนด์นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะ
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: การเมืองร้อนๆวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่ถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านนะคะหลังจากที่มีการหารือกับคุณพฤทธิ์ปมก็คือโหวตสวนค่ะมติเห็นชอบงบปี70แล้วก็ไม่ร่วมยื่นยติสักฟอกรัฐบาลด้วยนะคะวันนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยบอกว่าในการเมืองระบบรัฐสภาเป็นที่เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านย่อมมีมาตรฐานและรูปแบบที่แตกต่างกับการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองในซีกรัฐบาลเพราะในขณะที่พรรคในซีกรัฐบาลตกลงจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคในซีกฝ่ายค้านประกอบด้วยพรรคการเมืองที่ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดตัดสินใจไม่ร่วมรัฐบาลหรือไม่ถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเหตุผลดังกล่าวการทำงานร่วมกันในวิปฝ่ายค้านที่ผ่านมาจึงเป็นการทำงานบนความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันว่าพรรคในซีกฝ่ายค้านอาจมีจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวคิดทางนโยบายที่แตกต่างกันได้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพรรคกล้าธรรมมีมติให้ส.ส.จากพรรคลงมติเห็นชอบกับพรบ.งบประมาณ 2,570 ของรัฐบาลก็คืองบปี70นะคะโดยบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านในวาระสำคัญก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนของพรรคต่อการยื่นยติและลงมติในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์บอกว่าได้หารือกับตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ตกลงร่วมกันในการปรับพรรคกล้าธรรมออกจากองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็คือออกจากวิปฝ่ายค้านทางนี้เพื่อให้กลไกของรัฐบาลและก็รัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้สำหรับฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลด้วยถูกใช้โดยพรรคการเมืองที่มีเจตจำนงในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งในฐานะที่พรรคกล้าธรรมถ้าเราย้อนไปมีส.ส.ที่ได้รับเลือกจากประชาชนเยอะถึง58คนเลยนะคะไม่น้อยนะคะคุณพฤทธิ์ก็บอกว่ายังคงส.ส.เนี่ยก็คงยังคงทำหน้าที่ประสานงานต่อก็คือทำต่อกับตัวแทนพรรคกล้าธรรมต่อไปเพื่อคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของส.ส.พรรคกล้าธรรมในการมีพื้นที่ทำงานในสภาในฐานะส.ส.ผ่านกลไกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาเสนอต่อประธานสภาตามขั้นตอนต่อไปซึ่งก็จะมีผลให้พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบไปด้วย5พรรค1พรรคประชาชน2พรรคประชาธิปัตย์3พรรคไทยพรรคดี4พรรคเสรีรวมไทยและ5ซึ่งเพิ่มเข้ามาในสมัยประชุมนี้นะคะพรรคไทยรวมพลังหลังจากที่พรรคเริ่มมีการลงมติในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายค้านในวาระสำคัญเช่นพรกเงินกู้พรบ.งบประมาณปี70ค่ะทีนี้มาดูความเห็นของฝั่งพรรคกล้าธรรมค่ะเพราะว่าทางโฆษกของพรรคกล้าธรรมเนี่ยออกมาย้ำจุดยืนบอกว่าไม่หวั่นที่ปรับพ้นวิปฝ่ายค้านโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักคุณอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมพูดถึงกรณีนี้ค่ะบอกว่าพรรคกล้าธรรมเข้าใจว่าอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและการทำงานของวิปฝ่ายค้านอยู่ที่ประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็เคารพกระบวนการดังกล่าวพร้อมกับย้ำว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาชิกพรรคกล้าธรรมได้ทำงานร่วมกับวิปฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมาแม้จะมีบางเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ให้ความร่วมมือกับการทำงานของฝ่ายค้านมาโดยตลอดจุดยืนของพรรคกล้าธรรมคือการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนผ่านกระบวนการรัฐสภาพรรคมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีการลงมติในแต่ละครั้งจะมีการพิจารณาเนื้อหาแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญขณะที่ทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยค่ะวันนี้โฆษกของพรรคนี่ออกมายอมรับเลยบอกว่าวงเขาเรียกว่าวงประชุมส.ส.ของพรรคมีการพูดคุยแล้วนะคะถึงข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำเตรียมร่วมงานกับรัฐบาลแล้วค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแล้วแต่ที่คุยเนี่ยคุยวิเคราะห์ว่าข่าวมาจากไหนนะเพราะตอนนี้ทางโฆษกของพรรคก็ยังยืนยันว่าพรรคร่วมยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว้ขณะที่คุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นแกนนำของพรรคภูมิใจไทยยังบอกเลยว่าโอ้ถ้าจะถามเรื่องนี้ถามนายกเลย ถามนายกเลยว่ากล้าทำเนี่ยจะมาซบภูมิใจไทยจริงหรือเปล่าวันนี้คุณแนนบุญธิดาสมชัยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะเปิดเผยหลังการประชุมส.ส.บอกที่ประชุมมีการพูดคุยอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองและวาระการประชุมสภาทีนี้กระแสข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำจะมาเข้าร่วมรัฐบาลอันนี้เป็นการพูดคุยกันในเชิงกระแสข่าวว่ามาจากไหนนะมันเป็นเพียงแค่สำนักข่าวที่วิเคราะห์กันไปเองหรือเปล่าเพราะว่าวิปฝ่ายค้านเขามีปรับไงคะซึ่งคุณแนนมองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่าเมื่อถามย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการดึงพรรคกล้าทำมาเข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่โฆษกพรรคภูมิใจไทยคุณแนนบอกว่าตอนนี้มีพรรคร่วมรัฐบาลก็เท่าที่เห็นนะคะนอกเหนือจากนี้ยังย้ำว่านะตอนนี้ทุกพรรคทำงานด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ละพรรคจะต้องดูว่าทำงานด้วยกันเนี่ยจะอยู่ในสถานะไหนเท่านั้นในสภาซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเดิมตามที่เคยประกาศไว้ทางด้านคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็มีการกล่าวถึงกระแสข่าวที่บอกว่าพรรคกล้าทำเนี่ยถอนตัวจากฝ่ายค้านก็เหมือนส่งสัญญาณว่าจะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่โดยบอกว่าเรื่องนี้ใช่หรือไม่ใช่ต้องไปถามนายกค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคนเดียวเท่านั้นที่จะตอบได้เนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่มีข้อสั่งการหรือดำริจากนายอนุทินในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ทิ้งท้ายประเด็นนะคะบอกว่าไอ้ประเด็นการดึงพรรคกล้าทำมาเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะแล้วลองดูสิรัฐบาลเพิ่งจะทำงานได้แค่6เดือนเพราะฉะนั้นรายละเอียดขอให้ทางผู้บริหารพรรคหรือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจตนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้บริหารพรรคส่วนกระแสข่าวความแตกแยกภายในพรรคภูมิใจไทยคุณแพทย์ก็ยืนยันบอกว่าโอ้ตอนนี้ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีค่ะอาจจะมีกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านอาจจะมาเข้าร่วมรัฐบาลก็มองว่าก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองที่มันอาจจะมีข่าวทำนองนี้เกิดขึ้นได้นะคะจากเรื่องของการเมืองขยับไปติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำรวมถึงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาใครที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำริมตลิ่งริมชายฝั่งนี่ก็ต้องระมัดระวังติดตามพวกของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็สังเกตดูระดับน้ำด้วยนะคะวันนี้กรมชลประทานมีการแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตัวเลขขยับขึ้นจากเดิม 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 นะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าแล้วก็เตือนพื้นที่ที่อยู่ริมท้ายเขื่อนต้องติดตามเฝ้าระวังโดยทางกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันโดยเมื่อช่วงเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาค่ะที่สถานี C2 ที่นครสวรรค์นะคะก็มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนจะไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนจากเดิม 1,300 เป็น 1,500 และจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่ 7:00 นเช้าไล่ไปจนถึงเป็นตัวเลข 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเวลาประมาณ 14:00 ที่ผ่านมาจากนั้นเขาจะคงเลขนี้ไว้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนก็เลยขอแจ้งเตือนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ท้ายเขื่อนก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงซึ่งกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อไปเป็นระยะนะคะขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2/2569ค่ะบอกว่าที่ประชุมมีการเตรียมแผนรองรับเรื่องของอุทกภัยกับภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ยังติดตามเรื่องของฝนฟ้าว่าจะเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วเบื้องต้นทราบว่า25-27กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็เลยเตรียมล่วงหน้าเลยค่ะเพื่อรองรับกับสถานการณ์จะได้ดูว่าบริหารจัดการอย่างไรเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่ก็ไปกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งเรื่องของการผันน้ำป้องกันไม่เกิดความร้อนต่อพี่น้องความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลาง น้ำไหลลงมาจากภาคเหนือก็จะได้บริหารจัดการได้ทันเพราะว่าคุณเอกนิติบอกไม่ต้องการให้เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่แบบประชาชนอยู่ตามแนวเขื่อนได้รับผลกระทบมากนะคะแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเนี่ยยังคงบริหารจัดการได้เพราะว่าฝนที่ผ่านมาไม่ได้ตกมากจนทำให้น้ำล้นเขื่อนก็ยืนยันว่าสามารถรองรับน้ำฝนได้จำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรก็เดี๋ยวจะมีการบริหารจัดการโดยผ่านน้ำออกไปยังคลองแต่ละสาขาต่างๆตามแผนที่ได้วางไว้นะคะส่วนที่มีกรณีบางเพจมีการรายงานข่าวโดยเตือนว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมใหญ่คุณเอกนิติบอกว่าถ้ายึดตามหลักสติและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าจะมีฝนเข้ามาแหล่งน้ำภาคกลางทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองแต่ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้เยอะจนทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนจากเรื่องของน้ำค่ะไปที่เหตุเรือประมงอับปางในทะเลนะคะอยู่น้องชายฝั่งช่องแสมสารที่ชลบุรีนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยว่าลูกเรือปลอดภัย15คนแต่ว่ามีรายงานเสียชีวิต3สูญหาย4ซึ่งตอนนี้กำลังเร่งค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะความคืบหน้าเรือประมงสกาญจนาวารี888อับปางกลางทะเลเมื่อวันที่22กันยายนตอนนี้ลูกเรือ22คนช่วยได้15เสียชีวิต3สูญหาย4นะคะกองทัพเรือแล้วก็เรือประมงในพื้นที่ยังคงระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องโดยนายประเสริฐพิทักษ์กรนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารและนายกสมาคมประมงช่องแสมสารเปิดเผยนะคะบอกว่าได้รับแจ้งเหตุเมื่อตอน 5:00 ของวันนี้เบื้องต้นทราบว่าอับปางคือกลางคืน 4:00 ของคืนที่ผ่านมานะคะแล้วเช้าเพิ่งจะได้รับแจ้งตอนนี้ก็ยังคงประสานเรือประมงบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ร่วมค้นหาผู้สูญหายส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือประมงอับปางยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะปิดท้ายค่ะรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงรอบไฟนอลชิงแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พรุ่งนี้เช้าตามเวลาในประเทศไทยนะคะน้องเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัติการอัมลอยค่ะส่งกำลังใจให้เธอในรอบชิงชนะเลิศของอเมริกาก็อตทาเลนต์2026นะคะวันพรุ่งนี้22กันยายนก็จะตรงกับวันพรุ่งนี้ของไทยคือ23กันยาช่วง 7-8 โมงเช้านะคะรัฐบาลชื่นชมแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่โดยบอกว่าเธอเป็นตัวแทนคนไทยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนไทยต้องส่งกำลังใจไปคว้าแชมป์ให้เธอคว้าแชมป์ให้ได้นะคะจะได้สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยโดยบอกว่าน้องเนเน่ไม่ได้เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่ว่าเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกด้วยนี่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริงส่วนผลงานทัพนักกีฬาไทยเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นวันนี้เยี่ยมเลยนะคะแอมกันจุธานักกีฬา MMA คว้าเหรียญทองได้อีก1เหรียญทองเป็นเหรียญที่4ของไทยแล้วส่วนทีมนักตบลูกยางสาวไทยฟอร์มแรงค่ะตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้เวลา 17:21 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนเวลา 17:26 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนเวลา 17:29 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอังแรโอเดงไบรกาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังแรโอเดงไบรกาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามี่สหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:42 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอันดาลิปอิเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในอันดาลิปอีเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนเวลา 17:46 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนเวลา 17:50 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมานูเอลโนเซบัสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลโนเซบัสกอน คยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:13 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยศูนย์จิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางพากมลรัตตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเทียรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันศาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูรันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเชโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทเวโรราเอเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหารไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกลสิทธิ์ตันตะสิรินทร์ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยตีมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม มราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา 14:31 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งกรมท่าอากาศยานสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2562แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2566และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบในวันที่19กันยายน2566ในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการจากรากอริยธรรมเชื่อมน่านฟ้าสู่อนาคตบอกเล่าประวัติความเป็นมาของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งแต่เดิมเรียกกันโดยทั่วไปว่าสนามบินชะเอียนตั้งอยู่ในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4โดยกรมการบินพาณิชย์ปรับปรุงสนามบินก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่งใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือนเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารในปี2531ต่อมามีผู้โดยสารไปใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงดำเนินการหาพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชขึ้นบริเวณตำบลปากพูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2551และเปิดให้บริการขนส่งทางอากาศในปีเดียวกันปัจจุบันอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาประกอบกับมีนักท่องเที่ยวและผู้คนเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มมากขึ้นอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่สร้างขึ้นนี้นอกจากเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเชื่อมน่านฟ้าเชื่อมผู้คนเชื่อมโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนสามารถยกระดับธุรกิจท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยนำสถาปัตยกรรมภาคใต้ของประเทศไทยที่มีองค์ประกอบของหลังคาหรือกันศาสตร์ที่ยื่นออกจากตัวอาคารเหมาะกับสภาพภูมิอากาศพื้นถิ่นที่ร้อนชื้นและฝนตกชุกมาผสมผสานร่วมกับสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นสากลเพื่อเกิดเป็นอัตลักษณ์สื่อถึงความเป็นไทยที่ก้าวไกลสู่สากลในยุคของอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หรือ AEC ลักษณะเป็นอาคาร3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 3,600 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 4,600,000 คนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินห้องจำหน่ายบัตรโดยสารร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มจุดบริการรับส่งสาธารณะพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอาทิระบบสายพานลำเลียงสัมภาระสะพานเทียบเครื่องบินลิฟต์โดยสารบันไดเลื่อนทางลาดยกระดับสำหรับเข้าสู่อาคารและทางเดินเชื่อมกับอาคารที่พักผู้โดยสารส่วนภายนอกอาคารมีศาลาเรือนไทยภาคใต้ล้อมรอบที่สระน้ำอยู่ด้านหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารโดยนำสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้มาเป็นต้นแบบการก่อสร้างเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท่าอากาศยานแห่งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2
1: วันนี้เวลา 13:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2568และ2569แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนจากนั้นพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569จำนวน3คนพร้อมกันนี้พระราชทานรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ประจำปี2569แก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนเสียสละมีคุณธรรมและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยปีนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติมอบให้จำนวน2คนและ1องค์กรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและยกย่องบุคคลหรือองค์กรที่ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมตามพระราชปณิธานถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง5วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตหาดใหญ่วิทยาเขตปัตตานีวิทยาเขตภูเก็ตวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตตรังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 2,575 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกด้วยการผลิตบุคลากรทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและด้านการแพทย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลระดับส่งต่อและผลิตแพทย์เพื่อดูแลประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้ตลอดจนพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ขับเคลื่อนการศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างครอบคลุมในการนี้พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใกล้จะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
0: องคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากลครั้งที่1/2569 ันนี้ที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเด็งป่าละอูหุบกระพงดอนขุนห้วยหนองพลับกลัดหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1/2569ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสากรพุทธศักราช2557และการเสนอร่างระเบียบเพื่อการบริหารจัดการด้านที่ดินในโครงการหมู่บ้านสากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนไม่มีที่ดินเป็นของตนเองให้ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกินตกทอดไปถึงลูกหลานได้ในรูปแบบของสากรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยส่งเสริมสมาชิกในโครงการทำเกษตรกรรมแบบทันสมัยสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันมหิดลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่หอประชุมโรงเรียนปราสาทวิทยาคมตำบลหินด่านอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศสิทธิชาญบัญชารักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมกับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานให้กับประชาชนชาวอำเภอด่านขุนทดที่มารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทั้งยังเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ประกอบด้วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดให้กับประชาชนที่มารับบริการณหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โอกาสนี้รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนปราสาทโรงเรียนบ้านซับยางโรงเรียนบ้านหินดาดโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์โรงเรียนหินเพิงโรงเรียนป่ารังงามและโรงเรียนหนองกระดน้อยจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน3ราย สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยผู้ทรงวางรากฐานและส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะการพัฒนาแพทยศาสตร์ศึกษาการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์และการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศยังคงยึดมั่นในพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งหน้าทางการแพทย์ของประเทศหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิโดยเบี่ยงแก้วบริษัทร่มโพทอง888 Product Group จำกัดบริษัทไทยร่มโพทอง888 Fruit Product จำกัดบริษัท My Coffee 888จำกัดและบริษัทพัชเจรกุลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยากรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดเสนาสนารามวัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดทวิชาตารามจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยมูลนิธิสันติราษฎร์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยชมรมครูอาวุโสสันติราษฎร์สมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์สมาคมครุภักษ์แทนคุณแผ่นดินสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและวัดจากในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดศรีรัตนารามวัดหิมวันบรรพตวัดตาลวกวัดวารีวันวัดศรีสวายวัดนิเวศารามวัดโนนสมบูรณ์วัดบ้านตาเมาะและวัดตะเคียนบวรรัตน์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สมาคมผู้ปกครองและครูนวมินทราชินูทิศบดินเดชาบริษัทไทยยูรีเทนพลาสติกจำกัดมูลนิธิร่วมใจสำนึกไทยสภาอนุรักษ์มรดกศิลปะการต่อสู้ไทยสมาคมศิษย์เก่าคงทองวิทยานางสาวชยาเนียรัตนแก้วศรีและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดทองธรรมชาติวัดทองนพคุณวัดสุวรรณกรุงเทพมหานครและวัดป่าเจริญราชจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายกสินพจน์สูงเนินและคณะวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยบริษัทไวเครนอควาเรียมประเทศไทยจำกัดบริษัทซีวิลเทคโนโลยีคอนซัลแทนต์จำกัดบริษัทพามิตรพัฒน์จำกัดและสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโพสมพรจังหวัดอุดรธานีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล

0: ไทยคลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะจะเขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200มิลลิลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
0: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวันนี้เอาใจคอเพลงลูกกรุงหน่อยเนาะหลายๆท่านบอกแม่ลุงช้างไม่เปิดเพลงลูกกรุงมานานแล้วให้เปิดลูกกรุงหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณพี่จากบ้านหมี่นะครับขับรถดองแดงดองแดงมาซื้อปุ๋ยกันถึงโกดังมาถึงบ้านกันเลยไม่ยอมเสียค่าน้ำมันรถตัวเองก็ต้องมาอยู่แล้วนะทีนี้ต้องแบกเองแบกไม่ไหวสิอ้าวขอบคุณที่มาครับถือว่ามาเยี่ยมเยียนกันเนาะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือครับ0812901691ครับใช้ปุ๋ยดีมีเยอะแยะทั่วประเทศไทยแต่วันนี้ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนฮิวมิกโคลไมต้องปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว50กิโลกรัมครับโอ้ยเสียงดังไปนิดนึงขออภัย

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ดูแลกันนะฮะ
1: สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะอาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งละที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือว่าร่างกายเราอ่อนแอมันอยู่ที่อาหารการกินเราด้วยนะเป็นหลักๆเลยเขาบอกว่ากินยาเป็นอาหารกับกินอาหารเป็นยาเนี่ยนะมันต่างกันนะเพราะนั้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก Pro Mix Oil 2กระปุกครับ650บาทนะครับทานก่อนนอน2เม็ดเนี่ยได้เดือนหนึ่งคือ1เม็ดเพื่อการบำรุงนะฮะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเราเองครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูตัวแลตัวเองใครจะมาดูแลตัวเราเนาะถูกไหมไปฟังดาวใจไปจิตร้องครับส่วนเกินนะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ให้ยาย่าบริงดูแลสายตาท่านเนาะ1กระปุกมีตั้ง60เม็ดแน่เขาขาย800บาท60เม็ดนะ800บาทไม่เอาไปเปรียบเทียบกับใครนะ โอ้ยเนี่ยจะไปขายแพงจังเนี่ยมัน60เม็ด60เม็ดตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยถ้าไม่ได้เป็นอะไรนะฮะบำรุงและฟื้นฟูก็เม็ดเดียวพอเนาะนะครับอ้าวโทรหาลุงช้างครับ0812901691เราจะเจอกัน3คลื่นนะวสป .711 ลพบุรีวสป .1449 ชุมพรแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นประจำประจำเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วนะวิสาสาปรมายาติเนาะความสนิทคุ้นเคยเปรียบเสมือนญาติอันสนิทนะฮะบางคนก็เรียกไอ้ช้างเอ้ยส่งมาให้หน่อย2กระปุกอะไรเงี้ย2กระปุก 1,500 บาทครับกระปุกเดียว800บาทนะฮะอย่าย่าบริ้งทานได้ทั้งหญิงและชายครับ

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับ25นาทีโดยประมาณขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะเลยนะแต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: บลูมิโน่ไลน์07
7: สวยจนล้มไปคน ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
8: พร้อมใครชายใด
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
11: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
11: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
13: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
14: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
13: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
14: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
14: ผมมารวยทีวี
10: ใช่ดีจริง
11: ๆขอบคุณครับแม
15: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุน
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมรรัตน์ขันธวินหูค่ะรองนายกเอกนิติเผยยังบริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้มีแผนรองรับและกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดสู่กีฬาอาชีพรองนายกเห็นชอบสักครู่มาติดตามค่ะ
18: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
19: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
20: เลอา
21: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
20: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวร
19: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
20: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวร
22: สเสียวฟันอะ
23: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกเอกนิติประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางให้ความมั่นใจประชาชนยังบริหารจัดการน้ำได้ย้ำผู้ว่าสแตนบายเตรียมพร้อมชี้หากปริมาณน้ำฝนเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรจะใช้วิธีผันน้ำออกตามคลองสาขาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่2/2569ว่าที่ประชุมได้มีการเตรียมแผนรองรับอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ว่าน้ำฝนที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมการล่วงหน้าเริ่มต้นทราบว่าในวันที่25-27กันยายนนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงได้มีการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะเห็นแล้วว่าน้ำในส่วนต่างๆมีอยู่เท่าไหร่จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีพายุเข้ามาในลุ่มน้ำภาคกลางและน้ำไหลลงมาจากภาคเหนือจะได้บริหารจัดการได้เนื่องจากไม่ต้องการให้เป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาที่เดือดร้อนกับประชาชนตามแนวเขื่อนได้รับผลกระทบนอกจากนี้นายเอกนิติยืนยันว่าสถานการณ์น้ำในวันนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เพราะฝนที่ผ่านมาไม่ได้ตกมากจนทำให้น้ำล้นเขื่อนฉะนั้นยืนยันว่าวันนี้สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกจำนวนหนึ่งแต่หากเกินขนาด 1,500 ลูกบาศก์เมตรจะมีการบริหารจัดการโดยการผันน้ำออกไปยังคลองสาขาตามแผนที่วางไว้ส่วนกรณีที่มีบางเพจรายงานโดยเตือนว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่นายเอกนิติระบุว่าหากยึดตามสถิติและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจะพบว่าน้ำที่เข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีและแม่น้ำแม่กลองฝนไม่ได้หนักมากและไม่ได้เยอะจนไม่ได้ทำให้เกิดอุทกภัยใหญ่ธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าร่างแก้กฎหมายปลดล็อกสนุกเกอร์บิลเลียดรอนายกลงนามเห็นชอบคาดยกร่างเสร็จภายใน30วันคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการสนุกเกอร์และบิลเลียนเพื่อผลักดันให้เป็นกีฬาอาชีพและส่งเสริมทักษะเยาวชนไทยโดยปัจจุบันเอกสารขอแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาปฏิบัติหน้าที่จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวขึ้นไปเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการหากได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำร่างใหม่กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงฉบับแก้ไขโดยใช้ระยะเวลาประมาณ30วันหลังจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศก่อนจะส่งร่างฉบับสมบูรณ์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามเพื่อนำเสนอเข้าสู่พิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจะสามารถประกาศบังคับใช้ได้ทันทีอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยยังคงเข้มงวดในเรื่องของระเบียบและข้อบังคับต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันภายในสถานประกอบการสนุกเกอร์หรือว่าบิลเลียนนายพลพิกยังกล่าวทิ้งท้ายว่าการเลือกใช้วิธีแก้ไขกฎกระทรวงแทนการแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันจะมีความรวดเร็วกว่าและจะทันต่อเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนสามารถก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมี4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ผมมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
0: นะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
10: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกบ้านทุกช่อง
1: ฝนตกไม่แล้ว
0: ตกกันทั่วถึงนี
1: ่ฝนตกบ้านน้องนึกว่าฟ้าจะร้องบ้านพี่อย่างเดียว
0: ไปร้องที่ไหนอ่ะ
1: ตั้งแต่นครนายกมากระทบที่ลพบุรีตลอดเส้นทาง
0: ภาคกลางนี่ทำไปด้วยน้ำฝนเนี
1: ่ยเส้นทางหน้าศูนย์การทหารม้าข้าหน้าสถานีวิทยุเสียงอดิศร693สระบุรี
0: เป็นยังไงเส้นทางสายนั้น
1: วิ่งได้เล่นเดีย
0: เพราะอะไร
1: อีกเล่นหนึ่งให้น้องน้ำเขาอยู่สิ
0: น้องฝนเนี่ยนะ
1: น้องฝนลงมาน้องน้ำก็เลยอยู่เลย
0: อยู่เต็มถนนเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: มาโถ
1: ขากลับไม่กล้าวิ่งใบพาสเลย
0: ต้องวิ่งขึ้นเข้าสระบุรีเลยหรือไง
1: เข้าเมืองละลีไปดูกะลี
0: กะลีเอากะลีอะไรแล้วนะ
1: กะลีพับปะเด
0: ้ออที่นมใหญ่อะไร
1: อันนั้นมวกเหล็ก
0: มวก
1: ขนมดีกะหรี่ดังนั่นมวกเหล็กมวกเหล็กมวกเหล็กนี่อ่วมอรไทยนะเป็นประวัติการเลยนะ
0: เป็นยังไงเป็นไง
1: ฝนตกมา2วันที่แล้วน้ำท่วม
0: สระบุรีนี่มีฝนด้วย
1: ถนนขาดเลยนะ
0: โอ
1: ้เส้นทางสายเนี่ยสายแสลงพันธุ์ที่คุณปิดาก็ไปขายตลาดนัดไปบ่อยๆนั่นแหละ
0: โอ้
1: เส้นที่วิ่งจากแก่งคอยมามวกเหล็กมวกเหล็กมาแก่งคอยตรงอุโมงค์ต้นไม้แต่ว่าที่อุโมงค์ต้นไม้ไม่เดือดร้อนเราบรรจุที่สูง
0: อ๋อ
1: ครับผม
0: น้ำฝนเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: อืม
1: เมื่อวานนี้พวกนักจัดรายการวิทยุอยู่ก็เย้าเฝ้ากันเรื่องกันหมดเลยไม่กล้าไปไหน
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: สาบานเขาว่าเยอะไงฟ้าเปรี้ยงปลั่งเปรี้ยงปลั่ง
0: นานสถานีวิทยุบางเครื่องก็ต้อง
1: ปิด
0: เครื่องก่อนนะเพื่อความปลอดภัย
1: ครับ
0: อืม
1: อ่ะทักทายคุณผู้ฟังที่วสป711ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
0: วสป.ทุกท่านทุกคนเลยนะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่จอสอ1กรุงเทพ AM 657ครับ
0: ชาวกทม.และปริมณฑลสวัสดีครับ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM
1: ตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
0: 92.50 FM
1: อยู่ทุ่งสงอ้ออยู่ใกล้ๆเวียงสามนึกว่าไกลกันนะน่ะ
0: ไม่ไกลยังไง
1: เออเมื่อวานนี้คุยกับเพื่อนที่เวียงสะบอกเฮ้ยขับฟังเสียงแกดังลั่นถึงมาถึงเวียงสะสุราษฎร์ธานีเลย
0: 92.50 เนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกครับ
0: 89.75 FM เนี่ย
1: รวมไปถึงเสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีครับ
0: อันนี้ก็ 855 AMฟังกันได้ทั้งภาคตะวันออกกันนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: 91.75 FM เนี่ยนะ
1: สทล. 197ลพบุรีด้วยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ฟังกันยาวไปเลย
1: ครับผมขอบคุณพี่หนุ่มกับพี่มวลลุงหนุ่มป้านุป้าป้ามวลเนาะ อยู่หลังวัดทองหลางนครนายกอ่ะ
0: เป็นไงแล้วนะ
1: บรรณาเมื่อวานปุ๋ยไปลงให
0: ้
1: ต้อนรับขับสู้ดีจังเลย
0: ไปเองเลยหรือไง
1: ไปเองสิ
0: ได้ดูตัวลุงช้างเป็นๆเนี่ยนะ
1: ตัวลุงช้างเลยบอกลุงช้างแถวนี้ก็ฟังลุงช้างทุกบ้านเลยเนี่ย
0: โอ้ขอบคุณวิทยุหมดหรือยังมาซื้อได้นะ
1: วิทยุมีนะเมื่อวานนี้แถมวิทยุซะก็ดี
0: จะได้ฟังกันทั้งหมู่บ้าน แต่มันไม่มีแล้วก็สั่งซื้อกันมาได
1: ้มีวิทยุก็เปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวของเราสองคนดังๆอะนะ
0: ข่าวช้างกับหมูนะ
1: ครับเดี๋ยววันนี้ไปสามโก้ครับ
0: ไปสามโก้ปุ๋ยไปดิเนี่ย
1: หนึ่งตันครึ่งเนี่ยหนึ่งตันครึ่ง
0: 30ลูกอะ
1: เดี๋ยวทีมงานไปถึงปั๊มน้ำมันปตท.อยู่ตรงบ้านประเจือนะเดี๋ยวโทรหาทีนึง
0: เดี๋ยวโทรไปนะ
1: เนี่ยประมาณก่อนเที่ยงหรือประมาณเที่ยงเนี่ยถ้าลุงช้างไปเองมันต้องหลังเที่ยงไปแล้วพอเราจัดรายการถึงเที่ยงวันเนี่ย
0: ช้าหน่อย
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปถึงแน่นอน
1: ครับ
0: พบลุงช้างเป็นนะ
1: จ้ะอย่าไม้ตีหัวแล้วกันนะจ๊ะ
0: ลุงช้างชอบอ้อยนะ
1: หมูชอบลำไงชอบหยวก เมื่อวานนี้โชเล่มาชั่วโมงที่3นะแม่นะ
0: มาลาดช้าเมื่อวานไปธุระมา
1: ไปธุระมาไปกรุงเทพแหละ แต่มัวได้ต่อราคาวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไง
0: แล้วเป็นไงอ่ะ
1: เขาจะเอา200จะให้เขา60เขาก็ไม่มาก็มันเดินมานั่น
0: อ้าวคนเราก็ทำงานแล้วก็ต้องห่วงงานดิ
1: เอาวันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะครับเนื่องจากฝนมันตก
0: อ้าว
1: นกมันร้องชะล่ำปวดท้องกันเลยไม่ได้ไป
0: มาหาหิงนะ
1: ครับเอามาหาหิงทาด้วยหนู
0: เรียกดายกแล้ว
1: เรียกจังเลยคุณรู้จักเมืองสองพันบุรีไหม
0: สองมีแต่สุพรรณบุรีลพบุรี
1: เฮ้ยสองพันบุรี
0: ไม่มีไม่เคยได้ยินนะ
1: อ้านี่แหละตอนนี้นะผู้การตำรวจลพบุรีออกมาบอกเล่า90บอกโอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ย
0: มันยังไงมันยังไง
1: เขาบอกว่าลพบุรีเนี่ยเป็นเมืองสองพันบุรีเข้าไปแล้ว
0: ฮะมันเพราะอะไรอ่ะ
1: ปรับไม่รู้ว่าพอตำรวจจับปรับปุ๊บเริ่มต้นตัดตามที่ 2,000 เลยเพราะมีคนข้างๆผมไม่โดนเข้าไป 2,000 เนี่ยเรื่องถอยเสีย
0: ผมว่าผมเป็นโมเดลทรมาง 2,000 บุรีเนี่ย
1: ผมจะบอกผู้การให้รู้เลยคนที่ปล่อยข่าวไม่ใช่ใครหรอกโชเล่โดนจับถอยเสีย
0: 2,000 เนี่ยนะ
1: 2,000 บาทนี้ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้ตังค์คืนเลยนะ
0: เ
1: มื่อวานนี้ครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี
0: ใครอ่ะ
1: เรียกประชุมหัวหน้าสถานีหน่วยงานรับผิดชอบงานจราจรหลังจากที่สื่อโซเชียลลงโจมตีการทำงานของตำรวจจราจรให้ฉายาว่า
0: เมืองสองพันบุรีผมเพิ่งรู้นะเนี่ย สองพันบุรีคือลพบุรี
1: นี่แหละ
0: ผมนึกโดนไปสองพันเนี่ย
1: กันน็อกไม่ใส่ไม่พกใบขับขี
0: ่
1: ไม่ติดป้ายทะเบียน
0: นั่น
1: ดัดแปลงรถซิ่งแต่งรถอะไรพวกนี้นะ
0: แล้วก็ตอนเช้าเขาไปส่งเด็กเรื่องเลี้ยงกับหมวกกันน็อกบางคนก็ไม่ได้ใส่ผมก็ตกอะไรก็ลำบากกันนะ
1: แล้วเขาในตอนนี้ท่านผู้การนะครับพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน์เนี่ยบอกไอ้ชะมองเร่งด่วนจะไปวุ่นวายอะไรกับเขาแล้วให้เขาไปส่งลูกส่งหลานก่อน
0: นั่นจะปรับ 2,000 อย่างเดียวไง
1: เออจะเอา 2,000 บุรีอย่างเดียวเลย
0: แล้วดูแลเขาบ้างเปล่าว่าเขามีเขาไม่มีอ่ะนะ
1: เออ
0: โอ้
1: ผู้การเลยเฮ้ยมานี่หน่อยสิผู้กำกับอ่ะ
0: ใครล่ะนะ
1: ลองผู้กำกับมาเลยเอาวัดจราจรลองเอาวัดจราจรตำรวจมาตำรวจจราจรนี่มีใส่หมวกไอ้ปิงปองมีเลข6ขึ้นหน้าน่ะ
0: ชุดเดียวก็ผมนี่แหละ
1: ชุดนี้แหละ6อะไรก็ไม่รู้นะมาคุยกันหน่อยที่ห้องประชุ
0: ม
1: บนตึกกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีให้นโยบายในการทำงานของจราจรนะ
0: จราจรทั้งหมดเมืองสองพันบุรีเนี่ยนะ
1: หลังจากเพจลงสื่อโซเชียลให้ลงถึงการทำงานของตำรวจจราจรไง
0: ลพบุรี
1: มีคนตั้งฉายาให้พวกเราเนี่ยพวกนักตำรวจทั้งหลาย
0: ฟังเอาไว
1: ้เอ๊รู้ไหมเนี่ยตอนนี้ลพบุรีเขาไม่เรียกลพบุรีแล้วนะ
0: เขาเรียกอะไรอ่ะ
1: 2,000บุรี
0: มีจังหวัดใหม่เกิดขึ้นมาซ้อนแล้ว
1: ทีนี้ในคอมเมนต์เขาก็มีคนเห็นด้วยเยอะไง
0: นั่นสิ
1: คนไม่เห็นด้วยก็มี
0: มันก็มีบ้างอะนะ
1: มองว่ามันเป็นมาตรการที่สูงเกินไปผู้การก็ว่างั้นถ้าเศรษฐกิจอย่างนี้จะไปเอาอะไรมากมายเนาะ
0: 2,000บุรีเนี่ยนะ
1: อย่างชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ย
0: ตอนเช้าอย่างเงี้ยตอนเย็นอย่างเงี้ย
1: ได้คุณเรียกเขามันตรวจได้แล้วก็บอกเตือนว่ากล่าวตักเตือนคราวหลังใส่หมวกกันน็อกนะ
0: นาน
1: คราวหลังติดผ่านป้ายทะเบียนนะวันหน้าผมเจอผมจับนะ
0: นาน
1: อย่างนี้ก็เรียกว่ากล่าวตักเตือนไง
0: เออ
1: เขาเตือนก่อนทำทันบนไว้ก่
0: อ
1: นนะครับคราวหลังก็เอาสิดื้อแพ่งไม่เอาเลย
0: นาน
1: เหมือนศาลก็ยังออกหมายเรียกใช่ไหมออกหมายเรียกไม่มาต่อไปก็เป็น
0: หมายตะโกนเนี่ย
1: ออกหมายตะโกนแล้วยังไม่มาอีก
0: หมายจับเนี่ยต้องอย่างนั้นเนี่ยตะโกนก่อนเนี่ย
1: เออต้องตะโกนก่อน
0: ไปสองหมายเรียกก็มันซ้ำกัน
1: เออ
0: โบราณ
1: ไม่หมายจับเลยใช่ไหมเออฟังไว้นะหนู
0: เอาอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้ว
0: ไปเบื้องนอกนู่นน่ะ
1: ไม่น่าฟังตาเลย
0: ไปอเมริกาแล้ว
1: เออ
0: นายกกันน่ะ
1: ไปดูในเน่อะ
0: ตกใจไปเชียร์นั่นเนี่ยไปหาท่านทำสารมัง
1: เมื่อวานนี้วอลเลย์บอลเราก็แพ้จีนไปอย่างฉิวเฉียดเหมือนกันนะ
0: มันไปเจอจีนซะก่อนน่ะนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปเจอญี่ปุ่นก็อาจจะได้ชิงกับจีนน่ะนะ
1: ก็ตอนนี้เรากำลังจะต้องชิงเหรียญทองแดงกันนะ
0: วันนี้นะ
1: วันนี้นะ
0: ช่วงบ่ายสองประมาณนั้นนะ
1: ใครไปรู้นะ
0: เจอก็นู่นนะเกาหลี
1: โอ้โห
0: เราก็เหรียญทองแดงอยู่แล้วเกาหลีตู้ไทยไม่ได้
1: แข็งๆทั้งนั้นเลยนะ
0: อ
1: เอาล่ะครับก็เป็นประสบการณ์แต่ว่าที่แน่ๆเราได้เป็นได้ตั๋วไปชิงไปเข้ากีฬาโอลิมปิกแล้วล่ะ
0: อันนั้นมันได้เพราะไอ้เอเชียแชมป์เอเชียแต่ได้ไปอยู่แล้ว
1: แต่ว่าเซตสุดท้ายนี่เขาเล่นแล้วจีนหอบมั้งกันแหละ
0: แหมเราไปเสียตอนต้นเซตเตอร์เ
1: ลยส่วนใหญ่คนนักกีฬาไทยจะเสียพวกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟตะก้อเมื่อวานนี้ก็เสียลูกเสิร์ฟเยอะนะครับไปเสียให้ใครมีเสียเกาหลีอย่างเงี้ย
0: อ้าวก็เป็นธรรมดาเกาหลีเขาก็มีพัฒนาการกันขึ้นมา
1: แต่มันตอนนั้นตอนเจ้าเป็นแต่ปักตะก้อมันก็คือไทยกับมาเลเซียแค่นั้นนะ
0: มีอยู่สองชาติเนี่ยนะ
1: แต่ว่าเทควอนนี่ได้ไปแล้ว
0: สามเหรียญทองอะนะ
1: ถ้ามันก็ส่งครบทุกรุ่นได้สี่แน
0: ่มันจะมีสี่เหรียญทองเลยพม่าเขาได้ไปเหรียญหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เหรียญเงินเหรียญทองแดงเหรียญพม่
1: า
0: เทควอนดังนั้นนะ
1: เอ๊ะแล้วก็
0: ฟุตบอลหญิงเราเน
1: ี่ยเป็นไง
0: ตกรอบกลับบ้านไม่เคยชนะใครนะไม่เก่งจริง
1: ๆเราไม่เคย
0: พระ
1: เราไม่เคยได้สักประตูใช่ไหม
0: ไม่เคยผลทุดท้ายแพ้
1: เป็นไป
0: กล
1: ับ
0: บ้านแล้ว
1: เป็นไปตามความหมายเพราะเราไม่ได้หวังอะไร
0: เออฟุตบอลหญิงเนี่ยไม่ได้เข้าแปดที
1: มวยรุ่นใหญ่กับรุ่นแรกก็ตกรอบไปแล้วตกรอบไปแล้วบรรจงเนี่ย
0: แหมเชิงดีจังแต่ไม่ต่อยนะแปลกมันเน
1: าะหมัดหนักแต่ไม่ต่อยไง
0: ตั้งท่าดีเชิญเวิร์กโอ้แต่ต่อยเขาไม่ได้เขาต่อยอย่างเดียว
1: เจออินเดียเข้าไปหงายเงือบเลย
0: นั่นที่อิปเจลาเนี่ย
1: อิปเจเลอิปเจลาเนี่ยนะ
0: อ
1: ย่าไปซีเรียสกันมากมายครับฝนฟ้าตกลงมาอย่างนี
0: ้
1: นะครับแล้วโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็เตรียมขนของขึ้นไว้ที่สูงไว้ได้แล้วแม่น้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทก็ปล่อยน้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะเพราะว่าประตูน้ำที่นครสวรรค์เขาปล่อยกันมาละนะครับก็ต้องเริ่มทยอยปล่อยถ้าเผื่อว่าเราไปกั้นอันเดอร์เต็มที่เดี๋ยวก็บุบเดียวก็เรียบร้อยใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็วันนี้ภาคเหนือฝนไม่เยอะนะร้อยละ40ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ60แต่ภาคกลางบ้านเรานี่เยอะครับ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: ขลับก็มีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรี
0: นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครเนี่ย
1: พี่น้องภาคตะวันออกนี่เมื่อวานนี่แม้ต้อนรับผมด้วยสายฝนอย่างดีเลยนครนายกนะครับ
0: ร้อยละ80ของพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ย
1: เมื่อวานไปกินข้าวมื้อเย็นที่ร้านครัวอุบล
0: เป็นไงอ่ะ
1: ที่บันพิกบรรณานครนายก
0: อืม
1: ไปทุกอย่างหมดเลยเนี่ยผมบอกเดี๋ยวเรียกนายกอบต.บ้านพริกมาคุยกับผมหน่อยดิ
0: ทำไมอ่ะ
1: เขาเรียกประชุมคนทั้งอบต.มันก็หมดที่ไม่มีให้ผมกินนะดิ
0: อ๋อเลยเราไม่ได้กินไง
1: เลยไม่ได้กินเลย
0: จะไปไหนอ่ะนะ
1: ผมก็ต้องเนี่ยเอาข้าวกับไข่เจียวอ่ะดิ
0: อ๋อ
1: แต่มันเตี๋ยวไข่อร่อยเว้ยร้านเนี้ย
0: อ๋อ
1: บ้านพริกบรรณานครนายกแวะไปเถอะ
0: ไปวันนี้เขาไม่ประชุมกันนะข้าวจะได้ไม่หมด
1: ใช่ประชุมอะไรกันนักหนาเล่นตะเกี้ยงเลยไ
0: ม
1: ่มีอะไรเหลือให้ช้างกับม้าเลยภาคตะวันออกวันนี้ฝนตกร้อยละ80นะจ๊ะ
0: นครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว
1: ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดเนี่ย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกร้อยละ60ครับ
0: ฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะ
1: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเน
1: ี่ยนี่สุราษฎร์ธานีฝั่งขึ้นของทุ่งสงได
0: ้ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะ
1: ครับ
0: แต่ยันมาถึงสุราษฎร์เลยฟ
1: ัง
0: ได้
1: เพชรบุรีก็ฟัง855ปราจีนบุรีได
0: ้ฟัง
1: ประจวบคีรีขันธ์ก็855นะ
0: ฟังกันนะ
1: ส่วนชุมพรแม่เสียดายขาล่มเสาลงซะแล
0: ้วไม่มีแล้ว
1: ไม่มีละ
0: อืม
1: ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นไงสตูลตกไหม
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
1: ระนองพังงาตรังแล้วก็
0: จังหวัดสตูลนี่แหละ
1: ครับ
0: อืม
1: ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก
0: ็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80มั้งน่ะ
1: แม่ไปตกในกรุงเทพเยอะเลยนะ
0: ตกเยอะเดี๋ยวก็น้ำท่วม
1: น้ำรอการระบาย
0: รอการระบาย
1: ครับ
0: อืม
1: อึ้งเลยครับหนุ่มวัย18ถึง20ปีรับจ้างขนยาบ้าโน่น
0: 2,740,000 เม็ดเ
1: ลยโอ้โหชุดปราบปรามยาเสพติด238ศรีสะเกษขยายผลล่ากระบวนการเลยนะ
0: โอ้โห2ล้านกว่าเม็ด
1: ก็เรียกนักบินวัยรุ่นน่ะนะครับ
0: นักบินวัยรุ่นเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: อ้าวมีแบบนี้เนี่ยนะ
1: เป็นยังไงกันเนาะนี
0: ่อืม
1: เอ๊ะอินเทอร์เน็ตผมไม่ค่อยดีหรือไงวะ
0: รับสายก่อนเด
1: ้คุณธิดาดิ
0: อ้าว
1: อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีซะแล้ว
0: แจมผลมาหน่อย
1: ฮัลโหลครับ
2: ครับผมขอบคุณที่ท่านกำลังเปิดเครื่องรับฟังรายการข่าวคนคู่นะต้องขอประทานอภัยด้วยบางช็อตนั้นวนอยู่ในเกลียวไข่4 เที่ยวแล้วยังวนอยู่ตรงนี้ครับ
1: เดี๋ยวผมแก้ไขเรื่องอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงนะ
2: ม
1: ัน
2: จะเป็นเรื่องเน็ตแน่นอน
1: ครับผมครับผม
0: เ
1: ดี๋ยวผมต้องคงต้องแก้ไขเรื่องอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะ
0: อินเทอร์เน็ตมันมีปัญหาฝนมันตกลงมาเยอะเนี่ย
1: ใช่
0: ฟ้าผ่าด้วย

0: เน็ตมีปัญหาแล้วคุณผู้ฟังอะเนาะนะครับตอนนี้คลื่นไหนรับได้บ้างไม่ได้บ้างช่วยโทรบอกหน่อยแล้วกันวอสปอร์นี่น่าจะได้แล้วนะครับส่งข่าวหน่อยนะวอสปอร์น่าจะได้แล้วนะจอสอนหนึ่งเป็นไงครับรับได้ไหมอะนะครับนะออกแล้วนะน้องจ๋าบอกว่าเสียงออกปกติแล้วขอบคุณมากครับแล้วก็ที่ตอนนี้หลังรายการมีปัญหาหรือเปล่าตชด.การเป็นไงบ้างครับตอนนี้นะกาญจนบุรีโอเคหรือยังครับทุ่งสงเป็นไงครับทุ่งสงดีแล้วนะตอนนี้ผมเปลี่ยนเราเตอร์ใหม่แล้วล่ะอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหาเนื่องจากฝนตกขนาดนั้นนะครับนะแล้วส่วนออกแล้วค่ะขอบคุณมากครับที่กาญจนบุรีนะครับน้องนัทครับน้องนัทที่อยู่ทุ่งสงนะครับออกอากาศชัดเจนหรือยังนะแล้วก็น้องนิชาจากสตูลแจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะจ๊ะมา5คลื่นนะยังหายคลื่นนึงนะไม่รู้คลื่นไหนเหมือนกันอ่ะมาเรื่องข่าวกันต่อเลยเนาะข่าวยังอยู่ไหมล่ะ
1: ยังอยู่เจ้
0: อ่ะเมื่อวานนี้เป็นไงครับเมื่อวานนี้ที่สารการจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านผู้ว่าราชการท่านอนุรัตธรรมประจําจิตเนี่ยแหละครับพร้อมด้วยทางรองผู้ว่านี่ก็แถลงผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
1: จังหวัดศรีสะเกษเมื่อช่วงค่ำของวันที่19กันยายน
0: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนนำโดยท่านรองผู้กำกับสภ.รองผู้การเออรองผู้กำกับสิรองผู้กำกับสภ.เมืองอะนะเมืองจันทร
1: ์ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
0: 238พิทักษ์นครลำดวนนะครับฝ่ายทหารฝ่ายป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้ต้องหา2รายคือนายภูมิพันธ์หรือว่าปลื้ม
1: อายุ20ปีเป็นคนตำบลบ้านแต
0: ่อำเภออุทุมพรพิสัย
1: จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็นายเออายุ18ปี
0: เป็นชาวตำบลกำแพงอำเภออุทุมพรพิสัยครับ
1: จังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยของกลาง
0: ยาบ้าถึง
1: 2,740,000 เม็ด
0: ตัวแค่นี้ได้หนูเล่นได้เยอะเลยเองอ่ะ
1: ยาบ้า
0: เออ
1: โอ้
0: สำหรับการจับกุมและตรวจยึดของกลางเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ3จุดได้แก่บริเวณถนนหลวงหมายเลข24
1: ใกล้กับ4แยกนาเจริญ
0: สายโชคชัยเดชอุดมระหว่าง4แยกนาเจริญ
1: โนบ้านโนสว่างหมู่ที่1ตำบลสโหนเด
0: ้อำเภอโขขันไม่ใช่ตำบลสนแหละตำบลสนไ
1: ปสโหน
0: ที่บริเวณถนนระหว่างทางเข้าบ้านท่ากอ
1: หมู่ที่2ตำบลนาจลวย
0: อำเภอนาจลวยอุบลราชธานีครับ
1: บริเวณทางเท้าหน้าร้านสะดวกซื้อ
0: น้ำมันไปน้ำมันปตท.ในบ้านเพียงนามเนี่ยนะ
1: หมู่3ตำบลบ้านไผ่อำเภอเมืองศรีสะเกษนู่นน่ะ
0: ได้รับจ้างมาครั้งละ 3-4 หมื่นบาทเป้าหมายจะไปส่งที่กรุงเทพ
1: และปริมณฑลเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็จับได้ซะก่อนนะ
1: แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่ง
0: ปากยาบ้านั่นแหละครับ
1: มีและ
0: ชนิดแรงเลยนะร้ายแรงเลยนะ
1: มีไว้เพื่อจำหน่าย
0: มันมีลักษณะการกระทำเพื่อการค้า
1: ขอให้เกิดการแพร่ระบาดกระจายในกลุ่มประชาชน
0: อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยผิดกฎหมายครับ
1: แล้วก็ยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดได้8ลาย
0: รวมมูลค่ากว่า
1: 2,200,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
0: โดนยึดไปด้วยของกลางของที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่ก็โดนไปแล้วด้วย
1: โดนไปด้วยได้มาจากการขายยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ขู่ขันดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: แล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ
0: แล้วก็เส้นทางลำเลียงยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง
1: จะต่อไปด้วยนะ
0: ครับ
1: ยาเสพติดเนี่ยเป็นอันตรายกับชีวิตเป็นพิษกับสังคมด้วย
0: แต่ยาบิงเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะ
1: อันนี้ดูแลเรื่องของสายตา
0: แต่เป็นมิตรกับสายตายายาบิง
1: กับสายตาด้วย
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
1: ยาบิงนะ
0: เป็นแคปซูลนะจ๊ะ
1: 60แคปซูลเนี่ย
0: เป็นแคปซูล60แคปซูลขายเพียง
1: 100บาทนะ
0: แล้วถ้าซื้อ2กระปุกล่ะ

0: 1,500 บาทนะ
1: อันน่ะเห็นไหมล่ะ
0: อ
1: ืมช้ามา2เม็ด2เม็ดกระปุกหนึ่งก็ได้ทั้งเดือนหนึ่ง
0: ยาหยาบดิ้งชนิดแคปซูล
1: หรืออยากรับประทานแบบซอฟต์เยลมันกลืนง่ายดี
0: นั่นก็คือดีแคร
1: ์คุณภาพ
0: ดีต่อตาราคาดีต่อใจ
1: รับประทานเหมือนกัน2เม็ดเหมือนกันแต่ว่ากระปุกเดียวมันทานได้15วัน
0: มันเป็นแบบซอฟต์เยลนะ
1: กระปุกหนึ่งมี30เม็ดนะ400บาทนะ
0: ซื้อ2กระปุกก็650บาท
1: อ๋อทานได้เดือนนึงนะ
0: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกอ่ะ
1: เอ้าแถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: อัน300บาทเนี่ยนะ
1: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันเลยกับโปรมิกออยล์
0: โปรมิกออยล์นี่สำหรับท่านที่มีปัญหาเนี
1: ่
0: ย
1: เรื่องไต
0: เรื่องตับเรื่องไตนี่นะ
1: บำรุงและฟื้นฟูก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
0: โปรบิกออย
1: ครับ
0: 2กระปุกก็650เหมือนกัน
1: ใช่4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1นะ
0: โปรเหมือนกันสลับกับโปรกันก็ได
1: ้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะกินมื้อไหนไม่ว่าแต่มื้อก่อนนอนเนี่ยขอเถอะอย่าไปกินเลย
0: กินก็อย่าเค็มมัน
1: อย่าไปเค็มมาก
0: ไตพัง
1: บอกมันหิวว่าทำไงได้กลับมาดึกๆเดินๆไปเล่นลิเกมาเนี่ย
0: นั่น
1: เจโอ้เมื่อคืนนี้ผมมาถึงผมก็ชงกินเหมือนกันเลยนะโกโก้เมื่อก่อนกินข้าวเลย
0: เดี๋ยวนี้
1: ไม่เอาโกโก้แล้ว
0: โกโก้ไปแล้ว
1: 2กล่อง500บาทส่งฟรีทั่วประเทศ
0: สอง
1: ลังหมดไปแล้วทีมงานส่งมาแล้วล่ะโกโก้
0: ชูจู
1: เขาเรียกโกโก้ลุงช้างไปแล้ว
0: นั่น
1: นะครับ
0: ขายดี
1: ขายดีดิเยี่ยมยอดเลยมากอย่าลืมว่าอร่อยแล้วบอกต่อนะ
0: นี่สั่งเข้ามาใหม่ยังเนี่ย
1: สั่งแล้วมันถึงวันนี้แหละ
0: อ้าวเดี๋ยววันนี้ก็ส่งให้เลยนะ
1: พร้อมวิทยุเลยนะ
0: วิทยุทานที่เตอร์เนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้สั่งมาเยอะสิ
1: 10เครื่องหมดไปแล้วเหลืออีก10เครื่อง
0: โอ้
1: สั่งมา20เครื่อง
0: เห็นเต็มหน้าบ้านเนี่ย
1: ครับเหลือถุงเดียวแล้วไห
0: ม
1: ฟังวิทยุกันเยอะเนี่ยคนไม่ค่อยดูทีวีกันซะแล้ว
0: คือเดี๋ยวนี้พอมีช้างกับหมูอ่านข่าวนี่คนเขาจะเริ่มฟังกันเยอะแล้ว
1: จริงเปล่า
0: เอ้าจริง
1: ๆแน่นะ
0: อ้าวแน่สิ
1: จริงนะ
0: จริงสิ
1: ไม่โกหกนะ
0: ไม่โกหกอ่ะเดี๋ยวก็เป็นเพลง
1: ก็มีวิทยุก็เปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวแล้วของเราสองคนอะไรเงี้ยประมาณน
0: ั้
1: น
0: นะทานกับหมูเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: รับสายหน่อยสิล่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลช้างใช่ไหมคะ
1: จ้าโทรมาจากที่ไหนจ้ะเนี่ย
2: สุพรรณค่ะ
1: สุพรรณบางปะมาเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จผมโทรกลับนะ
2: จ้า
1: วันนี้อยากได้อะไรจ้า
2: จากยาโรครักษาตายอ่ะ
1: ค่ะอ๋อโปรมิกออยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
0: เดี๋ยวโทรไปนะ
2: ก่อนเอาอะไร
0: ด้
2: วยที
0: ่
2: ก
0: ิน
2: เมื่อกี้อะไรอ่ะ
1: พี่จดไว้เลยจดไว้เลยจดไว้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมโทรกลับมานะ
2: ขนมอะไรที่กินเมื่อกี้จด
1: ฟัง
2: ว
1: ิ
2: ทย
1: ุโกโก้ไม่ใช่ขนม
2: เอาด้วยเอา
1: ได้ได้เดี๋ยวผมโทรกลับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
0: หลังจัดรายการอยู่นะจ๊ะ
2: เอายารักษาตาย4กล่องอ่ะนะจ
1: ๊
2: ะ
1: จ้าเดี๋ยวผมโทรกลับไงผมกำลังออกอากาศอยู่นี่ตีตายเดี๋ยวไม่รักนะ
2: ไม่รักก็ไม่
1: เดี๋ยวโทรกลับครับเดี๋ยวโทรกลับขอบคุณมากครับ
0: สุพรรณบุรี
1: บางประมาณนี่ผมเพิ่งผ่านไป
0: โรมิกออยแล้วก็โกโก้นะ
1: โกโก้
0: เดี๋ยวโทรไป
1: มันอร่อยอ่ะอร่อยเลิศประเสริฐศรี
0: อืม
1: ใครดื่มแล้วบอกโอ้ชื่นใจจริงๆชีวิตฉันไม่เกิดมาไม่เสียชัดเกิดแล้วได้กินโกโก้ตะช้างแล้ว
0: โกโก้ชูเดียด
1: าเอออย่างพี่ปั้นอยู่อุดัยเจริญควรการหลงบอกผสมกาแฟเลยกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ซื้อเป็น4ถุงน่ะ
0: ก็ผสมได
1: ้อร่อยข้าทำครับพี่เออรสชาติมันก็ต่างไปอีกเน
0: า
1: ะ
0: ครับเพราะกาแฟเราไม่เค็มไม่ขมอ่ะ
1: ไม่เค็มได้ไง
0: ไม่หวาน
1: เพราะกาแฟไม่หวานแต่มันใส่สุกรสเหมือนกันไง
0: นั่นน่ะสิ
1: แต่มันไปเจอโสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจี่กระชายดำอ่ะ
0: มันเลยไม่หวาน
1: เออมันขมก็สุกรสเอาไม่อยู่หรอก
0: เอาโกโก้ผสมไปอ่ะได้
1: แล้วไปตัดความขมแค่นั้นเอง
0: เดี๋ยวนี้ผมก็ชงอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: อินทิบาน
1: อร่อยไหมล่ะ
0: อร่อยเลิศประเสริฐศรี
1: นี่ปากดีเหลือเกินนะไม่อยู่ถ้าสองวันนี่
0: คิดถึงก็เหงา
1: ปล่อยให้ผมเหงาอยู่คนเดียว
0: เหงาเนี่ย
1: ก็บอกฟังเพลงมากกว่าข่าวไฟไหม้อีกแล้วครับ
0: ที่ไหนอะนะ
1: โอ้โหเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ก็เยอะด้วยนะ
0: หมาที่เลี้ยงไว
1: ้ตายไป5ตัวเงินสดกว่า 10,000 บาท
0: เลี้ยงไว้ขายไง
1: เลี้ยงไว้ขาย
0: ตายไป5ตัว
1: เหลือ
0: เงินหมดอีก 50,000 ไอ้หมื่นบาทเนี่ย
1: เงินเหลือ100เดียวหมาเหลือ2ตัว
0: เออ
1: แสดงว่าเลี้ยงไว้เจ็ดตัวดิ
0: เจ็ดไว
1: ้ครับตำรวจจากสภ.คลองด่านสมุทรปราการคุณผู้ฟัง
0: ได้รับแจ้งบอกมีไฟบ้านไหม้บ้านเรือประชาชนเนี่ย
1: ซอยอามัดถนนเทียนชัยตรงข้ามกับมัสยิดลาดหวาย
0: หมู่ที่6ตำบลบางเพลียน
1: อำเภอบางบ่อสมุทรปราการครับ
0: หลังรับแจ้งไป
1: ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบรถดับเพลิงก็ไป
0: แล้วเจ้าหน้าที่
1: อบต.บางเพลียนไปช่วยเหลือกันหน่อย
0: แล้วก็ที่เกิดเหตุบ้านมุงด้วยสังกะสีชั้นเดียวเนี่ย
1: ปลูกติดกัน3ห้องคาดว่าต้นเพลิงอยู่ในห้องที่1
0: ลุกลามยังห้องถัดต่อไป
1: เสียหายรวม2ห้องทำให้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดครับ
0: รวมถึงสุนัขหมาที่เลี้ยงเอาไว้ขายอีก5ตัว
1: ตายโชคดีนะขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่ด้านใน
0: ก็ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: สอบถามนายแสงอุทัยอายุ37ปีเจ้าของหมา
0: ก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยพักอยู่ด้วยกัน4คน
1: มี3ห้องตนมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายน้ำหวานแล้วก็เลี้ยงหมาพันชิวาว่าขายเป็นอาชีพเสริมนะ
0: ขณะเกิดเหตุได้ขายน้ำอยู่ที่ปากซอยอ
1: ่
0: ะ
1: ไปขายน้ำอยู่ปากซอยทำไมคนไม่มาซื้อที่บ้านไงเว้ย
0: อ้าวก็ต้องไปหาคนที่เขาเดินเยอะๆนะ
1: เออพอทราบว่าไฟมากก็เลยกลับมาดูพบว่า
0: วอดไป2ห้องแล้ว
1: ห้องพักพร้อมทรัพย์สินนี่เสื้อผ้าเครื่องใช้ทั้งหมดที่อยู่ด้านใน
0: รวมทั้งเงินสดอีก1บาท10,000บาท
1: โอ้มีทั้ง10,000แกไปโกงเข้ามาทางที่ไหนกันเนี่ย
0: มีเงิน10,000บาท
1: เหลือซากแบงค์ร้อยอยู่ใบเดียวนะแต่ไปใช้ก็ไม่ได้ด้วยหมาที่เลี้ยงไว้7ตัวตายไป5
0: เหลือแค่2ตัวที่รอดตาย
1: สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดมาจากไฟฟ้า
0: ลัดวงจรเนี
1: ่ยแล้วก็ไปไหม้ตู้เสื้อผ้า
0: แล้วก็ลุกลามไหม้ไปยังห้องข้างเคียงเนี่ย
1: เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วแต่ว่ารอดไปได้
0: วงจรเนี่ย
1: เ
0: คยมีมาครั้งแล้ว
1: โชคดีมีคนเห็นซะก่อน
0: ก็ช่วยดับไฟเอาไว้ได้ทันเนี่ย
1: แม้ครั้งนี้ไม่มีคนอยู่ครับ
0: บ้านก็เป็นยังไง
1: ก็เลยเรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อย
1: ใหม่ทั้งหมดเลย
0: 3ห้องนอนเลย
1: ครับผม
0: โอ้น่าสงสารแก
1: ครับ
0: เออ
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเดี๋ยวก็คงให้ความช่วยเหลือแหละนะครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสั่งยาหน่อยค่ะ
1: จากที่ไหนจ้าเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่บางแวกค่ะภาษีเจริญ
1: อ๋อฟังได้เลยจอสอนหนึ่งตอนนี้กำลังออกอากาศแป๊บเดียวโทรกลับนะ
3: ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: โทรไปบางแวกภาษีเจริญเนี่ย
1: ครับหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมลุงช้างเห็นผมเห็นคนอื่นเขารับสายหน้าไมค์แล้วก็ขอชื่อที่อยู่เขาลืมออกอากาศได้นะคุณต้องคิดเป็นสองมุมนะก็มุมแรกอะโอเคเป็นการเปิดตัวเองว่าเออรายการเราเนี่ยมีคนฟังและมีคนสั่งซื้อจริงไม่ได้โม้ไม่ได้อําไม่ได้ก็เรียกจินตนาการนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีก็คือมองกลับไปมันก็มีฉาชีพ
0: นาน
1: มีฉาชีพเนี่ยผมมีข่าวอยู่ข่าวนึงเรื่องของไอ้เรื่องของอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของไปด่ากันออกอากาศไปโพสต์ข้อความทวงเงินทวงทองเขาอ่ะแล้วไปบอกชื่อจริงนามสกุลจริงก็เลยทำให้เขาเสียหายนะเขาจากการที่เราเป็นเจ้าทรัพย์เป็นโจทย์เป็นผู้กล่าวหาเนี่ยจะเป็นผู้ต้องหาเอานะเขาฟ้องกลับได้นะ
0: ก็ต้องระวัง
1: ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาเวลาเขาเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เราเนี่ยวิธีการทวงอย่างอื่นมีเยอะแยะอย่าไปด่าเขาเมื่อวานครับบอกเพื่อนไปทีงแล้วเงิน10,000เนี่ยเงินเยอะสำหรับเราแหละนะครับก็หลายคนไปทวงแบบโซเชียลไปด่าเมื่อไรจะคืนทั้งทีมึงไอ้เว้นี่อะไรไปด่าเขาเนี่ย
0: คนนี้ฟ้องร้องได้
1: เขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเราได้อย่าไป
0: ทางโซเชียลนี่นะ
1: โซเชียลไม่ได้เลย
0: นำเข้าสู่ระบบเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่สบายใจเนี่ยคุณแก่คนเฒ่าที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยนะเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่อ่อนจะออกนะตอนนี้เราต้องดูแลเขาหน่อย
0: ดูแลเขาบ้างนะ
1: นี่เอาไบโอเอนไซม์ชนิดแคปซูลในท่านกิน
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
1: บางคนบอกแม่ท่านกินแคปซูลไม่ได้นะ
0: ทำไงอ่ะ
1: ก็เอาออกจากแคปซูลนะผงไปชงโกโก้ให้ดื่มสิ
0: ได้สบาย
1: เออไปชงโกโก้ไปชงนมก็ได
0: ้
1: ชงน้ำอุ่นก็ได้ท่านได้ดื่
0: ม
1: สบายใจกว่ากันเยอะ
0: แต่ถ้าวิธีการรับประทานแบบชนิดแคปซูลก็ครั้งละ3เม็ดนะ
1: ก็3เช้า3กลางวัน3เย็น3ก่อนอาหารนะ
0: นาน
1: กระปุกนึงมี100แคปซูลแล้วไม่ได้มีขายหลายร้านด้วย
0: มีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: ร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: ที่ไหนอีกอ่ะ
1: เชียงวันจันทร์ช่องแค
0: ที่ไหนอีกอ่ะ
1: บ้านตะบุญภัยลุงช้างโคกตูมเท่านั้นเอง
0: โคกตูมก็มีขายใช่ไหม
1: นอกนั้นสั่งซื้อกระปุกหนึ่ง690บาท2กระปุก1,300
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
1: เดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
0: เอาไป
1: ครับ
0: อืม
1: วิดีโอ600บาทนะ แต่ท่านซื้ออะไรรับไปด้วยเนี่ยขายเพียง500บาทพอ
0: หรือไบโอกระปุกนึงก็เหลือวิทยุ500กันแล้วก
1: ันใช่
0: แต่ถ้าสั่งวิทยุอย่างเดียว600
1: ถูกต้องแม่งว่าจะไม่รักใครเพิ่มใช่นี่พอขาไก่ย่างช็อก
0: ช็อกเพราะอะไร
1: มันเหมือนมีคนมาสะกิดอ่ะ
0: อ้าว
1: เพราะสะกิดให้เดินตามไปอ
0: ่
1: ะ
0: และพอตามไป
1: อ้าวไปจ้าเอ๋ศพอยู่กลางป่าริมทางดังนั้นเนี่ย
0: เหมือนมีคนสะกิดไง
1: ใช่
0: เออหรือผีจะมาสะกิด
1: ไม่รู้เหมือนกันนะคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็มแล้ว
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: แล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
0: จะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
1: วันนี้ลิซ่าเอ็มโก้เนี่ยถุงละ380บาทนะ
0: ใช่
1: ซื้อ2ถุง700ซื้อ4ถุง 1,000 บาทนะรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงแดงๆเนี่ยนะถุงละ490บาทซื้อ2ถุง900นะ
0: ใช
1: ่รับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างเอาไป1ก้อน
1: ถ้าอยากได้2ก้อนซื้อ5ถุงเลย
0: อ่า5ถุงแถม2ก้อนนะ
1: 2,000 บาท
0: สบู่หอมฟุ้งลุงช้างนะ
1: หอมฟุ้งนะไม่ใช่สบู่แก้คันนะ
0: ไม่ใช่ของตะบิดาเขาอย่างนึงนะ
1: ตะบิดาก็สบู่แก้คันฟอกวันนี้3วันหายคันนะของเราฟอกแล้วหอมเลย
0: หอมฟุ้งเลยนะ
1: ครับวันนี้มีกาไปไหนแล้วฝนตก
0: ฝนตกฟ้าร้องเนี่ย
1: บ้านเขาไปเยอะด้วย
0: ลูกหลานไปโรงเรียนกันหมดเนี่ยนะ
1: สั่งมะระขี้นกมาเนี่ยเดี๋ยวก็เอาขี้ใครจะไปซื้อมะระขี้นกกับไปได้เลย
0: ที่บ้านลุงช้างเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ที
1: ่บ้านลุงช้างโคกตูมเลย
0: โคกตูมนะ
1: สำหรับท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยกินยาโรงพยาบาลอยู่เนี่ยนะก็เอามะระขี้นกของเราเนี่ยไปรับประทานได้
0: ควบคู่กับยาโรงพยาบาลได้
1: ใช่
0: มะระขี้นกกระปุกก็300
1: 60เม็ดครับ
0: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ4กระปุกแถมฟรีกระปุก1
0: แถมให้
1: โปรโมชั่นเดียวกันเลยกับน้ำมันงาดำนะจ๊ะ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นที่ท่านกระดูกลั่นก๊อปแก๊ปเนี่ยนะ
1: ใส่หมวกแก๊ปจะไปตีครอบนี่แหละ
0: ราคาเดียวกันโปรเหมือนกันเนี่ย
1: เมื่อวานนี้ 5:00 นครับตำรวจสภ.บางบัวทองพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูเดินทางเข้าไปตรวจสอบ
0: หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า
1: พบชายเสียชีวิตมาแล้วหลายวันอยู่ใต้เสาไฟฟ้าส่องสว่าง
0: บริเวณทางต่างระดับทางหลวง
1: ครับตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจากนั้นก็ประสานแพทย์แล้วก็สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลไปตรวจสอบครับ
0: ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
1: พบร่างของชายอายุประมาณ40ปีสวมใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงวอร์มขายาวสีดำ
0: สภาพศพขึ้นอืดแล้ว
1: ข้างตัวพบกระเป๋าผ้าภายในบรรจุอุปกรณ์ช่างเช่นครีมตัดสายไฟฟ้าไขควงไฟฉายแบบสวมหัวแล้วก็ฉลังนะครับ
0: รวมทั้งสายสลิง
1: สายสลิงที่มีร่องรอยต้องถูกตัดกองเอาไว
0: ้
1: ร่างผู้ชีวิตนอนอยู่ใต้โคนเสาไฟฟ้าส่องสว่างมีความสูงประมาณ30เมตรครับ
0: ยังพบว่ามีลักษณะกับของโคมไฟด้วย
1: ร่วงลงมาอยู่ที่โคนเสาด้วย
0: จากการตรวจสอบของทางแพทย์เวร
1: พบว่าผู้เสียชีวิตเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันมีบาดแผลบริเวณแตกที่บริเวณศีรษะนะครับ
0: ข้าที่จากการสอบถามพ่อค้าขายไก่เนี่ย
1: ริมทางใกล้ดีเกิดเลยบอกว่าในวันนั้นน่ะ
0: เป็นยังไง
1: ตนแอบภรรยามานอนกลางวัน
0: หนีเมียไปนอน
1: ปะโถจะม
0: าบริเวณแถวนั้นแน่
1: จะต้องบอกคำว่าแอบเมียมานอนทำไมเรา
0: เขาง่วงไม่บอกเอ๊ะไม่บอกไปได้เดี๋ยว
1: ใช่ชายคาหลังนี้เราต้องเป็นใหญ่ที่จะไปเล็กกับเมียได้ไงเราน
0: านเก่งนั้นเนี่ยช้างเนี่ย
1: โอ้ย
0: พอได้ยินกระไอเนี่ย
1: จะ
0: แอบมานะจ๋าแล้ว
1: จู่ๆเหมือนมีอะไรบางอย่างมาสะกิดขาตนเนี่ยนะ
0: อ้าว
1: มันก็ลุกขึ้นเดินตามไปดูครับ
0: พอไปถึงกันนั่นนะ
1: อ้าวใครไม่ได้เหมือนช่างไฟนอนเดดสมอลเลสเสียชีวิตอยู่เนี่ย
0: จึงได้วิ่งไปตามหาคนมาช่วยดูเนี่ย
1: ก่อนที่พวกจะโทรแจ้งตำรวจซึ่งผ่านมาตนก็ไม่เคยเดินเข้ามาแบบนี้เลย
0: แต่เพราะว่าเหมือนกับมีใครมาสะกิดให้ตนเดินไปดูนะ
1: จึงพบว่าเป็นคนนอนเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตนะ
0: ทางด้านหัวหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทองว่ายังไง
1: จากการตรวจสอบคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนมาขโมยสายตัดสายไฟมากกว่า
0: ตัดสายสลิงเนี่ยนะ
1: สายสลิงสลิงที่ยึดเสาไฟฟ้าเนี่ย
0: โอ้
1: จนทำให้โคมไฟขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างบนร่วงลงมาใส่หัวนะ
0: แล้วก็ทับจนเสียชีวิตแล้วก็ถูกไฟดูดก็ได้
1: เนื่องจากว่าสายไฟที่เสาต้นเนี้ยมันถูกตัดขโมยไปก่อนหน้านี้แล้วครับ
0: คงจะเป็นพวกขโมยลักตัดสายไฟด้วยอ่ะเนี่ย
1: ที่ขโมย
0: นั่นนะโอ้โหลอยโดนตัดเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ผู้ที่มาก่อเหตุจะมาลักตัดสายไฟ
0: เอาไปทำไมอ่ะ
1: เอาไปปลอกแล้วเอาทองแดงไปชั่งกิโลขาย
0: ออ
1: นะครับ
0: อุปกรณ์ของโคมไฟก็ไปขาย
1: โดยทางหมวดการทางพบว่ามีคนตัดสายไฟไปแล้วไม่ต่ำกว่า10ต้นนะ
0: เสียหายเยอะเนี่ย
1: มีความไว้วาง มีการแจ้งความไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
0: เอามาดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ตามแล้วตามเล่าเนี่ย
0: เอาไปออกทองแดงขายจะได้
1: ไม่ใช่เพียงเฉพาะเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ยังมีเสาไฟกิ่งไฟซึ่งเป็นเสาไฟส่องสว่างริมทางแล้วก็เกาะกลางถนนเนี่ย
0: ถูกตัดเสียหายเป็นจำนวนมาก
1: ปัจจุบันมีการป้องกันโดยการนำสายไฟขึ้นมาอยู่ด้านบนตัวเสา
0: ซึ่งก่อนหน้านี้
1: มีการฝังสายไว้ใต้ดินแต่ก็ถูกกลุ่มโจรมาขโมยไปจนหมดนะครับ
0: แล้วก็นอกจากสายไฟแล้วก็ยังมีรางระบายน้ำ
1: ราวเหล็กของสะพานหรือว่าฝาบ่ออย่างเงี้ย
0: ไม่ทำอะไรกินแล้วบ้างเนี่ย
1: ครับถูกขโมยไปเช่นกันก็อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ถ้าเผื่อว่าพลเมืองดีเนี่ยนะ
0: เห็นคนร้ายกำลังก่อเหตุเนี่ยสามารถแจ้งที่สายด่วนนะ
1: 1586ได้เลยนะครับ
0: จดเอาไว้นะ1586นะ
1: ไม่ได้บอกหวยแล้วหวยกินจนเข็ดแล้ว
0: 86เนี่ยนะ
1: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก็ฟอกัสของเขียวๆนะพ่อนะ
0: ลองเดียวเยี่ยวคล่องอ่ะนะ
1: ครับ
0: ฟอกัสเนี่ย
1: 2วัน3วันกินสักเม็ดนึงอ่ะนะนี่ร้านสยามฟาร์มาซีที่โคกสำโรงสั่งมายังไม่ได้ไปให้เลยน่าจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนยังได้ไปให้นะนะครับเพราะว่าที่ผมนี่มันหมดไงมันเหลือไม่ถึง20กล่องนะถ้าก็ประมาณสัก10ไม่ถามไม่ถึง10แล้วมั้งจะได้ไปให้นะ
0: สั่งมาเดี๋ยวไปให้
1: ครับเอาห่อให้ชาวบ้านเขาไปก่อนเออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลนี่ก็ต้อง
0: รับประทานไซเลียมจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะครับ
0: ไซเลียมจอย
1: จ้ะแต่ถ้าจะชงน้ำดื่มมันจิตจุจาร์ก็เรียกว่าจอยมิกฟูดเขาขายราคาเดียวกัน
0: แบบผงชงน้ำรับประทานเนี่ย
1: กล่องละ350บาทซื้อ2กล่อง700แถมให้กล่องหนึ่ง
0: แถมให้
1: เหมือนกันเลยกับ
0: ทางด้านของ
1: ใครอะไอ้ห้าว
0: ไอ้ห้าวไง
1: ผมนึกว่าจะคิดได้นะกินไปเมื่อคืนเนี้ย
0: เสียง
1: ไอ้ห้าวไอ้ห้าว
0: ไอ้ห้าวนะ
1: คุยหลังไมค์นะไอ้ห้าวมันดีอย่างไรอะถ้าเป็นลิซิดวงทวารรับประทาน
0: ทางด้านของยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
1: ครับมีเวลาเหลืออยู่หน่อยนึงเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: กฐินไงกฐินกฐินกฐินหน่อย
0: ก็จะประกาศรวมทีเดียวเลยนะ
1: ครับผม
0: ท่านจะเป็นเจ้าภาพกฐินกองละ500กองละพันหรือว่าจะออกโรงทานเนี่ยก็ติดต่อทางวัดเพราะว่าแต่ละวัดนี่จะมีกำหนดการได้ใกล้กันหมดก่อนเที่ยงประมาณเที่ยงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุ
1: ร
0: ี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทแล้วก็1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานครแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายน วัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาตรตำบลพรหมมาตรอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาตรอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลวังบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับสัก

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน
5: ์เพื่อเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีเริ่มเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุม UNGA 81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายและขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกคุณสรทัณฑ์เหวิพัฒน์รายงานค่ะ
7: เวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวัฒนกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ความท้าทายของโลกตลอดจนแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีนายคาริเลอร์ราแมนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศดำรงตำแหน่งประธานสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81โดยมีผู้นำและบุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆเข้าร่วมโดยการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ของนายกรัฐมนตรีปีนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากตรงกับวาระครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประเทศไทยในฐานะประเทศระดับกลางจะมีบทบาทกับเวทีนานาชาติในการผลักดันวาระสำคัญของโลกด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
6: และผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมวันนี้คว้าเพิ่ม1เหรียญทองจากแอมกันจุธานักกีฬา MMA กับอีก1เหรียญทองแดงจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยวันนี้คว้าเพิ่ม1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากแอมกันจุธานักกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตในรุ่นโมเดิร์นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงซึ่งนับเป็นเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้และนับเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้กับวงการ MMA ไทยซึ่งกีฬานี้ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกส่วน1เหรียญทองแดงได้จากทีมลูกยางสาวไทยที่ตบชนะเกาหลีใต้3เซตรวดทำให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนทีมสาวจีนคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันและเป็นสมัยที่10หลังชนะทีมชาติญี่ปุ่น3เซตรวดขณะที่ทีมแบดมินตันชายไทยโค่นชนิดไทเป3-1คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่งผลให้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงในรอบ16ปีได้สำเร็จโดยจะพบกับอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ด้านแบดมินตันทีมหญิงทีมชาติไทยตกรอบ8ทีมหลังแพ้ทีมชาติจีน0-3คู่ส่วนมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายรอบแรกกลางปีโบขุนทศชนะดานิยารอฟเมตอฟ5-0เสียงผ่านเข้ารอบ16คนจะไปพบกับโอมิลอฟซามันดาจากอุซเบกิสถานต่อไปด้านนายพิมลศิริกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยออกโรงป้องน้องพิงพิชามนนักแบดมินตันสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยเชื่อว่ารู้เท่าไม่ถึงการพร้อมย้ำเตือนนักกีฬาคนอื่นจะกินทาหรือพ่นยาอะไรต้องปรึกษาหมออย่างเคร่งครัดเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
9: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.นะคะทมนรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร

0: เย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมารับที่นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมารับที่นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมารับที่นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมรักขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
2: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับ
1: ล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: บ้านใครฝนกำลังตกอยู่บ้างเนี่ย
1: ก็คงจะหลายพื้นที่นะ
0: ครับหากันเหมือนเดิมครับชั่วโมงที่2แล้วก็ชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการลูกช้างทางคลื่นของสถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกครับ
1: นครนายกเนี่ยนะ
0: FM
1: 89.7
0: ดังฟังชัดเจน
1: ไปกันได้ทั่วเนี่ยนะ
0: เมื่อวานวิ่งไปตั้งแต่วิหารแดงไปเลยถึงบ้านนาไปจนถึงวัดทองหลางนะ
1: วัดทองหลางด้วย
0: วัดทองหลางแยกบ้านนานั่นแหละแยกขวาบ้านนาไปประมาณสัก 4-5 กิโลนะ
1: วัดปุ๋ยไปส่งมา
0: วัดอยู่ทางซ้ายปุ๋ยไปให้ชื่นใจนะครับเห็นเขาบอกว่าแม่ทองหลางฟังกันทั้งหมู่บ้าน
1: ขอขอบคุณนะ
0: ครับผม
1: คิดถึงทุกคนเลยชาวทองหลางเนี่ย
0: ขอให้ถูกรางวัลที่16งวดติดๆเลยนะพี่มามวนนะ
1: นาน
0: วันละตัวละตัวเหมือนผมเนี่ย
1: คุณก็เนาะใครก็ถูกจริงๆก็ดิเอาลิเกโชเล่ชาติรักมาเล่น
0: มาเดี๋ยวไปวัดบางพึ่งนี่
1: วัด
0: เดี๋ยวจะผ่านเสร็จเนี่ยเขาจองไว้แล้วนะมัดจำผมไว้แล้วเนี่ย
1: จะผ่านข้ามสามโลกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ทำให้มันเสร็จสักทีต้องสารทางวัดจะได้เข้าไปทำบุญกันได้
0: ครับเมื่อวานนี้ลุงหนุ่มกับป้าประมวลเนาะถามลิเกโชเล่ถึงแสนไม่ถึง
1: ไม่ถึงเราเอา
0: ไม่ถึง
1: แต่พอไปเล่นกันได้นะ
0: ครับ
1: ระดับงานกันไป
0: เดี๋ยวนี้ลิเกใครรับถึงแสนก็เตรียมตัว
1: ก็มีคณะดังเขาไปได้นะ
0: ที่รับถึงแสนก็มีอยู่3คณะนอกนั้นไม่ถึงนะครับไม่ถึง
1: นาน
0: มาช่วยลองหาคณะโฆษกตลกปีดาสิ
1: ปีดาเนี่ย
0: สามหมื่นไปแล้ว
1: เอางั้นเลยไง
0: ใช่ไปสองคนก็แชล่มมีพาดวงหนึ่งเวทีหาแถวนั้นเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วไปเล่นล่ะหน้าเวทีอ่ะ
0: ครับโอ้ฝีมือมาการแสดงไม่ต้องห่วงอ่ะเล่นวันนี้อีก 4-5 วันขำมัน
1: ไปขำที่บ้าน
0: ขำไปขำที่บ้าน
1: ออ
0: พร้อมกับตะโกนว่า
1: ว่า
0: เอาเงินกูคืนมา
1: เอาบีไลน์ติดต่อก็ได้ในเกโคศกตลกปีดาเนี่ยนะ
0: 081924437
1: เนี่ยนะ
0: หรือโทรหาลุงช้างก็081290169691
1: นะ
0: ครับผมขอบคุณพักพวกกันที่อยู่บ้านนานครนายกเมื่อวานนี้พาไปเลี้ยงข้าวที่ร้านครัวอุบลเนี่ย
1: โอ้
0: ลาบอุบลลาบอุบลที่บันพริก
1: บันพริกไง
0: แม่ไม่มีอะไรเหลือเลยหมดเกลี้ยงเลย
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ท่านนายกอบต.บันพริกประชุมทีมงานไง
1: โอ้วันนี้พอดีเลยไง
0: เลี้ยงซะหมดเลยนายกนะเดี๋ยววันหลังว่างๆมาคุยกับผมหน่อย
1: ทำไมเรา
0: เลี้ยงในวันไหนต้องบอกผมด้วยที่แจ้งผมได้รู้ด้วย
1: ผมจะได้ไปต้องเข้าหลัง
0: ผมจะได้ไปประธานงานการกินไง
1: โอ้รวมงานไง
0: ครับเหลือแต่ไข่เจียวแม่เจียวอร่อยซะด้วยว่ากันไปชั่วโมงนี้นะครับแต่ชั่วโมงที่แล้วฉิวเฉียดเลยนะงานวัดอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ประกาศกันไปบ้างอะนะ
0: เอ๊สงสัยจะไม่รอดมั้งประจีนบุรีเนี่ยส่งรายการไม่ผ่านนะ
1: ส่งทางไลน์ได้ไหมล่ะ
0: เดี๋ยวส่งทางไลน์เอาเน
1: า
0: ะ
1: ยังไงก็ต้องการส่งกันไปซะก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะไม่ได้ฟังกันจะหงุดหงิดกันละนะ
0: เดี๋ยวจะมาต่อว่าเอ๊ะลุงช้างนี
1: ่
0: รายการลุงช้างทำไมไม่ส่งไว้นะ
1: นานคนก็รอฟังกัน
0: คนก็รอฟังกันเนาะเดี๋ยวก็ส่งไปทางไลน์ดีกว่านะครับ
1: ไปทางไลน์ก็ง่ายดีนะ
0: ติ้งนองเรียบร้อยนะอย่าลืมนะใครที่เป็นมีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารนะจ๊ะ
1: รับประทานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ไปทำให้ท่าไหนไอแล้วนะ
1: กินในห้าวไปเมื่อคืนเนี่ยแกแอมก็ไอนะระยะบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนี่ก็รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ครับผม
1: ขายยังไงขายยังไง
0: กระปุก350มี60เม็ดซื้อทีละกระปุกก็แล้วดีแล้ว
1: ซื้อทีละกระปุกก็ได้นะ
0: ซื้อ3กระปุกก็ขายเพียง 1,000 บาทเท่านั้น
1: 3กระปุกก็ 1,000 นะ
0: ครับผมก็3กระปุก 1,000 นะแต่ถ้าเป็นฟอร์กัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดเนี่ยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ปวดฉี่บ่อยๆให้รับประทานฟอร์กัสอันนี้ขายยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้กล่องนึงก็390บาท2กล่อง700
1: ซื้อ3กล่องนะ
0: 1,000 บาทครับ
1: กล่องละ390นะ
0: ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะเลยนะ
1: มีที่ไหนบ้างอ่ะฟอร์กัสเนี่ย
0: โอ้มีทุกร้านแหละที่เป็นตัวแทนเราอ่ะนะ ร้านลีแซงโอสถบ้านหมี่ยังมีเลย
1: อ้าวไปซื้อกันได้แถวบ้านหมี่นะ
0: สยามฟาร์มาซีบัวเพศัตว์อุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนโคกสำโรงฟาร์มาซีอย่างเงี้ยนะครับลีแซงโอสถบ้านหมี่จีงวันจันช่องแคบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมอย่างเงี้ยนะครับ
1: นาน
0: ผู้ชายนี่น่าสงสารนะเวลาฉี่ไม่ออกอ่ะ
1: โอ้โหมันทรมาน
0: สะดุดตุดปัดตุดปัดแล้วบนรถหัวนิ้วโป้เท้าอีกแม
1: ่
0: เจ็บใจเลย
1: ใช่
0: ครับผม
1: เวลาจะฉี่มันสะดุดมันอั้นนะนะ
0: มันเกิดจากต่อมลูกหมากมันอักเสบ
1: พอมันอักเสบมันโตแล้วเนี่ย
0: มันหนักมันเยอะมันอักเสบมันก็กดทับท่อปัสสาวะ
1: พอเราจะปัสสาวะเนี่ยนะ
0: มันก็ไม่สะดวกนั่นแหละครับ
1: เออก็เหมือนกับท่านที่ไม่ได้คอยปล่อยสารคัดหลั่งอะไรเนี่ยนะ
0: จะไปปล่อยได้ไงล่ะพระอย่างเงี้ย
1: โอ้แล้วผู้สูงวัยอย่างเงี้ยนะ
0: โซโลอย่างเงี้ยอย่างโชเล่เงี้ยโอ้โห
1: โอ้โหมันทรมานนะ
0: ครับผม
1: อันนี้ต้องไปปล่อยมันซะบ้าง
0: จะได้ไปปลดปล่อยมันซะบ้าง
1: เออ
0: เพราะว่าของพวกเนี้ยนะมันไว้ไปมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันน้ำหนักไปกดทับท่อปัสสาวะแล้วมันอักเสบด้วยนะ
1: อักเสบสิ
0: เขาบอกว่าต่อมลูกหมากจะให้หายทำไงผ่าตัดผ่าตัด
1: เป็นไง
0: ไปหาหมอผ่าตัดตัดทิ้งเลย
1: ตัดทิ้งเลยเอาผสมพันธุ์ไม่ได้เดี๋ยว
0: เอาต่อมลูกหมากมันเกี่ยวอะไรกับเรา
1: เอาไม่มีลูกก็ดิ
0: เออก็ไม่ต้องมีแล้วอายุขนาดนั้นแล้ว
1: เอาก็เผื่อจะมีสักคน สองคนมั่ง
0: ครับ
1: ม
0: าเรื่องของข่าวนี้ครับเมื่อกี้นี้จะอ่านสักหน่อย
1: เอาไหน
0: เวลาหมดแล้วนี่วอลเลย์บอลไงเล่าวอลเลย์บอลไทยไปแพ้จีนน่ะ
1: แพ้เดี๋ยวที่แล้วก็ชิงกันดิ
0: ชิงกันเราชนะเราได้ใช้เมนซีอ่ะ
1: เราได้ไปไหนอ่ะ
0: เราได้ไปโดนตีตัวไป
1: โอลิมปิกก็ได้
0: โอลิมปิกจีนไม่ไปไหมจีนไม่ได้ไปนะ
1: จีนไม่ได้ไปต้องไปรายการอื่นนะ
0: รายการอื่นชิงแชมป
1: ์
0: ชิงแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเราได้ไปแล้ว
1: อันนี้ก็มีชิงแชมป์โลก
0: แต่ว่าไปงานของเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เราแพ้ไป2-3เซต
1: ใช่
0: ครับก็ไปตัดสินกันเซตที่5
1: แพ้เขาอ่ะ
0: สู้ความแข็งแกร่งเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาเก่งมาตลอดแล้วก็เก่งนะไม่ใช่ไม่เก่ง
1: เขาเก่งอยู่แล้วล่ะจีนก็แชมป์ของเอเชียอยู่แล้ว
0: เขาเอาบทเรียนจากการที่เราชนะเขาเมื่อคราวที่แล้วมาชิงแชมป์เอเชีย
1: ใช่
0: มาปรับปรุงแก้ไข
1: เขาแก้ไขของเขา
0: เขาก็เสิร์ฟดีบล็อกดีมีประสิทธิภาพผู้เล่นตัวหลักสามารถทำคะแนนได้สร้างความมั่นใจให้ทีมได้ดีทำให้ทีมไทยเล่นยาก
1: เล่นยากอะทำเขาไม่ลงอะนะ
0: สร้างความกดดันในคู่แข่งไม่ได้ไม่พ
1: อ
0: เสียโอกาสในการเล่นก็จะต้องไปชิงเหรียญทองแดง
1: ชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้เนี่ย
0: เกาหลีใต้หรือ
1: เกาหลีใต
0: ้เขาได้แล้วใช่ไหม
1: มันน่าจะได้แล้วล่ะได้เกาหลีใต้
0: อ๋อเกาหลีใต้ชนะไอ้นั่นไปแล้วอะ
1: แพ้
0: ไอ้ชนะเวียดนามไปแล้วอะ
1: ชนะไปแล้วเจอกับเกาหลีใต้ไทยอ่ะ
0: oh.
1: ส่วนญี่ปุ่นก็เจอกับจีนวันนี้แหละตอนเย็นนะ
0: ยักษ์ก็ยักษ์เจอกัน
1: ส่วนไทยก็อยู่ในช่วงบ่าย2โมงเข้าไปชมกันได
0: ้ครับผม
1: ไม่มีรายการข่าวแล้วหรอก
0: ให้กำลังใจลูกหลานเรา
1: ก็โอ้โหเก่งอ่ะ
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเก่งอยู่แล้ว
0: ถือว่าเก่งแล้วติดอันดับโลกอันดับ4ของโลกนะ
1: อาจจะอันดับ10กว่า
0: ครับพบร่างนักศึกษาสาววัย22ปีเสียชีวิตคาห้องพักครับ
1: แฟนสาวเผยเศร้า
0: พักผ่อนน้อยโหมอ่านหนังสือช่วงใกล้สอบ
1: โอ้อ่านหนังสือนี
0: ่บางคนนี่นะซื้อกาแฟเป็นกระป๋องกระป๋องหวังจะให้ตามันแข็งไงกินกันไปนะรับรองได้ว่าตาแข็งแต่ว่าใจมันหลับไงสมองมันไม่หลับแต่ใจมันหลับมันง่วง
1: อันนี้คนเขาตั้งใจ
0: คาเฟอีนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะ
1: มันอันตรายมึง
0: ครับผมมันเพลียก็ต้องพักงานหนักมันต้องเบาครับไม่ใช่ว่ามาน
1: ี่คนเขาตั้งใจเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่เหมือนกับเงินยัดเงินได้นั่นได้ง่ายนะ
0: คนตั้งใจเรียนก็น่าเห็นใจนะผมเคยใช้วิธีการอ่านแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้แล้วก็มาใส่หูฟังไปนะผมก็ฟังโอ้ผมนี่ก็สบายเหมือนกันนะคะแนน100คะแนนผมได้99คะแนนนะ
1: โอ้คุณนี่เก่งอ่ะ
0: ใช่ผมเก่ง
1: ผมไม่เหมือนผมอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ป .3 2ปีนะผมเรียนเก่ง
0: ชั้นอะไรอ่ะ
1: ชั้นป .3 เรียน2ปี
0: แล้วป .4 อ่ะ
1: ปีเดียว
0: มีเก่งผมอ่ะป .1 ก็2ปีป .2 ก็2ปีป .3 ก็2ปีป .4 ก็2ปีผมอ่ะ
1: ทำให้เก่งใช่ไหม
0: ครับผม
1: ส่วนวิชา
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์นะ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็ดีแคร์นะ
0: ดูแลสายตากันนะจ๊ะ
1: ส่วนยาย่าบิงก็เป็นแบบชนิดแคปซูล ั่งซื้อกันได้
0: ถุงละ800มีแค่เป็นซอฟต์เยล
1: สองกระปุก650บาท
0: จะไปซื้อกระปุกเดียวครับ400บาทกินได้15วันซื้อ2กระปุกได้ลดด้วยซื้อ4กระปุกแถม1ด้วย
1: แถมให้
0: 16นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.เมืองอุดรธานีรับแจ้ง
1: มีผู้ชายเสียชีวิตที่หอพักแห่งหนึ่ง
0: ในชุมชนหนองตุจึงประสานแพทย์เวชโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิไปตำรวจตรวจสอบครับ
1: ที่เกิดเหตุชั้นพักที่หนึ่งเนี่ย
0: ห้องพักชั้นที่หนึ่งเจ้าหน้าที่พบร่างของนายธนวินอายุ22ปี
1: เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3
0: ของวิทยาลัยแห่งหนึ่งสภาพไปนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนเตียง
1: โอ้น่าสงสาร
0: เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการต่อสู้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง
1: แล้วก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเนี่ย
0: จากการสอบสวนเพื่อนผู้ตายเนี่ยเพื่อนสนิทนะ
1: บอกเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
0: หลังจากดื่มสังสรรค์กันไปแล้วก็พากันออกไปรับประทานหมากระทุ
1: หมูกระทะ
0: แล้วก็แยกย้ายกันกลับห้องพักผ่อนโดยผู้ตายไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคประจำกายมาก่อนนะครับ
1: ไปดื่มมาด้วยเนี่ยนะ
0: โดยภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นช่วงนี้ช่วงตีหนึ่งกว่าๆนะครับตอนตีสามก็ยังเห็นอยู่นะ
1: เห็นอยู่แล้วก็ตอน
0: บ่ายสามวันนี้เข้ามาหาเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง
1: ก็พบว่านอนเสียชีวิตไปแล้ว
0: สาเหตุการเสียชีวิตก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
1: แล้วก็ไม่รู้ว่ามีโรคอะไรประจำตัวหรือไม่เนี่ยนะ
0: นางสาวส้มแฟนสาวบอกว่าคบหาดูใจกันมากว่า4ปีแล้ว
1: ปกติแฟนหนุ่มก็ไม่มีโรคประจำตัว
0: แต่ช่วงนี้อยู่ระหว่างใกล้สอบก็ต้องโหมอ่านหนังสืออย่างหนัก
1: และประกอบกับมีพฤติกรรมเนี่ย
0: สูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์บ้างเล็กน้อย
1: โอ้
0: คาดว่าร่างกายอาจจะเกิดความอ่อนเพลียสะสมจนช็อกในชีวิต
1: ช็อกแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: นอกจากนี้แฟนสาวยังกล่าวด้วยว่าความโศกเศร้าว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: มีลางสังหรณ์ไม่ดีนะ
1: ว่ายังไง
0: ฝันไปเที่ยวกับแฟน
1: แล้วไง
0: แต่ขากลับคนที่ขับรถไม่ใช่แฟนตัวเองแท้
1: เมื่อถามไปหากลับ
0: กับการเป็นลางร้ายที่เกิดขึ้นจริง
1: เบื้องต้นเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ได้มอบร่างให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศล
1: ตามประเพณีศาสนากันไปเนี่ยนะ
0: ครับพักผ่อนบ้างไอ้หนู
1: พักผ่อนกันบ้างนะ
0: อ่านหนังสือดีมันเรื่องดีไม่ใช่มีดีเดี๋ยวนี้วิธีการมันดีแยะเดี๋ยวนี้เขามีอ่านใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่หูฟังใส่เขาเรียกอะไรแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยสมอลท็อกอะไรเนี่ยนะ
1: ท็อกเนี่ยนะ
0: แล้วก็ทำอะไรไปด้วยฟังไปด้วยวิธีการอ่านเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ผ่านตาผ่านมือเวลาเราเขียนใช่ไหม
1: ค
0: ุ้
1: นหูคุ้นปากเนี่ยนะ
0: เขาเรียกว่าคุ้นหูคุ้นตาคุ้นปากคุ้นมือเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ดีย้ำคิดย้ำทำย้ำอ่านบ่อย
1: ๆ
0: ไม่เข้าใจก็ถามสมัยก่อนก็จะมีคาถาอ่านหนังสือทำเรียนหนังสือให้เก่งสุจิปุลิเนี่ย
1: นาน
0: ฟังอ่านถามแล้วก็คิด
1: ดูภาษาพระมึงกันเนาะ
0: สุชิปุลิลิขิตไงผมก็พอได้นะเนี่ย
1: เรื่องของพระเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ไม่เคยบวชเนี
0: ่ยไม่เคยบวชสักทีนึง
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ตำหมายสายประการนี่เป็นรถแห่เนี่ยแห่ผมเลยวัดซะนี
1: ่แห่เลยวัดเลยไม่ได้บวชเลย
0: ยังดีกับบางคนบวชพระให้ศึก
1: เป็นไงอ่ะ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาท
1: เขาเรียกนักบินด้วยระยะเวลา
0: ครับไตเป็นสิ่งสำคัญดูแลกันซะหน่อยนะแม่นะ
1: โรมิกออยนะ
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะจ๊ะ
1: แนะนำให้รับประทานโปรมิกออยกันนะ
0: ก็สำคัญสุดแล้วก็จะไปกินเค็มมันเยอะ
1: เค็มนี่ทำให้ไตพังนะ
0: โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยถ้ามันหิวจะจัดกระชงโกโก้ตะช้างนี
1: ่โกโก้ชู
0: โกโก้นี่แหละสองกล่อง500บาทกินได้เป็นเดือนนะ
1: นาน
0: อร่อยมันอร่อยเลิศอะอร่อยรสประเสริฐสีจะบอกให้หอมกลิ่นอบเชยหอมกลิ่นโกโก้นะแถมยังมีโกชิบุรีเนี่ยนะบำรุงสายตาน
1: าน
0: บำรุงสมองด้วยความหวานที่เกิดขึ้นไม่ใช่น้ำตาลนะจ๊ะแม
1: ่
0: มันคือซูคาโรสเหมือนกับกาแฟลุงช้างนั่นแหละ
1: ใช้ซูคาโรส
0: ครับดื่มผสมกับนี่ดีใหญ่เลยนะไบโอดี
1: ไบโอดีก็ได้เท่าบุกแกนะ
0: ฉีดแคปซูลมาผสมก็แก๊กก็แก๊กจู๊บเข้าไปเนี่ยเช้า3เม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ดก่อนอาหารนะ
1: นาน
0: ผสมกับ
1: โกโก้
0: มันจะเปลืองหน่อยเนาะโกโก้มันกิน3แก้วเลยนะ
1: ก็ให้คนแก่ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกไม่มีอันตราย
1: บ
0: ำรุงนะฮะสุขภาพเราจะได้แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันการสร้างโปรตีนจากเอนไซม์ไบโอดีครับซื้อกระปุกเดียว690นะ ซื้อ2กระปุก 1,300 นะ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาทแถมฟรีให้อีก
1: 1กระปุกด้วยกันนะ
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: ที่บุรีรัมย์ครับแถวถนนแจ๋วเก่ง
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ทำรถตกหลุมยางแตกแล้วไม่ต่ำกว่า30คันเนี่ย
1: ถนนบุรีรัมย์เนี่ยนะ
0: ไอ้ตรงหน้าวัดมะม่วง7ต้นก็ไปทำยังอ่ะ
1: ต้นทางไหนอ่ะ
0: โคกคำโลงนะ
1: โอ้ถนนไปดีไง
0: เส้นทางไปม่วงคอมนะรถผมนี่ล้อหน้าคดเลยลงหลุม
1: โอ้มีหลุมไง
0: เขาบอกว่าไปร้องเรียนด้วยกรมทางหลวงให้เขาชดใช้นี่ผมไม่เอาขอจะได้คืนปวดประสาท
1: นาน
0: นะครับพยายามขับรถระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะรถล้อแม็กทั้งหลายเนี่ยลงหลุมคดเลยนะ
1: คดเลยเสียเลย
0: เออเสียเลยตอนนี้ก็น่าจะทำดีแล้วผมไม่ได้ไปนานแล้วแถวนั้นนะ
1: ใครอยู่แถวนั้นก็แจ้งมาได้นะ
0: ครับ
1: จะได้ประชาสัมพันธ์ได
0: ้โอ้พี่วัฒนารัตนาวัฒนการุณเดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่รัตนาเนาะเขาโทรมาตอนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเมื่อวานนี้ครับภายหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าธนวันรถตู้บ้านจำดันโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความเตือนระวังหลุมกลางถนนโดยระบุตอนนี้รถยางแตกไปแล้วเกือบ10คัน
1: บางคันเนี่ย
0: แตก2ล้อเลยครับ
1: บนถนนสายละหารทราย
0: เฉลิมพระเกียรติหมู่20ตำบลตะจง
1: อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย
0: ์รอยต่อตาพยาตรงเนี้ยนะ
1: โอ้มันน่าจะดีนะโอ้โห
0: รอยต่อตาพยาเมื่อก่อนผมอยู่ตาพยาผมไปบุรีรัมย์ก็วิ่งเส้นเนี้ย
1: คุณไปอยู่หลายที่เหมือนกันเนาะ
0: โอ้ผมนกมีขนนะ
1: คนมีเพื่อนไง
0: ทีมข่าวก็สอบถามไปยังคนโพสต์ว่าไอ้คุณโพสต์อย่างเงี้ยหมายความว่าไงเมื่อคืนเนี่ยขับรถตู้โดยสารเนี่ยผ่านถนนเส้นเนี้ยพบว่าสภาพเนี่ยโอ้โห
1: ถนนลาดยางมันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อระยะยาวกว่าไกล1ชั่วโมงอ่ะนะ
0: 1กิโล
1: 1กิโล
0: บางช่วงมีหลุมขนาดใหญ่ลึกด้วยนะ
1: มีน้ำขังด้วย
0: มองไม่เห็นหลุมไม่ได
1: ้นึกว่าเป็นถนนน่ะนะ
0: ใช่พอขับรถผ่านก็เกิดตกหลุมจนยางแตก
1: นอกจากนักรถของตนแล้ว
0: มีมาตามหลังไม่สิบกว่าคันตกหลุมยางแตกแม็กแตกครับ
1: บางคันเป็นยังไง
0: มียางอะไรก็เปลี่ยนกันเองบางคันไม่มีอุปกรณ์ก็ต้องเรียกช่างมา
1: แล้วก็ทั้งเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเนี่ย
0: ถึงได้ถ่ายคลิปลงเตือนภัยก่อนที่มีคนบาดเจ็บและก็เสียชีวิต
1: อันนี้อันตราย
0: เขารู้กันนะครับล่าสุดทีมข่าวก็อยากรู้อยากเห็นก็ลงไปถามด้วย
1: ถามถนนเส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะ
0: มันเออมันเป็นหลุมเป็นบ่อมีทั้งหลุมเล็กหลุมใหญ่เป็นระยะทางเกินกิโลนึงนะ
1: เกินกิโลนะ
0: เจ้าหน้าที่จากทางหลวงชนบทกำลังทำการซ่อมแซม
1: อ๋อตอนนี้มีการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแล้ว
0: ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้บอกแหม
1: เป็นยังไง
0: ผมเป็นคนในพื้นที่รู้

0: ันครึ่งนะ
1: พันครึ่ง
0: 30ลูกแล้วมีของแถมไปให้นะ
1: เอาแถมไป2ลูก
0: อ๋อใจดีจะหักนี
1: ่แถมไป2ลูกอย่างอื่นไม่ให
0: ้
1: สามไม่ได
0: ้นั่นเ
1: ด้บางคนอยากได้วิทยุยังมีเลย
0: จะเปลี่ยนใจก็ได้นะอยากเป็นวิทยุก็ได้
1: เปลี่ยนไม่ทันแล้ว
0: เปลี่ยนไม่ทันแล้วนะ
1: ไปแล้ว
0: ก็ขึ้นรถไปแล้วนะหาเปลี่ยนแล้วนะ
1: ครับผมวิทยุมาแล้วจ้าเครื่องละ600บาท
0: ถ้าซื้อวิทยุอย่างเดียว600
1: แต่ถ้าซื้อนุ่นนี่นั่นด้วยเหลือต้นทุนพอ
0: ซื้อไบโอดีสักขวดหนึ่งก็650เนี่ยนะ
1: ไอ้ทิปโอสดสัก3กล่องกระตูนสัก2กระปุกอะไรเงี้ยนะ
0: อะไรก็ได
1: ้โกโก้สัก2กล่องเงี้ยนะได
0: ้เหลือวิทยุ500
1: กล่องเดียวยังได้เลย
0: นาน
1: กาแฟถุงหนึ่งก็ได้
0: ก
1: ็
0: ได้นะ
1: วิทยุก็คิดเท่าทุนไปจริงๆไม่เท่าทุนนะกำไร10บาท
0: แต่กำไรด้วยนะ
1: ผมซื้อมันตั้ง490เนี่ยขอกำไร10บาทไงขอค่าส่ง50เป็น550
0: อ
1: ีก50บาทก็ให้คนเดี๋ยวก็แพ็คเขาห่อขับรถไปส่งไปสนีอะไร
0: นั่น
1: ก็เอากำไรกันที่ไหนเล่าปะโท
0: แม่กำไรกัน
1: ครับแต่วิทยุเรานี่ไม่ต้องเสียปลั๊กนะใช้ถ่าน3ก้อน
0: ใช้ถ่านใช้ฟังได้ทั้ง AM FM เนี่ยนะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อกันนะ
1: อ
0: ้
1: าวใครที่ไม่ค่อยทำอาหารไปซื้อแกงทานตลาดแกงถุงนะ
0: เป็นยังไงอีกล่ะ
1: ไปกินที่ท่าไหนไม่รู้ท้องเสียมา3วันแล้วเนี่ย
0: กินอะไรอ่ะ
1: กินหอยลายน่ะกินซื้อผัดหอยลายไปกินไม่แกงถุงไง
0: แกชอบหอยลายด้วยนะ
1: เออ
0: แต่คนนี
1: ้พี่บิดาไม่ต้องมาฝากผมนะไปตลาดนัดนะ
0: อะไรอ่ะ
1: ก็พวกแกชอบเอากับข้าวมาฝากขนมบ้างอะไรบ้าง
0: ตลาดนัดมาถึงเรามันก็จะหลายเวลาแล้วหลายนับชั่วโมงแล้ว
1: แล้วบอกแม่ผมกลัวไม่อร่อยเอาแป้งมันใส่ให้ผมดิผู้สื่อข่าวรับเรื่องร้องเรียนจากรปภ.วัย20ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เดินทางมาทำงาน
0: แล้วก็พักอาศัยอยู่ทางด้านหลังวิทยาลัยแม่โจ้
1: เชียงใหม่ครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนผู้บริโภคและสะท้อนปัญหาสุขอนามัยของร้านจำหน่ายอาหารปรุงสุกสำเร็จรูป
0: กับข้าวถุงกับข้าวสุกเนี่ยนะ
1: ถุงนี่แหละครับ
0: ผู้ร้องเรียนว่ายังไง
1: เมื่อช่วงค่ำของวันที่19ตอน2ทุ่มไปซื้อกับข้าวมา
0: แกงถุงเนี่ยนะ
1: เออผัดหอยลายพริกใส่ถุงมาราคาถุงละ60บาท
0: แต่ชอบหอยลาย
1: จากร้านบริเวณตลาดแห่งหนึ่งนะโซนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้นั่นแหละ
0: หลังจากเลิกทำงานก็กลับมาที่หอพัก
1: ในความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยก็จึงนำแกงถุงมาดังกล่าวมาแกะรับประทานกับข้าวสวยร้อน
0: ๆกินกับข้าวสวยทว่า
1: เมื่อ
0: ไปได้สองทับคำ
1: เมื่อรู้สึกว่าเอาสารมือข้ามมาทันทีซะละมั้ง
0: เป็นยังไง
1: เคี้ยวไปกลับแรกก็เจอทรายเคี้ยวกลับไปเนื้อสัมผัสเนื้อหยาบกลับไปเอ๊ะแกมาดูหอยลายพบว่า
0: หอยบรรลาย
1: มันเป็นดินเหนียวซะงั้นเนี่ย
0: เป็นดินเหนียวมันมีหอยลาย
1: หอยไม่มีมีดินเหนียวโคนอัดแน่นอยู่ในฝาหอยอ่ะ
0: ชอบกินหอยลายกินไปต้อง 3-4 ตัวด้วย
1: ขายออกมาเลยครับหลังจากนั้นไม่นานครับ
0: เป็นยังไง
1: เอาเข้าแล้วครับจุดปวดท้องจะคลอดกันแล้ว
0: รุนแรงเลย
1: ท้องเสียเรื่อยตั้งแต่นั้นมา2วันน่ะ
0: 2วันผ่านไปด้วย
1: โอ้โหแขกมา2วันเลยไม่ต้องกินโปไม่ต้องกินสายเลี่ยมจอยเลยนะน่ะ
0: แขกตี้เลยเนี่ย
1: แขกมาเนี่ยสายเลี่ยมจอยมีฟูดบอกไม่ต้องเดี๋ยวกูกินหอยลายถุงนี้แหละ
0: ออก2วันเลย
1: ครับ
0: น
1: ะใครจะไปซื้ออาหารการกินในตลาดนัดหรือว่าแกงสำเร็จรูปแกงถุงเลยเนี่ยซื้อขาประจำเราเจ้าประจำเราดีที่สุดครับ
0: นาน
1: อร่อยไหมอร่อยไม่รู้ล่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเราขาประจำเราต้องกินอร่อยแล้วบางคนก็เอามาพุงมาอุ่นซะหน่อยเอามาใส่เวฟซะหน่อยแต
0: ่
1: นี่มันดินชัดๆเลยไม่มีหอยเลย
0: เวลามันมีดินมีอะไรก็ว่ากันไปนะ
1: ก็ระมัดระวังกันหน่อยเป็นอุทาหรณ์นะขาฝากไปด้วยสำหรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหนุ่มโสดสาวโสดสาวโรงงานหนุ่มโรงงานอะไรเงี้ย
0: ต้องซื้อข้าวแกงถุงมากินนะ
1: ครับกลับมาถึงบ้านมันก็เหนื่อยแล้วอยากจะอาบน้ำกินนมนอนแล้ว
0: ก็เรื่องจริงอะนะมันก็เหนื่อย
1: เหนื่อยครับทำมันเสียเวลาทำกับข้าวทำไม
0: ก็ลำบากนะ
1: ครับผ
0: ม
1: สมัยผมเป็นหนุ่มโสดผมก็ไม่ได้ซื้อนะ
0: คุณเนี่ยนะ
1: ผมไม่ซื้อแกงถุงนะผมก็ทำเองเนี่ย
0: ทำเองด้วยไง
1: คนแม่ค้าก็บอกมาบ้านง่ายเอาอะไรวันนี้ไข่คู่ปลาทูเข่ง
0: ไข่ทู่ปลาทูเก่งไง
1: ไข่ทู่ปลาทูไข่คู่หนึ่งปลาทูเข่งหนึ่งไงบางวันก็ไข่คู่หมูขีดอะไรเงี้ยนะ
0: มี
1: ผักกันตามรั้วบ้านเราได
0: ้ของจองเนี่ยนะ
1: แม่ค้าได้ยิ้มเลยมาเลยหมูใหม่เลย
0: หมูอะไรนะหมูขีดเหรอ
1: หมูที่อวยไข่คู่หมูเข่งเป็นหนุ่มโสดไงให้เมียมาอยู่ด้วยเมียก็ไม่มา
0: โอ้ตอนนั้นเขาเล่นตัวเนี่ย
1: เล่นตัวประเดี๋ยวนี้แค่นั้นแหละ
0: เป็นไง
1: ตัวมาเล่นผมซะแล้วจะทำอะไรก็ต้องขอทุกอย่าง
0: โอ้จริงๆไงนะ
1: ถ้ำใหญ่

0: มาถามอย่างนี้ที
1: ่
0: ชีวิตเราอะมันเหมือนกัน
1: เหมือนกันไง
0: ใช่ขอมาแพงเลยต้องมาหาเลี้ยงมันอีก
1: แล้วก็ยัง
0: ต้องมานั่งกลัวมันอีก
1: กลัวเขาด้วย
0: ใช่ถามอ้าวก็อยู่คือใต้เขื่อนเจ้าพระยาก็เตรียมนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาระบายน้ำเหนือแล้วล่ะ
1: กรมชนเตือนแล้วนะ
0: หลังเจ้าพระยามันน้ำมันเพิ่มขึ้นไง
1: จากชัยนาทก็มาสิงห์บุรี
0: ครับ11จังหวัดอะ
1: 11จังหวัด
0: มีอะไรบ้างอ่ะชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทอง
1: ลพบุรี
0: พระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานี
1: นนทบุรีด้วยนะ
0: กรุงเทพสมุทรปราการ
1: นู่นนะออกทะเลนะ
0: ออกทะเลเลยนะครับมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะ
1: ก็ต้องระวังกันนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้น้ำก็เริ่มมาแล้วเนี่ย
0: เริ่มแล้วนะครับเขาปล่อยน้ำมาแล้วคาดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน้ำจะไหลผ่านนครสวรรค์เพิ่มเป็นจาก 1,600 เป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรนะครับ
1: ต่อวินาทีอะไรเนี่ย
0: น้ำเหนือเขื่อนชัยพยาอาจจะเพิ่มถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: แล้วก็
0: เตรียมการระบายน้ำท้ายเขื่อน
1: แบบขั้นบันได
0: นะครับกรมชลประทานก็เตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยามาเป็นฉบับที่4แล้วล่ะ
1: มีฝนตกหนักและตกหนักหลายพื้นที่เนี่ย
0: ในภาคเหนือนะครับตั้งแต่ช่วงที่20-21ที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณแพร่เชียงรายกำแพงเพชรสุโขทัยทุกอย่างมันรวมกันหมดที่เจ้าพระยา
1: เจ้าพระยาชัยนาทเนี่ยนะ
0: ครับก่อนจะไปพักเบรกดื่มน้ำปัสสาวะเอ้าข่าวประชาสัมพันธ์ให้เขาตั้งหน่อย
1: งานกฐินสามัคคีนะ
0: ชั่วโมงที่แล้วฉิวเฉียดเลย
1: กฐินสามัคคีนี่ทุกวัดเลยนะจะทำบุญ500พันนึงเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีก็ได้หรือจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดได้31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์จำปาถ้ำจำปาสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดลาดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภออยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดข่อยเหนือตำบลบ้านข่อยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุกปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางกันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีงานเริ่ม 29-31 ตุลาคมอันนี้จะมีงาน2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ่ะแล้วก็มีงานประชาสัมพันธ์งานสีดำใครอ่ะ
1: ญาติ พี่ชายเสียชีวิตที่ท่าโขงนะ
0: มรดกเขาแบ่งให้เราไว้หรือเปล่า
1: ไม่เขาไม่ได้แบ่งกับเรา วันนี้นะคุณพ่อบุญส่งแย้มครวนทำการชาปนกิจศพที่วัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวงลบบุรีนะ
0: โอ้หน้าร้านเฮียคิดเลยดิ
1: ใกล้ๆกัน
0: ครับ
1: ก็มีทางด้านของการชาปนกิจศพเวลา16นาฬิกาคุณพ่อบุญส่งแย้มควรนี้ก็เป็นพี่ชายของนายกอบต.บางขาม
0: คุณมงคล
1: แย้มควรนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้ผมก็ต้องเข้าไปที่วัดท่าโขง
0: มันเป็นประธาน
1: ให้เขาเป็น
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเราจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาแผนโบราณไงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นกินสูตรดั้งเดิมนะเขามีมาตั้ง20ต้นปีแล้วล่ะ
1: รู้จักกัน
0: ยังขายดีทุกวันเลยเนี่ยสูตรดั้งเดิมในกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งนะ
1: ไม่ต้อง
0: ซื้อ5กล่องแถมกล่องนึงนะแม่นะ
1: แถมให้
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนะกินสูตรนี้
1: สูตรนี้
0: คลาผ
1: ม
0: แต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก็รับประทานชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทซื้อ3กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกเขาจะแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะคร
1: ับ
0: แต่กระดูกก๊อบแก๊บแล้วมันปวดด้วยแสดงว่ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมแล้วล่ะ
1: นั่นสิ
0: วันนี้รับประทาน
1: ไอ้แควพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาท
1: ซื้อ4กระปุกก็ 1,000 บาท
0: แถมปีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: ให้1กระปุกเลย
0: ครับไอ้ดูแลเรื่องไตก็ต้อง
1: โปรมิกออย
0: ล์อันนี้2กระปุก650เท่ากับดีแคร์
1: เท่ากัน
0: ครับ
1: อืม
0: ถ้าจะดื่มกาแฟก็ต้องเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้นี่ก็มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดด้วยนะ
0: นะครับมีส่วนผสมของสมทางเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจืดและกระชายดำ
1: เหมือน
0: ม
1: ี
0: แค่นี้มีแค่นี
1: ้เหมือนกัน
0: แต่ละอย่างมันขมนะเขาใช้สุกรสตัดความขมนะ
1: ใช่
0: สุกรสตัวเดียวกันกับโกโก้นั่นแหละ
1: ตัวเดียวกัน
0: แต่พอใส่โกโก้มันหวานแต่มันไม่ได้หวานอันตรายเหมือนใส่น้ำตาลเนี่ยนะครับนะ
1: รับประทานกัน
0: มาข่าวต่อไป
1: เรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: สมัยนี้ไม่ต้องเบรกโฆษณาแล้ว
1: ต้องไง
0: โฆษณาเขารู้กันอยู่แล้วเนี่ยคนเราจะมาหากินเนี่ยอะไรที่ขวางหน้าข้าไม่สนเนี่ยลำบากข้าไหนข้าก็จะทนข้าไม่สนน้ำจะมาไฟจะไปก็ไม่รู้แหละมีขนาดน้ำป่ามายังเอาไม่อยู่ฮะ
1: ชาวบ้านทำไงอ่ะ
0: ช่วยกันแบกมอไซค์ข้ามลำห้วยจะขี่เข้าป่าหาเห็ดโคนไง
1: อ๋อตอนนี้เห็ดโคนขายดีไง
0: อร่อยเลิศเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจวัตรประจำวันของคนตลิ่งชันบ้านด่านลันหอยสุโขทัยอ่ะ
1: โอ้คนบ้านใครอยู่เนี่ย
0: บ้านด่านลันหอยเนี่ยวัดหลวงพ่อปี้แล้ว
1: โอ้
0: เลยมึงเก๋าไปหน่อยเลยก่อนถึงจังหวัดต่างนะ
1: คุณผู้สุโขทัยเป็นเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: คนข้างบ้านครับพาพูด
1: คนข้างบ้านเนี่ยคนที่ร้านอะไรนะติดทหารบกเนี่ย
0: ร้านนพรัตน์เป็นตัวแทนขายโกโก้อยู่ร้านเดียวนะมีร้านนพรัตน์เนี่ยโกโก้อ่ะ
1: คนสุโขทัย
0: ไปเจอหน้ากันทีไรก็หาว่าทะเลาะกันทุกที
1: ทำไมอ่ะ
0: คนหูตึงคุยเสียงดังที่ตลิ่งชันมาด่าลันหอยครับโอ้โหน้ำขึ้นมานี่คนนี่ตื่นมาตั้งแต่3-4 นะ
1: แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์คู่ใจออกจากบ้านเข้าไปหาเห็ดโคนนะ
0: ไปเข้าป่าหาเห็ดอ่ะ
1: อย่างไรก็ตามเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่กี่วันที่ผ่านมาฝนตกหนักน้ำป่าขวางทาง
1: ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากนี
0: ่ต้องติดอย
1: ู่
0: เขาเรียกติดแงกเลยเพราะไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรข้ามลำห้วยไปหาเห็ดได
1: ้ทำไงชาวบ้านก็ตัดสินใจสิ
0: ใช้ปล้องไม้ไผ่สอดล้อหน้
1: า
0: ล้อหลังให้ผู้ชาย4คนเลยแบกหามรถ
1: โอ้โหถึงขนาดนั้น
0: ลุยน้ำข้ามแข้งลึก1เมตรอ่ะ
1: น้ำลึกเป็นเม็ดเด้
0: เอาใบลานที่มีอยู่ในป่ามามัดกันต่อกันเป็นเชือกยาว
1: หลังจากนั้น
0: ใช้มัดคอรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ให้ผู้หญิง2คนเนี่ยคอยดึงเอาไว้อีกฝั่งนึงนะ
1: ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมาให้รถไหลลงไปกับน้ำนะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะ7674644เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะแล้วก็มีพูดกับผมด้วยนะ
1: ไปแล้ว
0: ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยตอนออกจากบ้านมาตี5มาตรงเนี้ย6โมงเช้าอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแล้วเห็นชาวบ้านกำลัง
0: มาเอารถบอกว่า20คันนะ
1: มอเตอร์ไซค์20คันมาจอดที่ฝั่งเนี่ย
0: รอเป็นชั่วโมงน้ำไม่ลดจักที
1: ชาวบ้านจึงได้จัดสินใจเลย
0: แบกรถข้ามน้ำซะเลย
1: ทยอยไปทีละคันจนสำเร็จ20คันเนี่ย
0: ครบทุกคัน
1: รู้ว่าเป็นไง
0: รู้ว่าเสียงก็ต้องร้องอ่ะ
1: เพราะว่าช่วงนี้เนี่ย
0: มันเป็นนาทีทองเห็ดโคนมันโผล่ในป่าเยอะไปหมด
1: ชาวบ้านหลายคนก็เก็บไปขายได้วันละ
0: 1,000-2,000แน
1: ่โอ้โห
0: โดยดอกตูมจะขายได้กิโลกรัมละ300-400นะดอกบานได้200-250บาทนะ
1: โอ้ดอกบานนี่ถูกกว่าเนี่ย
0: มันถูกกว่าสิ
1: ชอบดอกตูมเว้ยนะ
0: มันไม่กรุบกรับเลย
1: โอ้
0: ดอกตูมมันกรุบกรับกรุบกรับแม
1: ่แพงไง
0: รสชาติหวานกรอบนะปีมันมีครั้งเดียว
1: โอ้
0: ใครคิดจะมาต่อราคาอย่าต่อเลยมันดูความลำบากของฉันซะก่อนดิ
1: โอ้แบกกันไปกัน
0: เออ
1: เห็นใจเขาบ้าง
0: ขนาดต้องแบกมอไซค์ลุยน้ำอ่ะ
1: ผ่านไปก็ไปจะเก็บหดได้เห็ดได้เนี่ยนะ
0: พอจะไปถึงเอาเห็ดหมดบานเด้งแล้วราคาตกเด้งแล้ว
1: นั่นดิ
0: อ่ะมันความมณะพยายามเนาะ
1: ผมพวกรู้นะเห็ดบานถูกกว่าเห็ดตูม
0: เอ้าแสดงว่าคุณไม่ชอบกินเห็ดนะดิ ผมมากินทุกเห็ด
1: ล่ะอ๋อเอาดีแล้วมีอนามัยดี
0: ครับเป็นเบาหวานไม่ต้องตกใจครับรีบไปพบแพทย์พบหมอนะแต่ยาโรงพยาบาลมารับประทานซะ
1: รับประทานกัน
0: แล้วก็สามารถรับประทานมารักกินนกลุงช้างนี่ได
1: ้ประทานควบคู่กับโรงพยาบาลเขาได
0: ้ไปเลยจะแหมมีอะไรจะทำไม่ได้แล้วคนเราอะใช่ไหมเล่าหมออยู่แค่นี้ไปหาหมอเถอะเขาบอกโรคทุกได้โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าพบหมอดีพบยาดีไง
1: นั่น
0: โรงพยาบาลใกล้บ้านฝีมือดีกันทั้งบ้านเลยทั้งโรงพยาบาลแหละไปพูดไปคุยกับเขาบางคนไม่สังเกตตัวเองไง
1: เป็นไง
0: เอ
1: ๊
0: ะเป็นเบาหวานหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ไม่รู้ดิ
0: ลองดูว่าตัวเองกินจังเลยไหมเอ็นอะไรก็อร่อยไปหมด
1: อยากกิน
0: กินไม่บรรยาบรรยังแต่น้ำหนักตัวไม่ขึ้น
1: เออ
0: ตาพร่าตามัวเงี้ยฉี่ฟองฟอดมดขึ้นอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้ถ้ามดขึ้นเลยเป็นเบาหวานเลยไปหาหมอซะเลย
0: เออ
1: หมอจะได้ให้ยาพักโรงพยาบาลมากินนี
0: ่ก็
1: มาลัด
0: ขี้นกของเราเนี่ยทานคู่กันได้
1: ทานควบคู่กันไปเนี่ย
0: กระปุกนึง60 เม็ด 300 บาท
1: นั่น
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ใช
0: ่ถ้าซื้อ4กระปุกแถมปีกระปุก1
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกนี่แหละ
0: เหมือนกันเลยก็งาดำอ่ะนะ
1: น้ำมันงาดำก็ราคาเดียวกันโปรเดียวเหมือนกัน
0: ครับกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดไง
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: ไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อของเรานะนะครับแต่มันปวดก็กินไทยแคลพับนะจ๊ะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก็ฟอกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียว
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องนะ
0: ผู้ชายเป็นกันเยอะอายุมากแล้วนะนะครับแต่ว่าเออไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นตี 5ตำบล
1: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของไซเลียมจอยอ
0: ันนี้ก็เป็นแคปซูลนะถ้าอยากจะชงน้ำดื่มแล้วก็จอยมิกฟูดอันนี้มันจะแรงกว่าแบบแคปซูลหน่อย
1: นาน
0: แต่มันจะแพงกว่านะราคาเดียวกัน350เหมือนกันแต่มันเป็นผงกล่องนึงมี5ซองแต่ไซเลมจอยเขามี30แคปซูลไง
1: 30แคปซูลนะ
0: กระปุกละ352สองกระปุก700แถมฟรีกระปุกหนึ่งเหมือนในห้าวนะไอ้ยาลิซิดวงนี้ก็350นะแต่ว่ามันไม่มีโปรอะไรมีแค่3กระปุก1,000
1: แ
0: ต่ไม่ต้องไปซื้อตุนไว้หรอกซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้ยาบรรเทาลิซิดวงทวารเขาทายทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: เพราะว่าเขามีตั้ง60เม็ดนะครับ
1: รับประทานกัน
0: ครับ
1: เพื่อบรรเทาอาการลิซิดวงทวารเนี่ย
0: ครับตำรวจครับ
1: เป็นไง
0: ยืมรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านไปใช้ทำแผนคดียิงในงานหาดแม่ลำพึงชาวบ้านตกใจครับหวั่นว่าคนจะเข้าใจผิด
1: อ้าว
0: เขายิงกันนะยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยขี่ไปทำคดีหน่อย
1: ตำรวจ
0: สภ.เมืองระยองนำตัวนายพรัญญูหรือว่าเดี่ยวอายุ18ปีนะ
1: นาย
0: และก็นายชารุต
1: หรือนายจ่ออายุ18ปี
0: ผู้ต้องหาก่อเหตุใช้ปืนยิงเสียคนยิงคนเสียชีวิตไปรายหนึ่ง
1: แล้วก็บาดเจ็บอีก3คนในงาน
0: เทศกาลหาดแม่ลำพึงสีสันภาคตะวันออกเนี่ย
1: เมื่อคืนวันที่18กันยายนที่ผ่านมา
0: หลังก่อเหตุทั้งคู่ได้หลบหนีไปซุกซ่อนตัวอยู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ตำบลน้ำคู
1: อำเภอปลวกแดงนู่นน่ะ
0: แล้วก็ถูกตำรวจตามจับกุมตัวได้พร้อมปืนดัดแปลงอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรครับ
1: คดีจากการสอบถามขยายผลเนี่ยว่าน
0: ายพรัญญูเคยต้องโทษคดีอาวุธปืนและถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ
1: จังหวัดระยองเมื่อปี67น่ะ
0: ลาได้แต่ได้หลบหนีออกมากระทั่งพบคู่อริในงานเทศกาลดังกล่าว
1: เกิดมีปากมีเสียงกันเข้าเลย
0: ใช้อาวุธปืนยิงใส่เขาจะจนตายเลยอ่ะ
1: โอ้เอากันตายแล้วก็มีเจ็บอีกหลายคนเนี่ย
0: สรุปเมื่อวานนี้ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
1: ณที่จุดเกิดเหตุนี่แหละ
0: ขอยืมมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านเข้ามาเนี่ย
1: ชาวบ้านยืมมอเตอร์ไซค์หน่อย
0: เป็นรุ่นเดียวสีเดียวกันมาให้2คนประกอบคำรับสารภาพไง
1: ยืมมา
0: จ้าของรถก็อ้าวตายแล้วเดี๋ยวใครไม่รู้ก็คือรถผมไปแล้วนะ
1: นั่นสิ
0: เออเจ้าของรถก็ไม่สบายใจอ่ะเนี่ย
1: สบายใจ
0: กังวลใจแต่ว่าตัวเองก็อายุเยอะแล้ว40กว่าแล้วเนาะ
1: โอ้
0: เก่งว่าประชาชนที่มาชมข่าวคิดว่ารถคันนี้เป็นรถของฉันมันรถลูกชาย
1: รถลูกชาย
0: ไม่ใช่เป็นรถของคนร้ายเดี๋ยวอย่าเข้าใจผิดนะจ๊ะ
1: อย่าจะคิดว่าเป็นคนร้ายอ่ะนะ
0: ฉันเป็นพลเมืองดีนะ
1: ให้ตำรวจเอายืมรถไปเนี่ย
0: ใช่
1: ไปทำแผนเท่านั้นนะมันจะเป็นคนร้ายนะ
0: อาพี่บ่าวที่ทุ่งใหญ่ได้รับของหรือยังครับเนี่ย
1: ที่ไหนนะ
0: ที่ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมรา
1: ช
0: โอ้ได้รับของหรือยังเนาะบอกผมหน่อยเนาะเพราะว่าที่ฟังอยู่ทุ่งสงเนี่ยเพิ่งมี2สำรายที่สั่งการมานะขอบคุณคุณแม่นะครับที่อยู่นครนายกด้วยที่บันพริกนะครับก็ได้ทำไทยทิพย์โอสถไป2กระปุกบอกเออมันค่อยยังชั่วหน่อย
1: เ
0: มื่อวานก็ไปให้อีก2กระปุกนะ
1: นาน
0: เมื่อวานไปเอาปุ๋ยไปส่งไง
1: ปุ๋ยไปส่งนะ
0: ครับผม
1: 0812901691
0: อันนี้เบอร์ลุงช้างนะเห็นเบอร์โชเล่เขาถ้าจะโทรหาโชเล่ก็ต้อง081924437
1: นะ
0: ผมไม่พูดบ่อยแล้วเขาจำก็ได้หมดแล้ว
1: จำได้เบอร์ตาปิดาล่ะ
0: ก็0890815595
1: เนี่ยตามโครงสักปุ๋ยก็มีนะ
0: ซื้อกระสอบหนึ่งสองกระสอบอะไรเงี้ย
1: ขับรถไปรับได้เลยที่โคกตูบ
0: สรุปแล้วคุณพี่ที่หนองแคจะเอาวันไหนโทรบอกนะครับนะปุ๋ย15กระสอบเนี่ยนะ
1: โอ้ได้เยอะเลย
0: ครับจะมาเอาเองหาเรื่องย่อออกจากบ้านนะคนน่ะ
1: เดี๋ยวก็หนักปุ๋ยยังมาหนักกบาดอีก
0: หนักใจเออ
1: เ
0: ออมาเรื่องนี้ครับนายเต๋าผู้ต้องหาสะดอกกุญแจหนีศาลที่สมุยอ่ะ
1: ต้อนตัวอยู่บนเขา
0: โดนจับแล้ว
1: งงงง
0: งงเลยผมทำอะไรผิดอ่ะ
1: ผมทำอะไรผิดอ่ะ
0: ผมทำพื้นนี่
1: อืม
0: ผมไม่ทำอะไรผิดมาจับผมทำไมอ่ะ
1: จับกัน
0: เออเมื่อวานนี้ครับ
1: น
0: ายวรินทร์หรือว่าเต๋าผู้ต้องหาหลบหนีการควบคุมตัวบริเวณศาลจังหวัดเกาะสมุยเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: แล้วก็สะดอกกุญแจมือหนีไป
0: ล่าสุดเมื่อวานเวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ่อผุด
1: แล้วก็
0: อาสาสมัครตำรวจและก็พลเมืองดีในพื้นที่
1: ปิดล้อมแล้วก็สามารถจับกุมตัวในวรินทร์ได
0: ้แจ้งบอดแสได้ร่วมกันปิดล้อมและจับได้มานำเนินคดีได้สำเร็จแล้วนะทางด้านตำรวจสภ.บ่อผุดบอกว่าผู้ต้องหาเดินหลบหนีไปตามเส้นทางธรรมชาติ
1: แล้วก็ซ่อนตัวอยู่บนสันเขาตลอดหลายวันที่ผ่านมา
0: ก็ต้องได้รับแจ้งเบาะแสว่าผู้ต้องหาได้แอบลงมาจากเขาเพื่อมาหาอาหารกิน
1: คงจะหิวนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังครับค้นบ้านพักเป้าหมายครับ
1: ช่วงแรกเป็นยังไง
0: คาดกันไปเพียง5นาที
1: แล้วก็สามารถติดตามกดดันจับกุมตัวได้ในที่สุดแ
0: ต่พร้อมนำตัวมาสอบสวนที่สภ.บ่อผุดครับ
1: วรินทร์ยังคงให้การสับสนนะ
0: อ้างว่าจำอะไรไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ
1: จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องถามย้ำถึงชื่อ
0: ชื่ออะไรวะ
1: นามสกุล
0: อะไรวะไอ้หนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: จะตัวยันแล้วว่าผมไม่ชื่อวรินทร์ครับ
1: ชื่อหรือเต๋านี่แหละ
0: เต๋าเนี่ยชื่อเล่น
1: แ
0: ต่ก็ต้องยังคงยืนยันคำเดิมผมไม่เคยโดนคดีอะไรนะ
1: ไม่เคยกระโดดคดีมาก่อนเนี่ย
0: มาจับผมได้ไงเนี่ยมั่วบ่าตำรวจมั่วบ่า
1: เ
0: ออนะครับสำหรับการหลบหนีจากศาลนั้นวรินทร์รับว่าจำเหตุการณ์ตอนถูกควบคุมตัวไปศาลได้แต่ปฏิเสธว่า
1: ผมไม่ได้ตั้งใจหลบหนีนะ
0: อ้างว่ากุญแจมือมันหลุดมันเองนึกว่าตำรวจเขาปล่อยอะไร
1: ผมก็วิ่งหนีเลย
0: เส้นทางในการหลบหนีใช้วิธีการเดินเท้าหนีขึ้นไปตามเส้นทางธรรมชาติ
1: บนสันเขาแล้วก็ป่าภูเขาเนี่ยนะ
0: โดยไม่ได้กินอะไรเลยสักมือหนึ่งเดียว
1: หิวอ่ะดิ
0: อ้างว่าเดินทางกลับมาซ่อนตัวที่บ้านของตัวเองเป็นเวลาหลายวัน
1: จนกระทั่งถูกจับกุมตัวได้เนี่ยนะ
0: น่าหิวเลยเนาะ
1: โอ้แถวนั้นมันไม่มีโกโก้กินนะดิ
0: เออ
1: ต้นเขาเน
0: ี่ยแต่โกโก้นี่อิ่มทนอิ่มนานนะเออมันไม่ใช่อาหาร
1: ใ
0: ช่มันเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภา
1: พ
0: ดื่มเถอะ
1: นาน
0: ถ้าหาซื้อไม่ได้กันมาร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกลพบุรีเนี่ย
1: ไปซื้อกันได้เขามีขายที่เดียว
0: เออหรือก็สั่งซื้อลุงช้างก็ได
1: ้สั่งซื้อก็โทรกันมา
0: อ่ะเดี๋ยวที่ทุ่งสงนะชั่วโมงหน้าก
1: ็
0: หมดเวลาเรามาเจอกันพรุ่งนี
1: ้นาน
0: นะครับจบลอยังอยู่ด้วยกันกาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันจอสอนหนึ่งอยู่ด้วยกัน
1: ข้าจักรพงศ์
0: ข้าจักรพงศ์ในชั่วโมงหน้าฟังเพลง
1: เพลงนะ
0: ตำรวจภูธรภาคเก้า ก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับส่วนที่วสป.711เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่
1: จทล.1197นะ
0: ช่วงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: สวยจนล้นไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกัน

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ไทจิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: ดกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูลวงมีทุกคนมาดูโอ้โหลวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีลวงสวยดีด้วยลวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวลวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยกหยกเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่คอนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงง่วงพูดอยู่ได
0: ้โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่พี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแซ
0: ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วละพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่นะจริงๆนะพี่เนี่ยดูจี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะไร

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: มาแล้วจ้าม
0: าถึงก็มาพบกันแล้ว
1: ช่วงนี้มาอีกหนึ่งคลื่นคือ
0: จอทล1197จังหวัดลพบุรีนะ
1: จอทล1197จังหวัด2000บุรี
0: จังหวัดลพบุรี
1: 2000บุรีเนี่ยผู้การลพบุรีพูดอยู่เนี่ย
0: ว่ายังไงอ่ะนะ
1: กระแสโซเชียลกระหน่ำเลย
0: มีเหรอ2000บุรี
1: เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกลพบุรีแล้วเหรอ
0: เขาเรียกอะไร
1: 2000บุรี
0: มันยังไงผมไม่เข้าใจ
1: ก็เจอจับปรับ2000ขั้นต่ำไง
0: อ๋อที่ผมไปโดนมาเนี่ยนะ
1: นี่ใครจะปรับโชเล่ไป2000เอามาคืนนะผู้การสั่ง
0: โอ้2000ทั้งนั้นเลยไงเนี่ย
1: 2000ทั้งนั้นเลยผู้การบอกเฮ้ยไม่ได้
0: โอ้
1: เศรษฐกิจอย่างนี้ไปปรับชาวบ้านเขาได้ไงแล้วโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ย
0: ช่วงเช้า8โมงจะ9โมงเนี่ยนะ
1: ไอ้กิตนาพงศ์กิตนาพงศ์ลองส่งข่าวมาสิ
0: เออ
1: มันเป็นยังไง
0: เด็กนกลงนักเรียนบางทีไม่มีเงินนะ
1: ใช่
0: มาโรงเรียนก็ต้องขอเงินพ่อแม
1: ่
0: จับที2000นะ
1: 2000ก็แย่ดิ
0: เขาเรียก 2,000 บุรีแล้ว
1: ใช
0: ่โอ้ผมนี่ตกข่าวนะ
1: เมื่อวานนี้ท่านพลตำรวจตรียันยงสันติปีชาวัฒน์เนี่ยนะครับท่านได้เรียกประชุมด่วนเลยผมกลับมานี่หน่อยผมการมาลองผมกลับมาม
0: า
1: ชาวบ้านจราจรผมกลับการจราจรมาคุยกันหน่อยสิเศรษฐกิจอย่างนี้ไปจับเขาเบาๆหน่อยเตือนก่อนเตือนก่อน
0: น่า
1: เลยตัวแหมข้อหาหมวกกันน็อกไม่ใส่ใบขับขี่ไม่มีทะเบียนไม่ติดเนี่ยไอ้นี่มันว่ากล่าวตักเตือนได้
0: นุ่นลมกันได้นะ
1: ถอยเสียอย่างเงี้ยไปปรับถอยเสียแล้วก็ไอ้คนขับไม่ได้ปรับไอ้ลูกมันปรับเนี่ยไม่น่าจับมาหรอก
0: โอ้น่าสงสารเนี
1: ่ยใครนะนายประทีปแย้มควรนะชื่อคุณไม่เล่าไปปรับเขาได้ไม่ได้ดูรูปร่างหน้าตาเขาเลย
0: คนก็หน้าตาซื่อปรับไปถ้า2000เราก็ไม่มีตังค์จะไปทำบุญก็เขาว่าไม่มี
1: เลยเป็นไงทีเนี้ย
0: แล้วต้องกลับบ้านไม่ไปช่วยงานเขาเลย
1: นั่นที่กูเขาไปโดนค่าปรับยังส่งดอกหมดหรือยังก็ไม่รู
0: ้นั่นสิแต่เดือนนี้ถ้าจับผมเสร็จแล้วผมกินไปหมดแล้ว เงิน60 40ป่ะนะ
1: หมดแล้วล่ะ
0: หมดไปแล้ว
1: โอ้ยผมยังเหลือ20กว่าบาท
0: แล้วไม่มีแล้วเดือนหน้าก็ไม่มีแล้ว
1: มี
0: คือไง
1: เขาจะต่ออยู่เนี่ยธรรมดาพ่อค้าไม่ขายที่เขาเตรียมของตุนไว้แล้วนะ
0: ตุนไว้แล้ว
1: เนี่ยร้านค้าก็ตุนไว้แล้วนะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: ช่วยไทยเนี่ยนะ
1: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาอย่าขยับนะจ๊ะ
0: อ้าว
1: เพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยหวังว่าคุณอนุทินชาญวีรกุล
0: เป็นไง
1: ได้ขยายเวลาตามมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ติดเพิ่มอีก2เดือน
0: อีก2เดือนด้วยกันไง
1: โดยเป็นการเติมเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งรายละเอียดการเติมเงินรอบต่อเนี่ยนะ
0: เป็นยังไง
1: จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันที่22กันยายนนี้แหละ
0: แล้วไง
1: ว่าจะแจก 1,000 เหมือนเดิมหรือจะแจกรวดเดียว 1,000 ใช้ได้2เดือนใช้ได้เดือนต่อเดือนสิ 1,000 2เดือนนี่เดือนสุดท้ายก็ขาดทุนนะดิ
0: อ๋
1: อหรือเดือนละพันเติมทีเดียว 2,000 เลยเนี่ย
0: ก็ 2,000 เลย
1: ครับ
0: 60 40เนี่ยนะ
1: แม่ค้าแถวบ้านบ้านหนองฉางเนี่ย
0: หนองฉางนี่อุทัยดิ
1: ร้านปิยวัฒน์มินิมาร์ทวันหลังเอาไทยทิพย์ไปขายด้วยนะเจนะ
0: โอ้
1: ผมจะโฆษณาให้เนี่ยว่าหนองฉางเนี่ยมีร้านผู้สีศูนย์หนังสือร้านเดียวนะ
0: โอ้ไปซื้อได้เลย
1: งั้นต้องไปทับทันนะ
0: ร้านผู้
1: สีศูนย์หนังสือหนองฉางเนี่ย
0: ม
1: ีร้านเดียวอะไรปิยวัฒน์มินิมาร์ทมีขายหรือเปล่า
0: อ
1: ุตส่าห์โฆษณาให้อะเนี่ย
0: นาน
1: แกบอกเจ๊บอกไม่ต้องโฆษณาให้ฉันหรอกฉันซื้อของมาเพียบเลย
0: ซื้อมาเยอะเอาไปกักตุนไทยพัดเนี่ย
1: ว่าคุณอนุทินจะเปิดให้อีกสิ
0: ตอนนี้ท่านนายกมาอยู่ไปอเมริกาเนี
1: ่
0: ย
1: ไปดูในเน่อะ
0: ไปดูทํานุ่น
1: หาทํานุ่นไปทำไมไว้น่ะแม่เขาว่าคนในรัฐบาลไทยมีชื่อเป็นสแกมเมอร์อะไรด้วยนั่นน่ะ
0: จริงๆ
1: ไงไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เห็นว่าจะมีพรรคอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลนี่แก
1: โอ้โหมาแล้ว
0: ใครอีกอะ
1: มาแล้วแก้วตาสัญญาพี่นี้ยังจำ
0: ออกจากพรรคร่วมแล้วลึงไอ้ออก
1: ลาแล้วครับ
0: ฝ่ายค้าน
1: ไม่เป็นแล้วพรรคร่วมฝ่ายค้าน
0: นี่ผมเพิ่งได้ยินนะเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: ตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านได้ลาออกจากฝ่ายค้านเนี่ย
1: ผมลาออกจากฝ่ายค้านนะครับผมจะไปอยู่กับรัฐบาลครับ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าพรรคกล้าทำได้แสดงความจำนงถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
0: วิกฝ่ายค้านเนี่ยนะ
1: มีรายงานว่าพรรคกล้าทำได้ยื่นความจำนงไปยังนายพฤฒวัชิระสินธุไอ้ทีม
0: ไอ้ทีม
1: สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยนะ
0: ในฐานะ
1: ประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าเตรียมตัว
0: ที่จะเข้าร่วมรัฐบาล
1: ซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำสำหรับกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วนพรรคกล้าทำมีจำนวน7คนประกอบด้วย
0: 1
1: นายเอกรัฐพลซื่อสส101
0: คนที่2
1: นายประสิทธิ์โนทะสส3สสน่าน
0: คนที่3
1: นายปิยวัฒน์กิติธเนศวรสสนครนายก
0: คนที่4
1: นายวงวัชระทองขาวนายทะเบียนพรรคกล้าธรรม
0: คนที่5
1: นายนรพลตันติมนตรีสสเชียงใหม
0: ่คนที่6
1: นายชยานันท์เกตเมฆสมาชิกพรรคกล้าธรรม
0: และคนที่7
1: นายอัตกรศิริรัตยากรสสฉะเชิงเสาครับ
0: 7ท่านนี่เป็นกรรมการ
1: ครับ
0: ลาออกจากฝ่ายค้าน
1: ผมไม่เป็นแล้วฝ่ายค้าน
0: ผมมีที่ไปแล้ว
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายประทีปแย้มควรนายกวงการลิเกประเทศไทยขออนุญาตเรียนชี้แจงกับท่านประธานว่า
0: เป็นไง
1: ปีนี้ฝนตกงานไม่เข้าติดต่อหาลิเกไปเล่นบ้าง
0: หากันไปบ้างนะ
1: ไปฉลองรัฐสภาแห่งใหม
0: ่ฉลองกฐินพระป่าก็พอแล้ว
1: ครับ
0: งานปีเนี่ยนะหากันไป
1: วันนี้ทีมงานเราไม่ได้ไปไหนนะแม่นะอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนจะซื้อหยุกซื้อยาอะไรก็ไปที่ร้านเขา
0: ที่โคกตูมนะ
1: ครับ
0: ไปซื้อกันจะสั่งโป่งใส่ปุ๋ยอะไรไปเอาได้เลย
1: ใช่วันนี้ทีมงานเราไปแล้วนะพี่นะที่นู่นน่ะสามโก้
0: อ่างทองนะตันครึ่งนะ
1: ครับตันครึ่งไปแล้ว
0: แถมให้17ลูกเลย
1: สวัสดีครับอ้าวเสียงอะไรแล้วน่ะอ้าวโทรมาจะคุยไม่คุยเนี่ยโอ้ยิงปืนกันอีกสนามยิงปืนยังไงก็เรื่องราวข่าวสารที่เรามาเล่าให้ฟังเป็นประจำข่าวหนักบ้างเบาบ้างนะครับวิทยุก็มีแล้วนะ
0: เครื่องละ600บาทนะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าซื้อไทยทิปโอสดนะแบบกระปุก300นี่ก็เหลือเครื่องละ500
1: ซื้อไปสัก2กระปุกเนี่ยไม่ต้องเสียค่าส่งด้วย
0: แล้วว
1: ิทยุก็เหลือเท่าทุนนะ
0: 500เท่านั้นนะครับ
1: เมื่อวันอาทิตย์ไปแล้ว10เครื่องนะ
0: วันนี้ก็มากันอีกแล้วว
1: ันนี้ก็ไปเครื่อง2เครื่องแล้วอ้าว
0: ขายดีไปได้เนาะ
1: สรุปแล้วสวัสดีครับเห็นไหมไม่คุยกับผมจะแล้วน่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ว่าไงจ๊ะรูปหล่อ
2: รูปหล่อเดี๋ยวจะสั่งไง
0: โทรศัพท์ไม่ดีแล้วล่ะ
1: โทรศัพท์ไม่ดีไปเปลี่ยนโทรศัพท์ก่อนนะผมกำลังอ่านข่าวอยู่เดี๋ยวโทรกลับ
0: ไม่ได้ยินแล้ว
1: เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเขาได้ยินเรานะแต่เราไม่ได้ยินเขาเดี๋ยวผมโทรกลับจากจังหวัดอะไรไม่รู้เนี่ย
0: ฟังกันไม่รู้
1: เดี๋ยวโทรกลับนะครับผมหรือโทรศัพท์เขาต้องรับอย่างเดียวโทรออกไม่ได้
0: เหมือนโทรศัพท์ปีดาไง
1: ครับโอ้เวลาวางหูที่กดรัวปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปนะปีดาเนี่ยคดีอยู่ลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับตอนนี้ปอพอแจ้งเตือน10จังหวัดกทมเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพยาเพิ่มสูงเตรียมยกของขึ้น
0: จากที่ต่ำลงไปที่สูงนะ
1: นะครับอธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำใน1ถึง9วันข้างหน้าโดยวันที่29กันยายนเนี้ย
0: ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน
1: ที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขาต่างๆเนี่ย
1: ประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณ 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็รับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: จากสถานการณ์ดังกล่าวนี่จำเป็นจะต้องระบายน้ำ
1: ผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: ซึ่งก็ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะ
1: จากปัจจุบัน
0: เนี่ย
1: หาก50เซนถึงเมตร50เซนนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้แก่อำเภอเสนา
0: ผักไห
1: ่บางบาน
0: พระนครศรีอยุธยา
1: บางปะอิน
0: บางไทร
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะ ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะครับ
0: ทั้งนี้
1: กองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่
0: จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรี
1: พระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการ
0: และจังหวัดกทมเนี่ย
1: ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจกรรมในแม่น้ำเจ้าพยาเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหาร
0: รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา
1: และแม่น้ำน้อยได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
0: พร้อมกับเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูง
1: ทั้งนี้หากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ตรวจแนวกั้นคันน้ำเนี่ยนะ
1: จัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและ
0: จะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมง
1: สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้ติดตามระดับน้ำและก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพ้นจากแนวน้ำ
0: เพื่อป้องกันความปลอดภัยด้วย
1: ความ
0: ปลอดภัยด้วย
1: จะได้ไม่เป็นเหมือนที่ปีที่ผ่านๆมาเน
0: า
1: ะ
0: ขนกันไม่ทันนะนะ
1: ครับผม
0: พอเรารู้ว่ามันจะมาเขาก็เตือนแล้วเนี่ยเราก็เตรียมเอาของอะไรขึ้นไปไว้ที่สูงซะ
1: ใช่
0: เตือนกัน
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก
0: ็ทางด้านของ
1: สายตาเนี่ยดูแลกันหน่อยด้วยยาหญ้าบิงหรือไม่ก็ดีแคร์ก็ได
0: ้มี2 อย่างนะ
1: ครับ
0: ชนิดแคปซูลก็ยาหญ้าบิง
1: ชนิดซอฟเยลก็ดีแคร
0: ์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนี่แหละ
1: สนนราคาเดียวกับโปรมิกออยนะจ๊ะ
0: 2กระปุกก็650บาท
1: ครับ4กระปุก 1,300 เดี๋ยวแถมแม่กระปุกนึง
0: เหมือนกันโปรเหมือนกัน
1: ขอบคุณคุณพี่ที่โทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยบอกผมเป็นเบาหวานผมดื่มโกโก้ลุงช้างได้ไห
0: ม
1: สบายบือสะดือโบเขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: รับประทานได
1: ้ใส่สุขโลด
0: นั่น
1: มีผงโกโก้มีเชเอ็มมีโคจิบุรีมีเกากี
0: ้
1: บำรุงสมองบำรุงสายตาก็ด้วยนะโกโก้เนี่ยนะ
0: นาน
1: 2กล่อง500บาทจะไปซื้อกล่องเดียวขาดทุนซื้อ2กล่องแหละ500บาท
0: ห้าร้อย
1: ใช่
0: กล่องเดียว300
1: ใช่โดยเฉพาะคนที่ก่อนนอนชอบกินนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยนะนอกจากจะอ้วนแล้วไตจะถามหาด้วยนะ
0: เรื่องตับเรื่องไตเนี่ยต้องระวังกันเอาไว้
1: แต่มันหิวก็ชงน้ำร้อนๆในโกโก้สักซองนึงแก้วนึงอร่อย
0: อร่อย
1: ครับนี่ข่าวนี้ก็บอกว่า
0: บอกไง
1: พระลูกวัดดังที่จังหวัดราชบุรีครับ
0: เป็นยังไง
1: ไปหาเจ้าวาดนึกว่าจะทำอะไร
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ไปถบบองหูรักษาการเจ้าวาดงั้นแน
0: ่อ้าว
1: พ่อแม่แกไปเป็นรักษาการเจ้าวาดแกงานนิมนต์ฉันไม่มีเลยเนี่ย
0: โอ้เรื่องของงานนิมนต
1: ์เออเขาจะมานิมนต์พระนิมนต์พระในวัดแต่แกไม่เอาฉันไปเลยมันเป็นยังไง
0: ถูกตัดสิทธิ์ไง
1: ถบบองหูซะเลยรักษาการเจ้าวาด
0: ไม่น่าไปรักษาการเลยเนาะพวกผมก็ปีรักษาการหลายที่เหมือน
1: โอ้คนเดียวเล่น2วัดอย่างเงี้ยจะคุณเบิ้มนี่ดูแลท่าการร้องยังไม่พอนะ
0: ไปวัดไหนอะวัดดังเลย
1: คุณไทยสวรรค์นี
0: ่ท่านเดียวคุณเบิ้มอะ
1: เออสาม ัคคี
0: อาจารย์ผมอาจารย์ผม
1: สามัคคีดูแลสามัคคีก็เหนื่อยพอแรงแล้ว
0: พระครูสุวัฒน์เนี่ยนะ
1: เออยังแผลบไปเนี่ยวัดพระบาทน้ำพุอีก
0: เป็นกิจของสงฆ์เขาทำตามหน้าที่เขาดีแล้ว
1: คนเดียว2วัดเลยทำเป็นรัฐมนตรีไปได้นายกไงนะเรา
0: เออ
1: เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
0: มหาดไทย
1: ไทยด้วย
0: ดีแล้ว
1: มากผมชอบผมชอบคุณพลพีเนี่ย
0: เป็นไง
1: โอ้โหสุวรรณชวีเนี่ยมากแกสุดยอดเลย
0: ถึงที่ใช่ไหม
1: ไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นทหารได้แกตะเบะสวยกับตำรวจบางคนอีกเอาน
0: าน
1: เออตะเบะสวยกับทหารบางคนอีก
0: โอ้ไม่ได้เป็นตำรวจด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เคยเป็น
0: ไม่ได้เป็นทหาร
1: เขาบอกรัฐมนตรีลูกเทพเป็นไงปราบที่เชียงใหม่เงี้ย
0: ครับ
1: บ่อน24ชั่วโมงเป็นไงเราพลพีเล่นแต่เรียบร้อย
0: เอาไปมาหมดเลย2บ่อนใหญ่เลย
1: ครับ
0: ร้านอาหารเงี้ยนะ
1: ร้านอาหารเนี่ย
0: อ
1: ้าวเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากญาติของพระภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอโพธาราม
0: จังหวัดราชบุรีว่าพระลูกวัดเนี่ยไปด่าทอ
1: แล้วก็ตบรักษาการเจ้าวาดจนได้รับบาดเจ็บท่ามกลางสายตาของญาติโยมที่มาทำบุญที่วัด
0: เหตุเพราะว่า
1: เข้าใจผิดคิดว่ารักษาการเจ้าวาดสั่งตัดกิจนิมนต์พร้อมทั้งนำคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุไปเป็นหลักฐานด้วย
0: เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
1: แม้ว่าจะแจ้งความไปแล้วก็ตามหลังได้รับคำร้องเรียนดังกล่าวแล้วก็เดินทางไปที่
0: ว
1: ั
0: ด
1: พบพระประสงค์เนี่ยนะซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าวาด
0: ถูกทำร้ายร่างกายในกุฏินะ
1: โดยพระประสงค์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาม
0: าเจ้าบ้านก็จัดมีงานทำบุญ100วัน
1: ให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วที่วัด
0: มีพระก้าวรูปไปฉันเพลน
1: แต่ทางพระที่เป็นคนจัดจำนวนพระในเรื่องรับกิจนิมนต์เนี่ยได้ตัดพระพระอ้นซึ่งเป็นพระลูกวัดที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
0: ออกจาก
1: เนื่องจากที่ผ่านมาพระอ้นนั้นทำให้เกิดความเสียหายหลายครั้งเพราะเบื้องต้นเนี่ยเบี้ยวไม่ยอมไปกินนิมนต์ชาวบ้านในที่นิมนต์เอาไว
0: ้บางทีก็ไม่ไป
1: ทำให้พระไปไม่ครบ
0: นั่น
1: ตามที่เจ้าภาพเขาแจ้งไว้ซึ่งเป็นการทำอย่างนี้หลายครั้งโดยไม่ยอมแจ้งล่วงหน้
0: า
1: เจ้าภาพบางคนก็ไม่พอใจ
0: ไม่พอใจนิมนต์ไว้ก้าวไปแค่8เงี้ย
1: ไปสวดคนไม่ใช่สวดผีคู่สวดผีขี้สวดคนจำไว้นะ
0: นั่น
1: ไป8คนนี่ไป8องค์นี่จะไปสวดยังไงเรา
0: ก็ต้องสวดผีใช่
1: ม
0: ั้ย
1: ต้องสวดผีดิต้องพระแยกร่างได้ไม่ได้แค่8รูปอ่ะ
0: แล้วเขาให้นิมนต์แล้วไปไม่ไป
1: ไม่ยอมไปไม่แจ้งล่วงหน้าทำให้พระวัดอื่นไปแทนไม่ทันนะ
0: แล้วก็พระอ้นเนี่ย
1: ก็ไม่ไปร่วมกิจของสงฆ์แล้วก็พระไปกับพระอื่นๆเป็นประจำเป็นแบบนี้เบี้ยวตลอด
0: แ
1: ม่เหตุการณ์เนี้ยเมื่อวานก็เลยตัดพระอ้นออกไม่ให้รับกิจนิมนต์ดังนั้นแ
0: หละอ้าว
1: พระอ้นก็ไม่พอใจดิ
0: ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
1: เออมันเป็นยังไงล่ะไอ้หลวงพี
0: ่เออ
1: มึงตัดกูไปได้ยังไง
0: นั่นสิ
1: ญาติโยมมาร่วมทำบุญในนั่งงองงู10ตัวเลย
0: งงดิพระทะเลาะกัน
1: เออพระลูกวัดดิองค์ก็เข้ามาห้ามแต่พระอ้นก็ยังไม่ยอม
0: หลังจากนั้น
1: ยกเก้าอี้พลาสติกทุ่มลงกับพื้นตุ้ม
0: นึกว่าเจ้าอี้ของกลาง
1: จากนั้นก็พุ่งเข้ามาตบบริเวณที่ใบหน้าซีกซ้ายจนทำให้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นญาติโยมก็ไปช่วยกันห้าม
0: ห้ามมาไว
1: ้ค่ะ
0: และเป็นยังไง
1: ก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วรู้สึกว่าที่มันรู้สึกทีใบหน้าเนี่ยหมอตรวจแล้วมีเส้นเลือดออกที่แก้วหู
0: โอ้โห
1: หูอื้อ
0: เออ
1: แต่ก็ไม่ได้แจ้งความนะหรือไปแจ้งตอนหลังญาติโยมบอกไปแจ้งแล้ว
0: ไปแจ้งความเพื่อความปลอดภัยเนี่ย
1: เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
0: เดี๋ยวพระอ้นจะมาตบปีกระดาษ
1: ยังอยู่ที่วัดเนี่ยนะไปรักษาการแทนเจ้าวาดเท่าหน่อยที่มันอ้น
0: ไม่น่าไปเลย
1: พระอ้นไปอยู่พุทธไทยสวรรค์ไม่รับอยู่กับท่านยกคุณเบิ้มอ่ะ
0: โอ้ท่านคุณเบิ้มไม่ทันรับหรอกไม่รับหรอก
1: ท่านใจดีนะมือยังก็ไปลานนึงแกบ้องเลยหงายเงิบไปนะมันท่านจากคุณเบิ้มอ่ะ
0: อาจารย์ผมอาจารย์ผม
1: แกไม่ค่อยโมโหนะ
0: ไม่ค่อยโมโหนี่เมตตาดี
1: คนไม่ค่อยโมโหเนี่ยถ้าเวลาโมโหเนี่ยนะ
0: เป็นไง
1: ฟ้าถล่มไม่รู้ตัวเหมือนกันนะเห็นยิ้มยิ้มกันเ
0: ถอะใจดีใจดี
1: เจ้าคุณเบิ้มผมยังไม่ได้เรียนเพราะแก่นะ
0: แล้วแจกมาแล้ว
1: ลาผม
0: ไปครูท่านแจกมา
1: เป็นพระเป็นเจ้าเดี๋ยวใจเย็นเย็นหน่อย
0: นี่ทะเลาะกัน
1: ศาสนาเรายิ่งหมองอยู่ตอนนี้นะคนก็ลุมต่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยศาสนาก็ยังดีแหละทิ้งไว้คนห่มผ้าเหลืองเนี่ยใช
0: ่นั่นก็เขานิมนต์ให้ไปนอกวัดไม่ไป
1: เออเวลาเขานิมนต์ให้ไปไม่ไปเวลาเขานิมนต์แล้วก็ไปว่าเขาว่า
0: อิจฉาเขาแล้วบ้าง
1: เออ
0: เอาว่ากันไป
1: อย่างเงี้ยมาอยู่นี่หน่อยสิ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมาอยู่หน่อยญาติโยมจะได้อาศัยคุมไม่ให้คนเข้ามารักของในวัดได้บ้างเห็นไห
0: ม
1: ทำไมเป็นคนอย่างนี้ได้ไม่รู้
0: นั่นพระอ้นนะ
1: พระอ้นนะ
0: ไม่ใช่พระลพบุรี
1: อ
0: ุปสลาม
1: อุปสลามบ้านลุงลงเนี่ยที่เดียวกันเลยกับวัดผู้ปะหังเน
0: ี่ยเนี่ยนะ
1: สำนักสงฆ์ผู้ปะหังก็อยู่ลาดบุรีอยู่โพธิ์เอ้ยไม่ใช่อยู่ปากท่อเน
0: ี่
1: ย
0: ปากท่อ
1: เขาจะทอดกฐินวันที่1พฤศจิกาย
0: นนั่นสิ
1: ครับผม
0: ผู้ปะหังนะ
1: ครับอ้าวนี่เรื่องของการดูแลสุขภาพไบโอดีนะ
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: ผมอยากให้ลูกๆหลานๆนะซื้อให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายท่านได้รับประทานมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้
0: อ
1: เป็นการสร้างโปรตีนให้กับร่างกายให้กับท่านนะฮะท่านบอกโอ้ยกินแบบแคปซูลไม่ได้เอาฉีกผงออกชงน้ำร้อนดื่
0: ม
1: ชงนมรู้ไหมชงโกโก้ลูกช้างเขาท่าเลยนะ
0: เขาท่า
1: เออนี่ด้วยข่าวว่าหน้าบ้านตะโกนมาโกโก้มาแล้ว
0: มาแล้วไง
1: ครับ
0: ตังค์ให้เขาไปด้วย
1: ให้แล้ว คุณผมไม่ช้าหรอกเรื่องตังค์จะจ่ายค่าสถานีเนี่ยช้า
0: ช้าหน่อยแค่อย่าเตือนกัน
1: ครับผม เอาวิทยุก็มาโกโก้ก็มีวันนี้สั่งซื้อกันได้เลยที่081 290 1691โปรดฟังอีกครั้ง081
0: 290
1: 1691
0: 091
1: หรือว่าโทรหาลุงโชเล่081 924 4377 081 924 4377
0: นะ
1: ลุงหนุ่มป้ามวลลิเกโชเล่หาไม่ถึงแสนนะ
0: หากันไปบ้างสิ
1: เมื่อวานนะปุ๋ยไปส่งแกแกบอกว่าหาถึงแสนไม่ถึงหรอก
0: อ๋อมีอะไรก็ส่งข่าวนะ
1: มาลิเกโชเล่ถึงแสนแล้วก็ทีเนี้ยสอนรามไม่เหลือ80,000ซะหรือ
0: สอนรามก็แสนกว่าก็หาการลิเกตดังอะนะ
1: ครับ
0: สอนเทพอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: พอมันไม่มีงานก็หาโชเล่ไปเล่นบ้าง
1: ที่ทุกวันนี้โชเล่ครับไม่ใช่พรเทพครับสอนรามมีงานเพราะอะไรรู้ไหมเล่า
0: เพราะว่า
1: โชเล่ไม่ว่างให้ไปเล่นแทน
0: ไปเล่น
1: ผู้ใหญ่บ้านไปพบตำรวจไปพบตำรวจ
0: เป็นไงล่ะ
1: แกขับรถไปชนคนขายปลาหมึกย่างดับหนึ่งสาหัสหนึ่ง
0: และยังไม่เมา
1: ไปบอกกับตำรวจผมไม่ได้เมา
0: อ้าว
1: ผมยืนยันเลยผมกินเหล้าไปเป็นแล้วผมจะเมาได้ไงผมพร้อมรับผิดชอบ
0: กินไม่เป็นเลยถึงเมา
1: เออผู้ใหญ่บ้านขับรถตู้พุ่งชนรถพ่วงข้างขายปลาหมึกตายหนึ่งสาหัสหนึ่งไปพบตำรวจใส่น้อยยืนยันผมไม่ได้เมาหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หนีพร้อมรับผิดชอบดูแลผู้สูญเสียด้วย
0: เป็นเหตุสะเทือนขวัญเนี่ย
1: จากกรณีที่เป็นเหตุสะเทือนขวัญมารถตู้เนี่ยนะพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของนางสาวพิมพิชาปานผู้
0: อายุ31ปีแล้วก็
1: นายสิทาธรตันเจริญ
0: อายุ31ปีสามีภรรยากันเนี่ย
1: กำลังจอดรถขายปลาหมึกกำลังหอมอร่อยชาโอ้มีลูกชิ้นอ้อยควันมะดันติ้งลูกชิ้นดองด้วย
0: ขายที่บริเวณหน้าปั๊ม

0: พยายามเดินหนีออกจากพื้นที่
1: เพื่อตามไปมารับผิดชอบโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่า
0: เป็นไง
1: ก็ลงมาดูแล้ว
0: ลงมาดูแล้ว
1: เห็นว่าตายแล้วมีพลเมืองดีเดินมาถ่ายคลิปแล้ว
0: ถ่ายคลิปเอาไว
1: ้โดยนางส้มปั้นแม่ของคนตายเนี่ย
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ
1: บอกว่าลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคุณตำรวจค่ะ
0: แล้วก็คอยดูแลแม่แล้วก็ดูแลลูกอีก3คน
1: มีทั้ง6ขวบ8ขวบ
0: โอ้กำลังเรียนเลยเนี่ย
1: 16ปีตนก็ไม่มีรายได้อะไร
0: ได้จาก
1: ลูกสาวลูกเขยนี่แหละ
0: ดูแลพ่อแม่นี่นะ
1: ให้ปลาหมึกย่างทุกวันได้วันละ1,000บ้าง 2,000 บ้าง
0: หลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ว
1: ยืนไว้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
0: อยากให้มารับผิดชอบกับทุกอย่างได้เลย
1: ส่วนเพื่อนของผู้บาดเจ็บเล่าว่า
0: ไง
1: หลังเกิดเหตุเพื่อนทักแชทมาขอความช่วยเหลือนะพอโทรมาก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสาย
0: หลังจากนั้นก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
1: บอกว่าในช่วงแรกเนี่ยเพื่อนยังเรียกหาเมียตลอดนะแต่มาถึงโรงพยาบาลกลับเพราะว่าจำอะไรไม่ได้เลย
0: เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย
1: หลังจากนี้อยากจะทวงความยุติธรรมให้คนทั้งสองหน่อย
0: ทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยนะ
1: ครับขึ้นหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ตอน10:30 น.คร
0: ับตำรวจสภ.ไซน้อย
1: ครับก็นายพีรพงศ์อายุ39 ปี
0: ผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง
1: ซึ่งเป็นคนขับรถตู้คู่กรณีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
0: สภ.ไซน้อย
1: เพื่อสอบปากคำและก็รับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: นายพีรพงศ์ว่ายังไง
1: เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขณะเกิดเหตุตนกำลังขับรถมาตามทางปกติ
0: เนื่องจากฝนมันตกหนักและกระทัศนวิสัยมันมืด
1: ประกอบกับมีรถบรรทุก10ล้อกำลังเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมัน
0: รถก็ไม่น่าเข้าปั๊มเลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เขาจะไปเติมน้ำมันหนึ่งไม่ให้เขาเข้าปั๊มเลย
0: ทำให้มองไม่เห็นไง
1: เมื่อเห็นรถบรรทุกในระยะกระชั้นชิดก็จึงพยายามแตะเบรกแล้วก็หักหลบทำให้รถเสียหลักถลายไปชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของคู่กรณีอย่างแรง
0: นายพีรพงศ์ว่ายังไง
1: ผมขับรถมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งแหละแต่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เมาสุราใดอย่างใด
0: หลังเกิดเหตุแล้ว
1: ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนก็เดินลงมาจากรถเพื่อมาดูผู้บาดเจ็บและก็โทรศัพท์แจ้งญาติซึ่งขณะนั้นผู้บาดเจ็บยังพอรู้สึกตัวอยู่
0: อยากขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็คนเจ็บด้วยใจจริงนะ
1: เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
0: มันเป็นอุบัติเหตุ
1: ไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอก
0: ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
1: รู้สึกเสียใจจริงๆนะครับพร้อมที่จะเข้ามารับผิดชอบและดูแลครอบครัวผู้เสียหายให้เต็มที
0: ่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อย
1: ได้ทำการสอบสวนต่อปากคำอย่างละเอียดพร้อมแจ้งข้อกล่าวหา
0: ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1: กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
0: แล้วก็ทรัพย์สินเสียหาย
1: แก่ผู้แก่แจ้งไปยังกับนายพีรพงศ์ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแหละ
0: เพื่อจะได้ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเนี
1: ่
0: ยอาสงสารเนาะ
1: ครับฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก็โฟกัสนะ
0: รับประทานกัน
1: ของเขียวๆนี่แหละครับ
0: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โฟกัสเนี่ยนะ
1: โฟกัสกล่องเขียวๆ390 บาทนะจ๊ะส่วนใครอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลม
0: อันนี้ก็รับประทานไซเลียมจอยนะ
1: เป็นแคปซูลนะถ้าว่าใจร้อนอยากมันออกเยอะกว่านี้ก็ชงน้ำดื่มก็เป็นจอยมิกฟูด
0: เป็นแบบผงชงน้ำเย็นนะ
1: 2กล่อง700กล่องเดียว350ซื้อ2กล่องแถมกล่องนึงเหมือนกันเลยกับไอ้ฮาว
0: เหมือนกันเลยไง
1: ครับส่วนท่านที่เป็นฤทธิดวงทวารก็อย่าบรรเทาฤทธิดวงทวาร
0: ของไทยทิพย์โอสดนะ
1: กระปุก160 เม็ด350 บาทซื้อทีละกระปุกก็ได
0: ้
1: ถ้าซื้อ3กระปุกก็ 1,000 บาทนะครับ
0: 1,000 บาทนะ
1: จ้า
0: สั่งซื้อกัน
1: ครับโปรมิกออยสำหรับท่านที่จะดูแลไตนะหรือว่าจะบำรุงฟื้นฟูนะเม็ดหนึ่งก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับนะถ้าเป็นไปได้ก็เบาๆหน่อยความเค็มของอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันทำลายไต
0: ลดเค็ม
1: ครับนะแล้วก็ก่อนนอนงดกินอาหารเลยชงโกโก้ของช้างกิน
0: สบายใจ
1: โอ้ก่อนนอนแก้วหนึ่งมันอิ่มสบายแต่จะชงกาแฟก็ได้นะกาแฟเรามันดื่มได้แหละเพราะไม่มีคาเฟอีนเพิ่ม
0: ทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
1: แต่ว่ากินตอนเช้าดีกว่ากาแฟ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มก็ได้
1: รับประทานยาย่าบิงหรือดีแคร์แล้วค่อยดื่มกาแฟกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยถุงหนึ่ง20 แก้ว380 บาท2ถุง700 บาท
0: กลาบ
1: ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอมฟงจากลุงช้าง
1: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่ง30

0: แก้ว498 2ถุง900บาทนะซื้อ2ถุง900บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าจะซื้อ5ถุง 1,000 เอาไป2ก้อน
1: อันนี้แถมไม่2ก้อนเลย
0: อ้าวประกาศกฐินเขาหน่อย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
0: จ้
1: าเป็น500หรือ 1,000 ก็ได
0: ้แล้วแต
1: ่กำลังศรัทธาของท่านหรือจะบริจาคโรงทานก็ติดต่อกับทางวัดนะ
0: ครับ
1: ส่วนการทอดกฐินก็ช่วงเวลาเหมือนๆกันหมดเลยนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดราชบำรุงวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังอำเภอยางหักจังหวัดตำบลยางหักอำเภอปากคลอจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามตำบลบางพลัดที่บางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเจอเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระสิอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงานเริ่ม29 30และ31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: เจริญสุขเจริญพรเขาเจริญในธรรมทุกท่าน
1: แล้วก็วันนี้เวลา16นาฬิกาประกาศให้ญาติก็หน่อย
0: ครับ
1: คุณพ่อบุญส่งแย้มครวนเสียชีวิตทำการชาปนกิจศพที่วัดท่าโขงตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีช่วง16นาฬิกานะ
0: ก่อนจะเข้าไปในวัดก็แวะร้านท่าโขงเซ็นเตอร์ซะหน่อย
1: ไปหาเฮียคิดไปซื้อสินค้าของเราได้นะ
0: วันนี้สั่งยำหม่องเข้าไปสั่งยำหม่องเข้าไปแล้วก็สั่งมะละกินกเข้าไปเอ้ยงาดำงาดำเนาะ
1: ดำด้วยนะ
0: พี่สาวคนสวยจากผงเพงบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้านเชหมูจะไปซื้ออะไรนะเดี๋ยวดูสิ
1: เจ๊หมูป่าโมกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ร้านเจ๊หมูนี่มีสินค้าเราขายไม่มีขายอยู่อย่างเดียวนะ
0: ปุ๋ย
1: โกโก้
0: โกโก้นี่สั่งมาแล้ว
1: สั่งแล้ว
0: เออเจ๊หมูบอกว่า มีคนมาถามแล้วเนี่ยลุงช้าง
1: โกโก้ดู
0: โกโก้เอาไปดมเมื่อสี่กล่องเอาไปดมเมื่อสี่กล่อง
1: เออ
0: มาร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังฐานบกร้านเดียว
1: มีขายอยู่ตอนนี้นะ
0: มีผงเพลงเมื่อกี้นี่จะเอามาลักเอาโกโก้มีคนมาถามนะจ๊ะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะ
1: เ เดี๋ยวก็ไปส่งให้
2: เดี๋ยวมาถึงก็จะได้ไปส่งให้เอาหลายๆอย่างเลยแม่ไม่ได้ไปทักขงไม่ได้ไปผ่าโมกจะไปดูน้ำซะหน่อย
1: น้ำตอนนี้ยังไม่เยอะแล้วกันนะ
2: เฮ้ยน้ำเจ้าพระยาก็ปล่อยแล้วนะ
1: เริ่มปล่อยก็ต้องระวังคร
2: ับ เมื่อวานเมื่อวานก่อนที่พิษโลกเขาแข่งเรือเนี่ยหน้าวัดหลวงพ่อพุทธชินราช
1: โอ้
2: ครับ
1: เป็นไง
2: ร้านโอสถนิยมโทรมาบอกโอ้โหคนก็มาซื้อยาไทยทิพย์โอสถกันเยอะเลยเนี่ย
1: เ
2: อาเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะอ่านข่าวไม่เสร็จเลยจากที่ไหนจ๊ะเนี่ย
3: จะบอกชูเล่บอกไม่ถ้าเขาต่ำยอดเขาตะมอคอนวัดตะโขงอ
1: ่
3: ะ
1: วัดตะโขงขาสำยอดจ้า
2: เขาตะมอคอนตะโขงอ่ะ
1: ใช่ใช่เขาตะมอคอน
2: ปะโถแล้วก็บอกเป็นคนแถวนั้น
1: ลืมบ้าง
2: เ
1: ล
2: ยผมบอกว่าบอกนายกมงคลด้วยนะ
1: เป็นไง
2: ให้ไล่ออกจากตำบลบางขามได้แล้ว
1: เออผมอยู่บนขามตอนนี้อยู่เขาสามยอดแต่เรียนหนังสืออยู่เขาสามหมอคอน
2: โอ้คนภูเขา
1: คนภูเขา
2: ผมเนี่ยเด็กวัด
1: เด็กวัดไหนอ่ะ
2: วัดจุฬามณี
1: คนดูแลโต๊ะเนี่ยนะ
2: ที่วัดจุฬามณีเนี่ยท่านชาวบ้านแถวนั้นก็บอกโอ้ยอย่าไปว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นที่เคารพนับถือได้ฟังรายการเราเยอะนะแถววัดจุฬามณีนะครับ
1: อ้าวก
2: ็มีท่านมีท้าวเวสสุวรรณเนี่ย
1: โอ้ท้าวเวสสุวรรณ
2: ครับ
1: ดังเนี่ย
2: เด็กหญิงวัย13ปีกระโดดจากหน้าต่างหนีน้าชายพยายามจะข่มขืน
1: อ้
2: าวแกเป็นน้าเขายังไงไปน่ะ
1: จะไปข่มขืนหลานวัย13ปี
2: ตกลงมาจากหน้าต่างก็เจ็บที่ตำรวจต้องเร่งล่าตัวน้าเลยครับนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวจากเพจต้นอ้อเป็นหนึ่งโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือมีใจความว่า
1: ว่าไง
2: มีคุณยายร้องเรียนว่าลูกชายซึ่งมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแอบปีนเข้ามาทางหน้าต่างชั้น2ของบ้านบีบคอและทำร้ายหลานสาวเด็กพยายามดิ้นรนต่อสู้จนหลุดออกมา
1: ก่อนตัดสินใจกระโดดลงจากหน้าต่างเนี่ย
2: เพื่อหนีเอาชีวิตรอดส่งผลได้บาดเจ็บและกระดูกนิ้วเท้าแตกละเอียด
1: น่าสงสาร
2: กระดูกสันหลังยุบ
1: น่าสงสารหลานเนาะไม่น่ามีน้าแบบนี้เลย
2: น้าเร็วๆชั่วๆเพราะยาเสพติดนี่แหละ
1: เป็นยาเสพติดด้วยง่าย
2: หลังเกิดเหตุยายพยายามแจ้งเบาะแสกับตำรวจถึงจุดที่ลูกชายในหลบซ่อน
1: แล้วก็เป็นยังไง
2: ยังไม่พบเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่มันรู้จักดีไง
1: มันหนีไปแล้ว
2: กลัวว่าจะกลับมาก่อเหตุทำร้ายคนในบ้านอีก
1: ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปแล้ว
2: แจ้งตำรวจพื้นที่เลยผู้สื่อข่าว
1: ไปที่
2: ตำบลจันเพนซึ่งเป็นบ้านไม้ยกสูงแล้วก็อาคารปูนสูงพบกับคุณตาของเด็กเล่าว่า
1: วันเกิดเหตุเนี่ยตนกับภรรยาไปทำงานที่ตัวเมืองสกลนคร
2: ปล่อยให้น้องบีเนี่ยหลานสาววัย13เนี่ยอยู่บนชั้น2ล็อกประตูเอาไว
1: ้แล้วก็ปิดหน้าต่างห้องเอาไว้
2: พออากาศมันร้อนเนี่ยเปิดประตูหน้าต่างเข้าไว้ด้วยภายหลังเพื่อนบ้านแจ้งว่าน
1: ายวีอายุ31ปีเป็นน้าของเด็กนี่แหละ
2: ที่พักอยู่เนี่ยบีมันอยู่ชั้นล่างนะ
1: ปีนหน้าต่างขึ้นไป
2: พยายามจะไปข่มขืนหลานสาวทั้งนั้นเนี
1: ่ยและตาจะบอกอีกว่า
2: ตามคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านผู้ก่อเหตุบีบคอเด็ก
1: โอ้โห
2: พยายามจะข่มขืนเด็กใจตนก
1: ตกกระใจดิ
2: ต่อสู้แล้วก็ดิ้นจนหลุดแล้วก็กระโดดลงมาทางหน้าต่าง
1: สงสารเด็กเนาะ
2: หนีเอาชีวิตรอดไอ้วีก็โดดลงตามมาหวังจะก่อเหตุดีนะ
1: แล้วก็ชาวบ้านได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
2: รีบเข้ามาดูไง
1: แล้วไอ้คนก่อเหตุล่ะ
2: อยู่ทำไมล่ะครับ
1: หนีไปแล้ว
2: มาก็หลายเท้าแล้วเกินเนี่ย
1: หนีไปก่อนแล้ว
2: หนีไปทางไหนยังไม่แน่ชัด
1: โอ้ตามจับให้ได้นะเนี่ย
2: เอามา
1: น้าแบบนี้เนี่ยนะ
2: แบบเนี้ยนะไม่ไหวแค่คนเราเนี่ยเน
1: า
2: ะ
1: ข่มขืนก็จะข่มขืนก็ทั้งหลานเน
2: ี่
1: ย
2: ข่มขืนให้มันได้อะไรบ้าง
1: นั่นนะสิ
2: ได้อะไรจับได้ยึดของกลางจับไปเป็ดกินเลย
1: ยึดของกลางก็ยึดโต๊ะไปแล้ว
2: ให้นั่นสถานที่191สกัดจับยาไอ้300กิโลซุกอยู่ต้อตู้คอนเทนเนอร์เตรียมส่งล่องใต
1: ้ค่าจ้าง 100,000 บาทนะ
2: ครับว่าที่พบตรครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ย
1: ว่าที่
2: ถแถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดสู่ภาคใต้ซุกไอ้300กิโลกรัมครับ
1: ใส่ตู้คอนเทนเนอร์เตรียมส่งเอเย่น
2: สารภาพได้ค่าจ้าง 100,000 บาททำมาแล้ว2รอบ
1: โอ้โห
2: มาโดนล็อกตัวคาปั๊มน้ำมันอำเภออัมพวาสมุทรสงครามเนี่ย
1: เมื่อวานเนี่ย
2: 14 นาฬิกาเมื่อวานที่อาคารศึกษาอบรมกองบังคับการสปพ191
1: น
2: ่ะ
1: นั่น
2: ดิท่านสำราญนวลมาเนี่ยก็แถลงข่าวสิ
1: แถลงข่าวในการจับกลุ่มนายธนวัฒน์สันเลยนะ
2: สันละ
1: สันละเหรออ
2: ายุ12ปี22ปีแล้วก็นายปรัชญา จันประกอบอายุ27ปี
1: ของกลางยาไอซ์300กิโล
2: รถลากจูงอีซูซูสีขาวพ่วงตู้คอนเทนเนอร์1คันเงินสด
1: มีรถลากจูง
2: เหรอมีเงินสดเท่าไหร่นะ
1: 46,300 บาท
2: สร้อยทอ2หลึงโทรศัพท์มือถือ3เครื่องมูลค่า70ล้านบาท
1: จับกุมได้ที่สถานีบริการรถน้ำปั๊มน้ำมันเนี่ยนะ
2: ถนนพระราม2หมู่6ตำบลแพรกหนามแดงอำเภออัมพวา
1: จังหวัดสมุทรสงครามนะ
2: ทางด้านว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยนะบอกว่าผลการจับกุมกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดลงสู่ภาคใต้หลังสืบสวนขยายผลทราบว่
1: าม
2: ีการใช้รถบรรทุกหัวลากสีขาว
1: รถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะสีแดง
2: ในการขนส่งก็ตั้งเจ้าหน้าที่สะกดรอยตาม
1: ตามเป้าหมาย
2: มาถึงสถานีบริการน้ำมันพระราม2
1: แสดงตัวจับกุลเนี
2: ่ยแสดงตัวทำไง
1: ขอตรวจค้นในครับธนวัฒน
2: ์ธนวัฒน์คนขับก็พยายามจะหนีครับ
1: จะหนีไปหลังห้องน้ำเนี่ย
2: ในปัจจยาแล้วก็นายปัจจยาผู้โดยสารด้วยนะทีนี้จากการตรวจค้นในตู้คอนเทนเนอร์พบว่าม
1: ียาไอบรรจุในกระสอบ15ใบ
2: น้ำหนักรวมๆแล้วก็ได้ประมาณ
1: 300กิโล
2: จากการสอบสวนผู้ต้องหาการรับสารภาพว่าม
1: ีเอเย่นว่าจ้างให้ไปรับยาเสพติดทางภาคอีสาน
2: เพื่อนำส่งให้กับเอเย่นในภาคใต้ด้วยค่าจ้าง 100,000 บาท
1: และก็ทำมาแล้ว2รอบนะ
2: แล้วก็เอวังก็วันนี้แหละครับ
1: แหมว่าบอกถ้าผมไปติดคุกได้ไปชวนลุงช้างมาช่วยทำด้วยเลย
2: โอ้แสนหนึ่งนะ คิดดูก่อนนะ ผมขายยางไทยทิพย์โอสดดีแล้ว
1: ดีแล้ว
2: อย่าไปยุ่งกับผม
1: ดีแล้ว
2: ผมไปชวนคุณบิดาหนุ่นไง
1: ก็บิดาก็ไม่ไปไหนก็ติดชะแลมอยู่นะ
2: ไปแล้วครับเวลาหมดเวลาเสียแล้ว
1: ล่ำลากันแล้วนะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณทุกการติดตามรับฟังกันแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
2: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 081-290-1691
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมน มันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610675021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าให้เจ้าสุขอยู่ล้วนคือคอยอยู่ทุกย่ามสำบายดีมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มา0817796319ผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายขอบคุณมารวยทีวีเจ้าของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยคลีนอัพนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการอากาศร้อนนะครับวันนี้กรมอุตุบอกว่าช่วงเย็นๆจะมีฝนเมื่อวานผมก็ไปโน่นนะไปที่ตลาดคลองถมนะฮะไปเดินดูที่ไหนได้กำลังเดินปั๊บๆฝนลงเลยไม่ได้อะไรเลยกลับนะครับวันนี้เขาก็บอกจะมีนะจะมีฝนก็ว่ากันไปก็พรุ่งนี้จะไปงานสีดำนะครับโน่นไก่นะครับรุ่นพี่ครับที่เรารักชอบพอกันมาแกก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวแกไปกันก่อนผมบอกพี่เขาบอกผมยังไม่ไปง่ายหรอกพี่อยู่ไปก่อนครับหายใจไปเรื่อยๆเป็นห่วงป้าสายทองอยู่นะป้าสายทองเห็นบอกปวดฟันไปหาหมอถ้าให้เขาถอนถ้ามันปวดอย่าเพิ่งไปถอนนะต้องมันหายปวดก่อนหายปวดแล้วค่อยถอนถอนเสร็จอย่าลืมใส่รักษาฟันเทียมใส่ครอบฟันด้วยจะได้กินข้าวอร่อยอร่อยฟันมันเป็นหลายๆอย่างครับอายุเยอะมันก็โยกมันก็คลอนมันก็จะกลับบ้านเก่าเหมือนเราเป็นเด็กกันนะอายุมากๆกับฟันก็ไม่เหลือเป็นเด็กเลยดูแลตนเองนะป้าสายทองหายใจไว้นะครับบอกยายออดด้วยเพลงที่ขอมาได้ฟังชั่วโมงนี้แหละนะเอาข้าวรายการใหม่ๆฟังก่อน2เพลงครับมอบไว้กับคุณยายใจดีนะครับ2เพลงครับสมยศทัศนพันธ์และแฟนเพลงทุกท่านป๋าจรัญในซอยอ่อนนุชด้วย

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับสมยศทัศนพันธ์สองเพลงครับสันติธรรมและแสงเทียนแห่งชีวิตนะครับมอบให้กับคุณยายใจดี ให้ป๋าจรัญในซอยอ่อนนุชป้าจันเทียมแฟนเพลงทุกท่านนะครับอย่าลืมยาย่าเบงครับบำรุงสายตาตาไม่ดีตาฝ้าตาฟางครับงาดำสกัดเย็นบำรุงเข่ากระดูกพรุนซื้อมารับประทานเลยนะครับเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลในร่างกายโรคเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดเยอะโรคภูมิแพ้นะฮะซื้อมารับประทานทุกอย่างมีอย.เป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยาซื้อมารับประทานเลยนะครับลพบุรีไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสระแก้วครับที่จอดรถสะดวกสบายร้านขายยาภายในบขส.สระแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายอำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านนะครับตากฟ้านครสวรรค์ร้านฟ้าใหม่ที่สิงห์บุรีร้านขายยาภายในบขส.สิงห์บุรีอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติวกมาทางสระบุรีก็ร้านสุจิตเภสัชอยู่พระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีไปเลือกซื้อเลือกหากันนะครับใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691 0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านพรุ่งนี้ลุงดอนไปงานสีดำนะครับอาจจะมาจัดรายการท่านพบว่าไปแต่เช้าเหมือนกันโอ้โหไกลก็ธรรมดาครับทีเขาทีเราก็ต้องไปขอบคุณหลายๆครับดูแลสุขภาพร่างกายนะเดินวันละนิดกินแจ่มใสออกกำลังกายวันละนิดนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์อันไหนมันมีประโยชน์ก็ซื้อมารับประทานนะครับเขาบอกทานไข่ต้มเนี่ยดีที่สุดตื่นมาตอนเช้า2ฟองตอนเย็นมั่งสัก2ฟองเขาบอกโอ้โหแต่ก่อนเขาบอกกินไข่แดงทำให้ไขมันในเลือดเยอะที่จริงญี่ปุ่นเขาวิจัยมาแล้วไม่มีอะไรครับทานเข้าไปเถอะนะครับย่อยง่ายเพิ่มสุขภาพซะอีกดีมากๆครับก็ซื้อมานะครับเป็นแผงมาต้มด้วยตอนเช้ามั่งตอนเย็นมั่งสบายอกสบายใจผมก็ทานกันอยู่เนี่ยผักเยอะๆเมื่อกี้ไปเมืองจีนมาโอ้กินผักอย่างเดียวข้าวไม่แตะเลยแต่พอกลับมาบ้านเราทำไมน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันแซ่บหลายเด้ออ่ะก็ว่ากันไปอ้วนก็อ้วนเนาะช่างมันเนาะคุณยายเพชรหัวเราะอยู่เอาฟังเพลงครับคุณยายเพชรขอเพลงไวยพจน์เพชรสุพรรณไว้กุมภกันพจน์น้ำท่านใดยังไม่เคยไปก็ไปดูที่พระพุทธบาทนะครับก็มีกุมภกันพจน์น้ำอยู่แล้วก็อีกเพลงหนึ่งผมจัดให้เบิ่งอ้ายสีสาวเป็นเพลงที่ผมได้แผ่นมาจากเกาหลีนะตอนไปพาลูกทัวร์ไปเที่ยวเกาหลีไปบ่อยแต่ก่อนอยู่แถวเมียนดงนะฮะก็จะมีร้านค้าใต้ดินลงไปใต้ดินนะเขาทำเป็นศูนย์การค้าใหญ่เลยนะก็มีหลายร้านมากมายเลยครับก็เดินไปอ้าวเจอร้านแผ่นเสียงอ้าวไปเจอแผ่นไวยพจน์เพชรสุพรรณเบิ่งอ้ายสีสาวนี่ก็เลยซื้อมามาลิฟเป็น MP3 มอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านยายเพชรยายจิ๋มยายอ่อนยายอําพรนะครับพี่ชายจากตำบลช่องสลิกาคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนคุณยายนุชคุณยายล้อมพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองหล่อป้าสายทองน้องจุ๋มยายออดด้วยอ้าวเซิร์นแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: จบไป2เพลงครับไวยพดเพชรสุพรรณกุมภกันทดน้ำนะครับและอีกเพลงหนึ่งเบิ่งอ้ายสีสาวครับไวยพดเพชรสุพรรณครับร้องมอบให้กับคุณยายเพชรครับสาวสวยหนองเขนะครับยายอัมพรเดี๋ยวค่อยฟังนะครับต่อไปก็ป้าสายทองก่อนบอกปวดฟันแต่ว่าฟังเพลงได้อยู่นอนฟังนะไม่ใช่นั่งฟังนะผมบอกให้นั่งฟังบอกไม่เหมือนนอน อย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับการอาหารเข้าไปไม่ถับไม่ถ่ายใส่เลี่ยมจอยดูแลไตฟื้นฟูไตรักษาไตกินเค็มกินอาหารเยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะยาเม็ดเนี่ยไปโรงพยาบาลมาได้ยามาเป็นหอบอาหารเม็ดนะรับประทานเลยครับโปรมิกออยครับมะระขี้นกสกัดเย็นก็บำรุงร่างกายครับอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691หรือไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาตามที่ลุงดอนโฆษณาครับป้าสายทองครับขอเพลงลุงดอนครับนักร้องเสียงดีอีกคนหนึ่งไม่มีใครยอตัวเองนะมอบไว้กับยายเพชรด้วยนะยายอมพรด้วยยายทองหล่อด้วยนะครับป้าสายทองน้องจุ๋มยายออดครับเซิร์นแซบครับ

0: พันมารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้ 70-100 ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ครับจบไปนะครับเพลงคิดถึงทบรุ่น3ลุงดอนผีบ่อยากครับตามนางอีกเพลงหนึ่งมอบไว้กับป้าสายทองนะครับแล้วก็แฟนเพลงด้วยทุกท่านครับอย่าลืมมารวยคลีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากนะครับผสมน้ำแล้วฉีดพ่นเข้าไปครับพืชผักของท่านรับรองว่างามแน่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือฟื้นฟูดินรักษาดินเพิ่มสารอาหารให้ดินนะครับดินร่วนซุยนะครับลดความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเวลาก็ไล่มาครับมาฟังเพลงของคุณยายออดนะครับยายออดขอเพลงคุณหมอค่ะเสียงร้องของเรนูเบญจวรรณอีกเพลงหนึ่งรักสาวเสื้อลายคุณยายออดเนี่ยชอบจังเสื้อลายเนี่ยสักสะบังเด้อเสื้อลายเนี่ยยายออดเด้อแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับมอบไว้กับแฟนเพลงทุกท่านนะครับสำหรับน้องจุ๋มนะครับคุณยายนุชเดี๋ยวค่อยได้ฟังนะครับจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในการฟังเพลงเซิร์นแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
2: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
4: 0812901691
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
6: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
4: โทร0812901691
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 1691
8: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
9: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
10: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
4: 081-290-1691
11: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
6: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
12: ไท ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเข็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193และ035-391-194ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: ไว้นำพา
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5-7 โมงเช้าวสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะเช้านี้เสียงแอนแบบว่าแหบแห้งมากๆนะคะนี่ก็นั่งร้องเพลงไป3เพลงแล้วยังได้แค่เนี้ย นะหวังว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในระหว่างอ่านข่าวก็แล้วกันนะครับถ้าได้ฟังแล้วนี่ยังรู้สึกเหมือนกับไม่ใช่เสียงตัวเองเลยแหบๆแมนๆยังไงพี่กนนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยเมื่อวานนี้นะก็ฝนฟ้าตกนะไม่ที่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรกินนะคะก็เลยออกไปโต้รุ่งซะหน่อยหนึ่งนะเออก็ไปกินนั่นนู่นนี่นะคะแล้วดันไปตบท้ายด้วยอะไรนะด้วยอะไรนะบิงซูเหรอเรียกก็ยังไม่ค่อยจะถูกลูกชวนกินนะคะไอ้เราก็สั่งไม่เป็นเนาะสั่งมาก็นึกว่าเป็นถ้วยเล็กๆอะไรถ้วยปกติอะไรเงี้ยที่ไหนได้คุณผู้ฟังมาเป็นกองแบบเขาเรียกอะไรอะมาเป็นจานนะจานใหญ่เลยโอ้แต่อร่อยแฮะโอ้นะคะลุยแหลกเลยกินหมดเลยนะคะอร่อยนึกว่าจะเป็นแบบว่าถ้วยแบบเล็กแบบถ้วยธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะถ้วยแบบเล็กๆหน่อยอะไรคิดอย่างนั้นนึกไม่ถึงว่าจะมาทรงนี้ทรงใหญ่เลยแล้วแบบโอ้โหเป็นจานเลยนะคะเขาใส่แบบจานข้าวมาเลยแล้วทรงเป็นภูเขาเออแต่อร่อยกินเรียบเลยนี่แหละแอนว่าก็เลยทำให้แอนเสียงแหบเสียงแห้งยามเช้านะก็ต้องขออภัยเดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงนะคะคือไม่ได้พูดเลยเนาะนอนตื่นขึ้นมาไม่ได้พูดกับใครเลยนะคะพอเริ่มร้องเพลงเท่านั้นเอ้ยอ้าวเสียงทำไมเป็นอย่างนี้วิเป็นเป็ดเลย นะคิดว่าเดี๋ยวคุยไปสักพักจะเข้าที่นะวันนี้วันที่23นะคะวันที่23กันยายนค่ะโปรโมชั่นของเราก็อยู่อีกกี่วันนะอีก7วันใช่ป่ะหมดเขตวันที่30เนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวร์ระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะแล้วก็แถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกัน1ขวดโปรโมชั่นที่2ซื้อครบ 2,500 นะคะยอดสั่งซื้อรวมถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดแถมคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บอีก1ขวดนะคะรวมเป็นแถม2ขวดเลยถ้าซื้อถึง 2,500 ส่วนโปรโมชั่นที่3ไม่ได้ดูจำนวนเงินค่ะดูที่จำนวนสินค้านะคะซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1หรือซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะหมดเขตวันที่30เนาะวันนี้วันที่23แล้วนะคะเหลืออีก7วันเท่านั้นนะไม่ต้องรีบก็ได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะเพราะว่าถ้าลืมก็ฟาวไปเลยเนื่องจากว่าหมดเขตวันที่30แล้วก็วันรุ่งขึ้นวันที่1ตุลานะคะ1ตุลาก็จะเป็นโปรโมชั่นใหม่แล้วเนาะเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวไม่ทันถ้าชอบโปรนี้ก็เอาให้ทันภายในวันที่30นะคะก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวกันเนาะหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนออนไลน์คมชัดลึกโอข่าวค่อนข้างเยอะค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวน่ารักน่ารักก่อนก็แล้วกันนะคะที่สวนสัตว์เขาเขียวค่ะเขาเปิดตัวลูกแรดขาวลืมตาดูโลกวันในวันแรดโลกด้วยนะ โอ้โหนะนอนแรดนะคะเกิดในวันแรดโลกด้วยนะแรดซะไม่มีนะบอกเตรียมเปิดโหวตตั้งชื่ออุ้ยตายแล้วตัวเล็กกันนะคะคือเขายังเป็นลูกอยู่จะถามว่าเล็กไหมมันก็ไม่เล็กหรอกแต่ความที่เขาเป็นเบบี๋อ่ะแล้วดูทำท่าดิ นะกำลังออกมาเรียนรู้โลกนะนี่นอนหมอบอยู่ในภาพนะนอนหมอบอยู่แล้วก็เอามือเนี่ยทำแบบทำงอๆเหมือนมือแมวอะค่ะเอ้ยเหมือนเท้าแมวเนี่ยเนาะเหมือนจับสิ่งของอะไรอยู่นะคะก็มือเ ท้าเขามันไม่สามารถจับอะไรได้นะเขาก็งอตรงข้อเท้าอ่ะจับของอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งกำลังหัดแทะนะคะน่ารักจังเลยแล้วดูที่ตาแป๋วอุ้ยจิกกล้องอีกต่างหากเออนะแรดขาวนะคะน้องแรดนะคะแรดขาวตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็คลอดในวันแรดโลกด้วยแหมจริงๆเนาะเออเขาก็พยายามที่ว่าเขาบอกว่าแม่นยำเกินต้านนึกว่านัดเวลามาต้อนรับวันแรดโลกเลยเจ้าตัวจิ๋วสมาชิกแรดขาวตัวใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวลืมตาดูโลกตัวตึงตัวใหม่ของเขาเขียวมาแล้วจ้าเป็นน้องชายแท้ๆของพาวเวอร์หรือน้องรถถังนะคะเมื่อวานเพิ่งจะรู้เนาะถ้าน้องตินอยู่ก็ดีจะได้รู้ว่าเป็นวันแรดโลกนะคะบอกมาแบบตรงวันเป๊ะพอดิบพอดีเลยทีเดียวนะก็แม่เขาชื่อกริจินะคะกริจิแล้วพ่อเขาชื่อซูดี้หลังจากอยู่ในท้องแม่มา16เดือนนะคะแม่แรดนี่ต้องตั้งท้อง16เดือนเบื้องต้นเจ้าตัวเล็กเนี่ยแข็งแรงดียืนกินนมได้แล้วแล้วก็กำลังอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมพี่เลี้ยงและสัตวแพทย์ที่สวนแสดงสัตว์แอฟริกาของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวปักหมุดรอเอาไว้ได้เลยนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเตรียมโหวตตั้งชื่อให้น้องเร็วๆนี้ทางเพจ Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะนายณรงค์วิทย์ผอ.ก็มอบหมายให้นายศรีศักดิ์ผู้ช่วยผอ.นะคะจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรดโลกนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทไทยออยล์นะคะสนับสนุนขับเคลื่อนกิจการด้านการเรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่าความร่วมมือระหว่างสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและบริษัทไทยออยเป็นการผนึกกำลังหน่วยงานด้านการอนุรักษ์กับภาคเอกชนส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับแรดและสัตว์ป่าถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและเยาวชนรวมถึงสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็มีกิจกรรมพิเศษจากกลุ่มไทยออยมีนิทรรศการกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับแรดแล้วก็การอนุรักษ์ด้วยนะคะรวมถึงสร้างการเรียนรู้สำหรับครอบครัวและเด็กๆกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอยากให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของแรดอย่างใกล้ชิดพร้อมกับร่วมกันสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยนะคะแรดขาวคือปกติแรดเนี่ยก็น่าจะเป็นสีนะคะสีดำๆเทาๆแล้วมั้งเนาะแต่พอเป็นแรดขาวจะถามว่าขาวเลยไหมก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเหมือนกับเทาอ่อนๆ นะคะเทาอ่อนๆ ก็เป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่แบบโอ้โหนะล่ำสันมั่นคงมากๆจริงๆพละกำลังนี่คงไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแปลกตาเนาะแอนว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยธรรมชาติเขาช่างสร้างสรรค์จริงๆจะดูแรดนี่ก็เป็นอะไรที่แปลกนะคะหน้าตาแปลกเนาะเขาแปลกจริงๆอ่ะทรงหัวเขาก็ยาวๆออกมานะคะทรงหัวยาวๆนะคะแล้วก็ดูไม่ได้สัดส่วนเลยนะคะหน้าตาดูไม่ได้สัดส่วนเหมือนธรรมชาติปั้นผิดส่วนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีเสน่ห์ดีแล้วหนังเนี่ยโอ้โหนี่เขาซูมใกล้ๆนะหนาหนานะหนังหนามากๆนะจะถามว่าถ้าดูฮิปโปเนี่ยฮิปโปยังดูกลมกลืนมากกว่านะทรงอาจจะแบบแนวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าแรดเนี่ยดูแปลกมากหูขึ้นไปอยู่ข้างบนโน่นตาลงมาอยู่ส่วนกลางช่วงหน้าผากมาถึงตาเนี่ยยาวมากครึ่งหนึ่งของหัวเลยนะคะแล้วก็มีนอมีอะไรอ่ะก็ว่ากันไปนะคะอะไรที่มันแปลกตาก็ดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงโดยเฉพาะไอ้ตัวเล็กเนี่ยนอยเขาเรียกอะไรนอแรดยังไม่ขึ้นนะคะหูก็ยังนิ่มๆอยู่นะหูก็ดูนิ่มๆนะคะตั้งข้างตกข้างอะไรเงี้ยนะคะตาก็แป๋วเชียวน่ารักไปอีกแบบเอ๊ะอ่ะวันแรดโลกนะคะเกิดมาวันแรดโลกน้องแรดขาวนะอ่ะเดี๋ยวรอดูซิจะมีชื่ออะไรให้เลือกกันบ้างเนาะแข็งแรงดีก็โอเคนะคะข่าวน่ารักน่ารักไปแล้วค่ะ ข่าวน่ากลัวข่าวน่าเกลียดแล้วก็ข่าวที่น่าเศร้าใจก็มีนะคะก็เนี่ยค่ะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็เมื่อวานเนี่ยครอบครัวของไปเรือสอการจนวารีไต่เรือของสอการจนวารี888ได้กลับฝั่งหลังจากเรือประมงอับปางกลางทะเลนะคะครอบครัวก็เศร้าค่ะรับร่างไต่นะความคืบหน้าของเรือสอการจนวารีอับปางกลางทะเลบริเวณช่องแสมสารสัตหีบชลบุรีห่างจากยอดเขาแหลมปู่เจ้าไป40ไมล์ทะเลลูกเรือ22คนนะคะแล้วก็ซึ่งช่วยเหลือมาได้ประมาณ 15-16 คนนะเดี๋ยวแอนขอดูสรุปนิดนึงดีกว่าเสียชีวิต3คนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังตามหากันอยู่อีกนะเมื่อวานเดี๋ยวขอดูที่เขาสรุปนิดนึงนะคะเขาคาดว่าเรือประมงจะเจอลมหัวฝนก่อนที่จะจมกลางทะเลแสมสารนะคะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเนาะก็ได้พบกับลูกเรือเนี่ยรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีก1รายนะคะทำให้ยอดผู้รอดชีวิตทั้งหมดเนี่ยจาก22คนน่ะรอดเป็น16คนนะคะแล้วก็ตาย1นะคะที่เหลือเนี่ยยังไม่ทราบชะตากรรมคาดว่าติดอยู่ภายในเรือขณะที่การค้นหาผู้สูญหายก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แหละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เตรียมจะส่งทีมประดาน้ำลงตรวจสอบซากเรือเพื่อนำร่างผู้ตายที่คาดว่ายังติดอยู่ภายในขึ้นมาพร้อมกับค้นหาผู้ที่ยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะทางด้านนายประเสริฐนายกเทศมนตรีตำบลแสมสารแล้วก็เป็นนายกสมาคมประมงช่องแสมสารบอกว่าก่อนเรืออับปางเกิดพายุฝนและลมแรงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งชาวประมงในพื้นที่เขาจะเรียกกันว่าลมหัวฝนลักษณะลมเนี่ยเกิดขึ้นรวดเร็วรุนแรงแล้วก็มักสงบลงหลังจากฝนสาบช่วงเกิดเหตุมีทั้งลมทั้งฝนนะคะลมแรงฝนแรงฟ้าผ่าด้วยทำให้เรือประมงหลายลำปิดวิทยุสื่อสารเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยจากฟ้าผ่าส่งผลให้ในช่วงเวลานั้นน่ะไม่สามารถติดต่อกันได้ตามปกติหลังสภาพอากาศเริ่มสงบเรือในกลุ่มจึงทยอยตรวจสอบกันว่าแต่ละลำยังปลอดภัยไหมพบว่าเรือขนาดเล็กหลายลำอยู่ครบแต่ไม่สามารถติดต่อเรือสอการจนะสอการจนาวารี888ได้ช่วงแรกยังไม่รู้ว่าเกิดเหตุอับปางก่อนจะมารู้ในช่วงเช้ามืดว่าเรือลำดังกล่าวจมลงแล้วนะคะนายประเสริฐบอกว่าเรือประมงในชุดที่ออกไปทำประมงพร้อมกันน่ะเขามี12ลำแล้วก็เพิ่งออกจากฝั่งเมื่อช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุโดยทุกลำเผชิญสภาพลมแรงเช่นเดียวกันสำหรับผู้รอดชีวิตชุดแรกเนี่ยได้ถูกนำกลับเข้าฝั่งช่องแสมสารพบว่าบางคนได้รับบาดเจ็บที่แขนที่หัว 4-5 คนต้องถูกส่งต่อไปโรงพยาบาลแต่อาการไม่รุนแรงแล้วก็สามารถเดินขึ้นจากเรือได้ด้วยตนเองต่อมาพบผู้รอดชีวิต1รายชื่อว่านายยีสินซึ่งถูกเรือที่ผ่านบริเวณดังกล่าวช่วยจากทะเลได้อย่างปลอดภัยทำให้ผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น16คนนายจักรีอายุ50ปีเพื่อนสนิทเจ้าของเรือแล้วก็ไต่เรือบอกว่าหลังได้รับแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อเรือได้ครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ประสานหน่วยงานต่างๆรวมถึงตำรวจน้ำและทัพเรือภาคที่1เพื่อขอความช่วยเหลือจนกระทั่งตี5ได้รับการยืนยันจากเรือสิงห์การจนาวารี559ที่เดินทางไปถึงบริเวณจุดเกิดเหตุว่าเรือสอการจนวารีเนี่ยสอการจนวารีนะคะ888อับปางแล้วและพบลูกเรือบางส่วนเกาะอยู่ที่บริเวณตัวเรือก่อนที่จะเร่งช่วยเหลือส่วนสาเหตุของการอับปางนายจักรีก็คาดว่าจากประสบการณ์ของชาวประมงเนี่ยเขาก็บอกว่าลมพายุมันแรงมากแล้วมันลักษณะคล้ายลมหมุนที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าลมวงช้างพัดลงที่เรือเนี่ยอย่างเร็วลูกเรือไม่มีเวลาตั้งตัวแต่ยังไงก็ตามสาเหตุที่แท้จริงของการอับปางเนี่ยเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถสรุปคำบอกเล่าเพียงอย่างเดียวได้ แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เจอตัวเนี่ยก็มีข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าอาจจะมีบางส่วนติดอยู่ภายในซากเรือแต่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนและตัวบุคคลได้อย่างเป็นทางการจนกว่าจะมีการตรวจสอบภายในซากเรือซึ่งในวันรุ่งขึ้นก็คือวันนี้เนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เตรียมส่งเรือพร้อมกับทีมประดาน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดสนับสนุนเดินทางกลับไปที่จุดที่เรืออับปางอีกครั้งเพื่อดำน้ำตรวจสอบภายในซากเรือแล้วก็นำร่างผู้ตายขึ้นมาแล้วก็ค้นหาผู้ที่สูญหายต่อไปนะคะขณะที่ปฏิบัติการค้นหาบริเวณผิวน้ำและพื้นที่โดยรอบก็ยังคงดำเนินไปท่ามกลางการเฝ้ารอข่าวของครอบครัวและผู้ที่ เกี่ยวข้องอยู่ที่ช่องแสมสารนะคะสำหรับบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ช่องแสมสารสัตหีบชลบุรีเนาะท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะคะผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เอาขึ้นฝั่งมาได้1รายเนี่ยชื่อว่านายวิชาญมะเอียงอายุ46ปีก็เป็นไถเรือของสกาญจนาวารี888ค่ะก็ทั้งภรรยาทั้งลูกสาวนะคะก็เดินทางมารอรับร่างขณะที่ครอบครัวของลูกเรือต่างชาติบางส่วนก็มานั่งรอแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด3รายนะคะบอกอีก2รายเนี่ยเจ้าหน้าที่เขายังไม่สามารถเอาออกมาจากตัวเรือได้เนื่องจากว่าบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นมีคลื่นลมแรงแล้วก็ยังมีผู้สูญหายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งค้นหาต่อไปค่ะล่าสุดเนี่ยทัพเรือภาคที่1ก็ได้ส่งเรือตรวจการตอน112พร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำนะคะเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่1แล้วก็กำลังพลมนุษย์กบเข้าสนับสนุนการค้นหาในพื้นที่แล้วก็ประสานเรือประมงที่อยู่ใกล้เคียงให้ร่วมค้นหาผู้สูญหายที่เหลือด้วยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่นะคะค้นหาผู้ที่สูญหายอย่างเต็มกำลังท่ามกลางคลื่นลมในทะเลที่เป็นอุปสรรคนะคะก็หวังว่าจะเจอเพิ่มเติมเนาะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะเสียชีวิต3นะคะว่าอย่างนั้นนะแล้วรอดเนี่ย16นะคะตอนนี้รอด16แล้วก็ที่เหลือคาดว่าจะอยู่ในเรือค่ะยังอยู่ในเรือเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะสภาพอากาศแบบนี้เนาะเขาก็เตือนกันอยู่นะคะแต่ว่าไปกันพร้อมกันเนี่ย12ลำแต่ว่ามีโชคร้ายอยู่1ลำก็คือลำนี้ค่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างอ่ะล่าสุดยอมยกพานมาขอขมาแล้วค่ะพระลูกวัดหัวร้อนนะคะที่ไปตบบ้องหูรักษาการเจ้าอาวาสวัดดังที่โพธารามปมถูกตัดกิจนิมนต์นะคะพระลูกวัดวัดใหม่ชำนาญที่อำเภอโพธารามราชบุรีไปตบบ้องหูรักษาการเจ้าอาวาสแก้วหูแตกเลยค่ะเพราะไม่พอใจที่ตัวเองถูกตัดกิจนิมนต์นะคะเหตุเกิดเมื่อวันที่20ในงานทำบุญครบ100วันของชาวบ้านในพื้นที่มีกล้องวงจรปิดของวัดจับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดเจ้าอาวาสก็ไปตรวจร่างกายและแจ้งความเอาไว้ที่สภ.โพธารามเพื่อเป็นหลักฐานแล้วล่าสุดบรรยากาศในวัดก็พบว่ามีนายสุภสิทธิ์ปลัดโพธารามปลัดอำเภอโพธารามแล้วก็นายชัยธรรมผอ.กลุ่มงานและกิจการคณะสงฆ์สำนักงานพระพุทธศาสนาราชบุรีแล้วก็ตำรวจสภ.โพธารามกำนันผู้ใหญ่บ้านไวยาวัจกรของวัดก็พูดคุยถึงเหตุการณ์นี้ตรวจปัสสาวะพระทุกรูปในวัดแต่ไม่พบว่ามีพระองค์ไหนที่มีปัสสาวะม่วงนะนอกจากนี้รักษาการเจ้าอาวาสก็ได้มีการนำหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าคณะตำบลมาให้ดูว่าได้รับการแต่งตั้งให้มาทำการแทนเจ้าอาวาสที่ป่วยอยู่จริงๆเพราะพระลูกวัดหลายรูปรวมทั้งผู้นำชุมชนบางคนไม่เชื่อว่ารักษาการ ได้รับการแต่งตั้งมาพระอ้นซึ่งเป็นพระลูกวัดที่ไปด่าทอไปตบบ้องหูรักษาการเจ้าอาวาสก็บอกยอมรับว่าตัวเองผิดที่ไปทำร้ายร่างกายรักษาการเจ้าอาวาสทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและโมโหที่ถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์เพราะที่ผ่านมาทำกิจของสงฆ์มาตลอดอาจจะมีขาดบ้างแต่ก็ไม่บ่อยส่วนเรื่องที่เบี้ยวกิจนิมนต์เพราะว่าป่วยมีบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะแต่ถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์โดยไม่มาสอบถามทำให้โมโหซึ่งทางพระที่จัดพระไปรับกิจนิมนต์มาแบบนี้4ปีแล้วแล้วก็ทำให้ทนไม่ไหวและหากจะให้ไปขอโทษก็ยินดีแต่ทางรักษาการเจ้าอาวาสก็ต้องมาขอโทษตนด้วยต่อมาเมื่อหน่วยงานพยายามพูดไกล่เกลี่ยสุดท้ายพระอ้นก็ยอมที่จะนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมารักษาการเจ้าอาวาสต่อหน้าเจ้าอาวาสที่ป่วยอยู่วัยยาวัจกรแล้วก็บรรดาชาวบ้านที่มาเป็นสักขีพยานสำหรับเรื่องของคดีค่อยมีการพูดคุยกันนะคะโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยส่วนกิจนิมนต์ของวัดคณะกรรมการวัดจะให้ทางเจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียนส่งพระมาเป็นคนกลางในการจัดและสอดส่องพฤติกรรมของพระในวัดด้วยนะคะก็มีภาพนะคะให้เห็นแต่ว่าไม่ได้มีความยิ้มแย้มนะก็มีพานนะคะมาขอขมาต่อหน้านะคะก็หวังว่าจะจบลงด้วยดีนะคะหัวร้อนแล้วก็ไม่ได้มีผลหัวร้อนนะเนาะทุกเรื่องอะไม่มีเกิดผลดีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็จากภาพข่าวของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะเรื่องของฟืนไฟแหมควันดำพวยพุ่งค่ะไฟไหม้โกดังเก็บของโรงสีระดมรถดับเพลิงกันกว่า15คันนะคะเหตุเกิดที่เพชรบุรีค่ะเมื่อวานเนี่ยตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดเพลิงไหม้โกดังโรงสีที่บ้านสำมะโรงนะคะตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีก็ไปตรวจสอบค่ะพร้อมกับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสันเพชรธรรมสถานเพชรบุรีแล้วก็หน่วยดับเพลิงของอบต.

ก็ทำไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากว่าในพื้นที่มีความร้อนสูงแล้วในโกดังอ่ะเขามีกาบมะพร้าวสำหรับใช้ทำปุ๋ยแล้วก็ถังน้ำมันปาล์มเก่าจำนวนมากก็ล้วนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพลิงก็ลุกลามอย่างรุนแรงแล้วก็มีการระเบิดด้วยทำให้กลุ่มควันมีกลิ่นเหม็นแล้วกลุ่มควันนั้นก็พวยพุ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณนะครับล่าสุดค่ะมีภาพข่าวล่าสุดมาด้วยนะคะเดี๋ยวแอนขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะคะโรงสีนี้ชื่อว่าโรงสีทวีรวมมิตรนะคะล่าสุดรถดับเพลิงที่ขนกันไปเนี่ยไม่ใช่15คันแบบตอนแรกนะคะไปกันทั้งหมด50กว่าคันค่ะโอ้โหแต่ว่าพื้นที่เขากว้างขวางมากนะคะโอ้จากกรณีเหตุการณ์นี้ค่ะรถดับเพลิงเขาบอกว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยง55นาทีนะใช้รถดับเพลิงกว่า50คันแต่ณเวลานั้นยังไม่สามารถคุมเพลิงได้ 100% เลยนะคะแต่ว่ามาถึงวันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเนาะเมื่อตอน 18:30 นาทีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์บอกว่าตอนนี้เร่งควบคุมเพลิงระดมรถดับเพลิงจากทุกแห่งที่นะคะไม่ว่าจะเป็นปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิกู้ภัยจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะทั้งของประจวบสมุทรสงครามแม้แต่กรุงเทพก็เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันประมาณ50คันแต่ว่าที่เกิดเหตุมันเป็นโกดังเก็บของก็กลัวเรื่องความปลอดภัยพยายามไม่ให้คนเข้าไปและใช้วิธีขอหุ่นยนต์ดับเพลิงระยะไกลจากสำนักงานเขตป้องกันภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์ให้หุ่นยนต์เข้าไปดับเพลิงในตัวอาคารก็ได้ผลดีนะคะกว่าดับจากข้างนอกเพราะว่ากลุ่มควันค่อนข้างหนาแน่นมากตอนนี้ควันไฟลดไปเยอะคุมเพลิงได้ประมาณ 70% ประชาชนที่อยู่ในระยะ5กิโลเนี่ยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำบลและสาธารณสุขไปแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแล้วดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดสำหรับบ้านที่พักอาศัยอยู่ในทิศทางลมก็ขอความร่วมมือให้ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำบลก่อนนะคะอ้าวข่าวก็มานะคะคือในช่วงที่เขานำเสนอข่าวมันยังดับไม่สนิทนะแต่มาถึงเช้านี้ยังไม่มีอะไรอัปเดตแต่คิดว่าน่าจะดับสนิทได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนความเสียหายอะไรใดๆคงจะต้องรอกันอีกนะคะที่จะได้รับทราบข้อมูลเนาะแต่ก็โอ้โหคิดดูรถดับเพลิง50คันกว่าจะดับได้สนิทแสดงว่านะความเสียหายไม่ใช่น้อยแต่หวังว่าจะไม่มีใครเจ็บใครตายใดๆจากเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวมีข่าวความคืบหน้าเนาะแอนก็จะนำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะเสียชีวิตเป็นปริศนานะคะเดี๋ยวนี้เสียชีวิตแบบปริศนากันเยอะเนาะนี่ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุ46ปีค่ะพบศพนอนอยู่ใต้ถุนบ้านชาวบ้านเขาก็ลือนึกว่าถูกอุ้มไปทำร้ายก่อนจะนำศพมาส่งคืนอะไรแบบนี้นะคะตำรวจสภ.หัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเขาได้รับแจ้งจากนายประยงชัยได้รับแจ้งว่านายประยงชัยอายุ46ปีเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านโดยนางรจนาอายุ70ผู้เป็นแม่พบว่าที่หัวเนี่ยมีรอยเลือดแล้วก็ร่องรอยที่อาจจะเกิดจากการถูกกระแทกด้วยของแข็งเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุก่อนจะนำตัวแม่ของผู้ตายไปสอบสวนที่สภ.หัวตะพานเพิ่มเติมสอบถามป้าข้างบ้านซึ่งอยู่ติดกันก็บอกว่าเจ้าหน้าที่มีการสั่งห้ามให้ข้อมูลหรือพูดใดๆมากไปแต่ตนเชื่อว่าผู้ชายคนนี้อาจจะถูกนำตัวไปทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเอากลับมาไว้ที่บ้านแล้วก็มาเสียชีวิตที่บ้านแบบนี้ส่วนชาวบ้านคนอื่นก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ตายเขาเป็นคนไม่มีพิษมีภัยกับใครนะไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนอย่างแน่นอนถือว่าเป็นคนที่สุภาพคนหนึ่งเลยทีเดียวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้ตายส่งชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
ีกครั้งที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดรวมถึงตรวจสอบว่าบาดแผลเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะจากนั้นทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สภ.หัวตะพานไป

0: ถามข้อมูลเรื่องเนี้ยก็ไปเจอนางรจนาแม่ผู้ตายก็กำลังให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนแต่ทางด้านพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ทีมข่าวบันทึกภาพการสอบสวนหรือว่าฟังการสอบสวนด้วยแล้วก็ตำรวจก็ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานรวมไปถึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ตายเนี่ยถูกทำร้ายหรือว่ามีใครเกี่ยวข้องเดี๋ยวต้องรอผลชันสูตรจากแพทย์ก่อนทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปที่พันตำรวจเอกรัชยศผู้กำกับสภ.หัวตะพานสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่พบนะคะรวมถึงพยายามติดตามทางโทรศัพท์ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ก็คงจะต้องรอก่อนนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรอยู่ๆก็มานอนตายอยู่ที่บ้านแล้วก็มีบาดแผลแบบนั้นนะคะก็ขอแสดงความเสียใจก่อนนะกับแม่นะแม่ก็อายุ70แล้วนะคะอยู่ๆลูกนะลูกชายเห็นว่าเป็นคนสุภาพคนเรียบร้อยคนหนึ่งเนาะหวังจะฝากผีฝากไข้ก็กลายเป็นว่าจากไปซะก่อนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะตายมาตั้ง10กว่าปียายข้างบ้านเพิ่งจะรู้วันนี้เองอดีตครูค่ะเหลือแต่กระดูกนะคะยายแกคิดว่าเขาย้ายไปอยู่กับลูกหลานนานแล้วว่าอย่างนั้นเนาะเมื่อวานเนี้ยนะคะเที่ยงครึ่งค่ะร้อยตำรวจโทเชษฐยานินรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทราได้รับแจ้งพบโครงกระดูกมนุษย์ในบ้านร้างใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราตำบลหน้าเมืองก็ไปตรวจสอบค่ะเป็นบ้านที่ถูกปล่อยร้างมีต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็รากต้นโพเนี่ยเลื้อยปกคลุมประตูรั้วเหล็กรวมทั้งกิ่งไม้วัชพืชก็ขึ้นปกคลุมแล้วก็บริเวณทางเดินหน้าบ้านเนี่ยต้นไม้ขึ้นแบบแน่นหนามากเจ้าหน้าที่ต้องเดินฝ่าต้นไม้เข้าไป15เมตรถึงไปเจอตัวบ้านเป็นลักษณะ2ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้บริเวณด้านข้างตัวบ้านก็เป็นโรงจอดรถก็ยังพบอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือช่างวางอยู่ด้านนอกเนี่ยหลายรายการส่วนในโรงรถเนี่ยก็พบรถเก๋ง Toyota Corona สีเทาดำทะเบียนฉะเชิงเทราจอดอยู่ในสภาพถูกถอดชิ้นส่วนทั้งด้านหน้าด้านท้ายรวมถึงล้อรถก็ถูกเอาออกไปหน้าต่างของบ้านบานหนึ่งถูกงัดจนเปิดออกซึ่งหน้าต่างบานนั้นก็คือหน้าต่างห้องนอนของผู้ตายเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในบ้านพบห้องโถงชั้นล่างมีร่องรอยถูกรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายนะคะส่วนห้องนอนที่อยู่ติดกับโรงรถแล้วก็เปิดหน้าต่างไว้ภายในห้องก็มีน้ำฝนขังอยู่จำนวนมากแล้วก็บริเวณด้านข้างห้องมีโครงกระดูกมนุษย์ก็คือทั้งกะโหลกศีรษะนะคะแล้วก็กระดูกชิ้นส่วนอื่นๆด้วยแบบกระจัดกระจายเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบเก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกทั้งหมดเนี่ยเอามาให้แพทย์ตรวจสอบทราบชื่อผู้ตายว่านางสาวไพรินอายุ70ปีอดีตเป็นข้าราชการครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามนายธินกรอายุ28ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งอยู่แถวๆนี้ก็บอกว่าตนมาอยู่ที่นี่ได้ 3-4 ปีก็ขี่รถขับผ่านบ้านหลังเนี้ยเห็นก็เห็นมาตลอดว่ามันคือบ้านร้างไม่เคยเห็นคนเข้าคนออกเลยจน 2-3 วันที่ผ่านมามีตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเข้ามาขโมยของในบ้านหลังนี้โดยผู้ต้องสงสัยวิ่งหนีออกมาจากบ้านตำรวจก็เลยคุมตัวเอาไว้คาดว่าอาจจะเป็นข้อมูลมาจากเหตุการณ์เนี้ยทำให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มาเจอโครงกระดูกในบ้านทางด้านนางชงวัย92ปีเพื่อนบ้านของนางสาวไพรินก็บอกว่าไพรินเขาเป็นอดีตข้าราชการครูแต่ว่าออกจากราชการก่อนเกษียณ 2-3 ปีอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวนะคะเขาไม่มีญาติพี่น้องตนเห็นไพรินมา10กว่าปีที่ขออภัยบอกไม่เห็นไพรินมา10กว่าปีแล้วที่ผ่านมาเคยคิดว่าไพรินเนี่ยย้ายไปอยู่กับลูกหลานที่จังหวัดอื่นเพราะเมื่อก่อนซอยเนี่ยมันเป็นซอยตันถ้าหากไพรินขับรถเข้าออกจะต้องผ่านหน้าบ้านของตนแต่ตนไม่เห็นไพรินมานานหลายปีแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยได้กลิ่นหรือว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติอะไรนะคะจนกระทั่งวันนี้เห็นรถตำรวจและรถกู้ภัยเข้ามาถึงได้รู้ว่าพบโครงกระดูกอยู่ภายในก็รู้สึกว่าตกใจเป็นอย่างมากอาจจะเป็นขโมยเนาะ เข้ามาขโมยของบ้านเขาแล้วมาเจอกระดูกก็ในลักษณะที่แบบวิ่งหนีพรวดพราดออกไปเออแล้วก็เลยกลายเป็นว่าถูกตำรวจจับอืมโอ้โหคืออาจจะยังไงคะอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องเหรอไม่ได้แต่งงานไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียวแล้วก็จากไปอย่างเปล่าเปลี่ยวจริงๆนะคะขอให้ไปสู่สุคติตายกันไปเป็น10ปีไม่มีใครรู้ใครเห็นนะคะนี่ถ้าขโมยไม่เข้ามาก็คงจะอยู่นิรันดร์กาลในบ้านหลังนี้เลยทีเดียวค่ะอืมก็ลักษณะเนี้ยข่าวลักษณะเนี้ยชักจะมีถี่ๆเหมือนกันนะคะผู้สูงอายุจากไปแบบโดดเดี่ยวเดียวดายเนาะอืมขอให้ไปสู่สุคตินะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกก็อืมเป็นเนี่ยก็มีภาพมีข่าวความคืบหน้ารอดอีกหนึ่งนะคะลูกเรือประมงอับปางนะคะยังเร่งค้นหาอีก5คนที่สูญหายคาดว่าจะเสียชีวิตแล้ว2รายอยู่ในซากเรือค่ะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็หยุดการค้นหาไปก่อนเนาะแล้วก็จะลุยค้นหากันต่อในเช้าวันนี้นะคะในเช้าวันนี้อืมสรุปแล้วก็ยังเหลืออีก5คนที่ยังไม่เจอตัวก็จะมีนายโซเละอายุ38นายซานทีเกวอายุ47นายไหนงูอายุ45นายท้อรวยอายุ22แล้วก็นายคินเมาเออายุ47อีก5คนที่ยังไม่เจอนะคะแล้วก็คาดว่า2ใน5เนี่ยเสียชีวิตอยู่ในซากเรือแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้แต่ว่าอีก3เนี่ยนะเขายังไม่เห็นก็ไม่ทราบชะตากรรมเจ้าหน้าที่จึงยังคงต้องเร่งค้นหากันต่อไปนะคะคือที่หยุดค้นหากันเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หมดแสงแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการขณะที่ตัวเรือก็จมอยู่ใต้น้ำก็มีเรือประมงจอดเฝ้านะคะจอดเปิดไฟเฝ้าที่จุดเกิดเหตุตลอดทั้งคืนค่ะสำหรับภารกิจวันนี้นะคะก็จะมีกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซีลนะคะจะกลับเข้าพื้นที่แล้วก็เรือตรวจการ112พร้อมกับกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานก็จะเข้ามาช่วยกันดำเนินการค้นหาและกู้ร่างผู้ตายที่คาดว่าจะติดอยู่ในตัวเรือโดยจะต้องประเมินสภาพอากาศกระแสน้ำและความปลอดภัยก่อนเริ่มปฏิบัติการด้วยนะคะอืมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะปฏิบัติการสำเร็จลุล่วงปลอดภัยแล้วก็ขอให้ผู้ที่สูญหายนะคะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆ เนาะอดทนรอการช่วยเหลือนะคะมีข่าวความคืบหน้าเดี๋ยวเราก็นำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะตี 5:48 นาทีนะคะตี 5:48 นาทียากระสายชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสายชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ดเตียมหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะสำหรับยากระสายชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกและน้ำมันสมุนไพรมัสก้าพร้อมทั้งแคปปิกครีมด้วยนะคะมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปค่ะถ้าหาไม่เจอก็โทรหาหมออนันต์สอบถามเลยว่าอยู่ตำบล นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยวคุณหมอเขาบอกให้เองถ้าไม่มีจริงๆคุณหมอก็ใจดีจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด้วยค่ะโทรได้เลยนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะประกันบอกว่าเมื่อวานคุณสุเทพชูราศีอยู่ที่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะคะ ทำนาข้าว20ไร่บอกจะทิ้งอยู่แล้วไม่ดีเลยประการก็บอกไม่ให้ทิ้งนะให้เอาปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีไปใส่สักตันหนึ่งแล้วกันสรุปได้มาเบาะๆ18ตันจากที่จะทิ้งนะแม่ประการชอบใจบอกถ้านาข้าวใส่เคมีแล้วมันไม่ขึ้นนะให้ใส่อินทรีย์ได้เลยจ้ะไร่ละ50กิโลรับรองกินแน่นอนตามนี้เลยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าของประการมณีทรัพย์พันธ์นะคะน้องนุกเกอร์รอจัดส่งให้ตามคิวนะจ๊ะใครสนใจอยากจะสั่ง1กระสอบ2กระสอบก็ได้หมดแหละใครใช้ก็ไม่ผิดหวังนะคะแล้วตอนนี้ประการบอกโอ้โหนะส่งกันไม่ทันเลยทีเดียวค่ะคนที่อยู่ตำบลดีลังพัฒนานิคมลพบุรีเนี่ยสามารถไปสั่งปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกับผู้ใหญ่เจเรคำฟักได้นะประการฝากไว้แล้วเพราะว่าประการส่งเองไม่ทันนะคะมีคนสั่งคนจองเยอะน้องนุกเกอร์จัดให้หมดนะใครจะสั่ง1กระสอบ2กระสอบอะไรก็ได้ทั้งสิ้นนะคะก็จัดส่งเองก็ได้นะคะให้ประการจัดส่งให้ก็ได้คุณจะมารับเองก็ได้หรือว่าขนส่งเอกชนก็ได้นะอันนี้ติดต่อมีกติกาอยู่ติดต่อไปเลยที่เบอร์087-993-4626 087-993-4626และ080-626-4419นะคะอ่ะตามนี้เนาะโทรไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะพ่อกลั้นน้ำตาไม่อยู่ค่ะสละไตหนึ่งข้างมอบชีวิตใหม่ให้กับลูกแม้จะเจ็บปวดก็ยอมนะคะเป็นเรื่องราวสุดซึ้งความรักของพ่อกับลูกหลังจากที่โรงพยาบาลสุรินทร์กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ประสบความสำเร็จทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตจากพ่อสู่ลูกเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสุรินทร์75ปีเนาะท่ามกลางความดีใจของครอบครัวหลังจากลูกชายได้รับชีวิตใหม่จากไตของพ่อค่ะที่อาการ75ปีโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์นะผู้สื่อข่าวก็เข้าพบกับครอบครัวของนายพัทระจันเมียนะคะอายุ33เป็นคนอำเภอเกษตรวิสัย101ที่เขาป่วยด้วยโรคไตเสื่อมไตทำงานผิดปกติรักษามา6ปีไตไม่สามารถใช้งานได้ต้องล้างไตทางหน้าท้องมาตั้งแต่ปี63จนนำไปสู่การปลูกถ่ายไตจากพ่อสู่ลูกสำเร็จเป็นรายแรกของโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์นายณรงค์จันเมียอายุ55ผู้เป็นพ่อสงสารลูกตัดสินใจมอบชีวิตใหม่ให้ลูกด้วยการสละไตข้างหนึ่งเพื่อให้ลูกโดยครอบครัวหารือประสานไปยังทีมแพทย์ดีใจที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้ดำเนินการร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์จนสามารถผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยพ่อเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่บอกว่าลูกชายป่วยด้วยโรคไตจนไตเสื่อมพ่อเนี่ยในฐานะที่เป็นพ่ออยากมอบชีวิตใหม่ให้ลูกก็หารือกับครอบครัวแล้วก็ตัดสินใจดำเนินการปลูกถ่ายไตให้ลูกจนประสบความสำเร็จพ่อดีใจน้ำตาไหลเลยถึงแม้จะเป็นความเจ็บปวดก็ตามนะคะแต่ถือว่าการให้ชีวิตใหม่กับลูกพร้อมกับขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสุรินทร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปลูกถ่ายไตจากพ่อสู่ลูกจนสำเร็จส่วนนางเล็กอายุ52ผู้เป็นแม่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นไตเสื่อมแล้วก็นอนไม่หลับมานานอาการไตก็เสื่อมมาหลายปีสามีสงสารลูกหารือกับครอบครัวแล้วก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ทำการปลูกถ่ายไตจนสำเร็จขอบคุณบุคลากรทั้งสองโรงพยาบาลส่วนนางสาวรัตนาพรอายุ32ภรรยาของนายพัทระบอกว่าก่อนการปลูกถ่ายไตสามีป่วยเรื้อรังมาเป็น10ปี ไตเสื่อมต้องฟอกไตทุกวันคุณพ่อรู้สึกสงสารลูกชายก็พูดปรึกษากันนะคะก่อนที่จะดำเนินการปลูกถ่ายไตจนสำเร็จหลังปลูกถ่ายไตอาการพัทระดีขึ้นตามลำดับปัสสาวะเองได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าก่อนการรักษาครอบครัวรู้สึกขอบคุณบุคลาแพทย์บุคลากรของโรงพยาบาลสุรินทร์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นที่ร่วมกันมอบโอกาสและชีวิตใหม่ให้กับนายพัทระคุณพ่อนะคะมอบชีวิตใหม่ให้มอบชีวิตและชีวิตใหม่เนาะสองรอบเลยนะคะขอให้คุณพ่อแข็งแรงดีเนาะเป็นปกติแข็งแรงดีอยู่เป็นขวัญกำลังใจกับลูกไปนานๆ นะคะเจ็บปวดยังไงเพื่อลูกย่อมได้เนาะเป็นอะไรที่น่าซาบซึ้ง
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ลาย07 07 07 07 07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ของใครชายใดทั้ง
6: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม
14: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับธปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐบาลเดินหน้าปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่เอี่ยวไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตสักครู่กับมาติดตามครับ
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
16: ซูฟาหน้าใสยิ้มรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: ซูฟาหน้าใสยิ้มรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตสอบอย่างเป็นระบบขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอำนาจจับกุมสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมทั้งจัดให้มีช่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลสำหรับผู้ที่กระทำความผิดจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติจะส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติได้นอกจากนี้หากผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนในกรณีพบเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตจะต้องเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยประเด็นการสั่งยุติการสอบเป็นการชั่วคราวสำนักงานกพ.มีข้อสังเกตว่าควรพิจารณาตามลักษณะและความร้ายแรงของแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตได้รับผลกระทบเกินสมควรติดตามสภาพอากาศในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
3: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.ทัพปนวัฒน์เล่งสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะทักทายกันซะหน่อยโอ้เช้านี้เป็นยังไงกันบ้างคุณมาริสานะคะโอ้ป้าข้างบ้านบอกให้ขอเลขสมพงษ์หน่อยค่ะคุณป้าจัดไปค่ะอืมอ่ะตามนี้นะคะคุณพงจันทร์สวัสดีเช้าวันใหม่คุณแอนและน้องตินตินขอบคุณมากค่ะก็ good morning ด้วยเช่นกันนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าค่ะแล้วก็คุณสมพงษ์นะคะคุณสมพงษ์บอกแมวพี่แอนกับแมวที่บ้านสีเหมือนกันเลยค่ะเออคล้ายๆกันจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าแมวของจีจี้จะเลอะเทอะกว่านี้หน่อยไหมดูที่หลังนะเออสีเป็นสีเขาเรียกอะไรสีสลิดแต่ว่าอมส้มเนาะแต่ว่าจีจี้จะหลังจะเลอะเทอะหน่อยจะลายพร้อยเลยทีเดียวนะคะเออบอดี้ก็ทรงเดียวกันนะไม่อ้วนใช่ไหมคล้ายๆจีจี้เลยนะคะอืมไหนอะเดินนวยนาดไปไหนไหนดูดิไม่ได้เดินยืนจะหรือนอนหรืออะไรเนี่ยมองจากด้านบนนะคะยืนรอหม่อมๆอุ้ยเขาอ้วนมีเนื้อมีหนังกว่าพี่จี้นะเออนะคะอันนี้จะออกเป็นลายแบบเลอะๆนิดนึงเนาะจีจี้เขาจะเน้นไปทางลายสลิดแต่ว่าสีคล้ายกันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณนะคะคุณสมพงษ์ดูน้องเรียบร้อยเนาะไม่เหมือนพี่จี้พี่จี้ไม่มีความเรียบร้อยเลยคุณกล้วยไม้สีฟ้าโอ้โหดอกไม้ดอกกุหลาบสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะกุหลาบสีขาวเนาะวันพุธสดใสคุณวิโรจน์นะคะลุงทับสวัสดีค่ะคุณสิริพรด้วยนะคะคุณทวินนะคุณอารีนะคะคุณภาวนาค่ะสวัสดียามเช้าเช่นกันคุณลั่นทมสวัสดีคุณแอนนอนฟังคุณแอนอ่านข่าว711ชัดเจนฟังทุกวันขอการบ้านด้วยจ้ะ นะแฟนรายการแอนขยันขยันขยันจัดไปคุณพันนิตาสวัสดีค่ะคุณเล็กด้วยนะคุณกนกวันนะคะคุณวิทย์สวัสดีค่ะฟังชัดเจนนะคะบอกคุณแอนยังไม่นอนเหรอเมื่อคืนโอ้ยังล่ะค่ะแอนค่อนข้างจะนอนดึกนิดนึงนะคะก็ประมาณสักขั้นอย่างเร็วที่สุดแอนก็จะนอนประมาณ5 ทุ่มอ่ะเออนะจะนอนประมาณ5 ทุ่มแล้วก็คุณสำเนียง711ชัดเจนดีเจเสียงเข้าที่แล้วครับลืมบอกว่าเมื่อวานไปโรงพยาบาลชัยนาทไปทำไมอะคะไปโรงพยาบาลทำไมธุระตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดยังไงเอาไปโรงพยาบาลก็แสดงว่าต้องป่วยใช่ไหม ขอให้หายวันหายคืนหายเร็วๆนะคะคุณสำเนียงคุณรุจิราสวัสดีค่ะทักทายกันวันพุธนะคะคุณวัชรินนะคะคุณวัชรินเอาเข้าแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แอนอ่านอยู่แอนอ่านอยู่ที่อยุธยาเขาบอกแหมนึกว่าจะรอดนะเออแต่ที่ไหนไม่รอดนะแถบเน้นบอกว่าตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะทั้งคืนทั้งวันน้ำฝนแล้วก็น้ำในแม่น้ำน้อยท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆทุกชั่วโมงโอ้โหชั่วโมงละเมตรเลยเหรอคะทุกชั่วโมงละ1 เมตรนะคะเพียงแค่2 วันตอนนี้ใต้ถุนบ้านก็ต้องเดินลุยระดับหัวเข่าปีที่แล้วขึ้นทีละ10-20 เซนมาเรื่อยๆปีนี้น้ำมาช้ากว่าปีที่แล้วแต่ขึ้นไวแบบไม่ทันตั้งตัวเนี่ยเนาะอย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะบอกถึงเราจะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ยังไงก็ตามบอกขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ขนาดเตรียมพร้อมเราก็ใครจะไปนึกละอะไรขึ้นชั่วโมงละเมตรเฮ้ยมันก็เกินไปจริงๆนะเนาะแต่ฝนมันก็หนักหนาจริงๆค่ะช่วงนี้นะคะอ้าวมีเรือแล้วจอดแล้วนะคะมาเก้าอี้หินอ่อนนะคะไม่เห็นตัวเก้าอี้และเห็นแต่โต๊ะแล้วนะคะตอนนี้ทุกอย่างยกหมดแล้วใช่ไหมคะคุณวัชรินสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจขอให้ผ่านฉลุยไปอีก1 ปีค่ะปีนี้ทุกท่านด้วยนะคะก็นะเป็นกำลังใจกันต่อจะว่าจะบอกว่าให้ชินก็ไม่ได้แล้วเนาะมันก็ไม่อยากชินอะใช่ไหมสถานการณ์แบบนี้น้ำท่ามากันตลอดเลยนะคะแล้วก็คุณ
คุณประยูนบอกว่าสวัสดีเสียงแมนๆชัดเจนเหมือนเดิมโอเคขอบคุณมากค่ะคุณศรีสุดานะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยสมาชิกใหม่น้องมีตังค์นี่นั่งโกรธใครอยู่หรือเปล่าน้องมีตังค์นะคะทำหน้าตาเหมือนคนไม่มีตังค์หน้าเครียดเชียโอ้ยดูทำหน้าทำตาใช้การได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยหน้าตาเนี่ยนะหน้าตาดูจะสวบเก่งเหมือนกันไม่แน่ใจเขาบอกว่าแมวสลิดเนี่ยนะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเขาบอกมันเหมือนกับเป็นแมวที่ดุจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแมวสลิดแมวส้มเขาบอกดื้อแมวสลิดเขาบอกว่าดุจริงไหมคะแต่ว่าจีจี้ก็ไม่ค่อยใจดีเท่าไหร่นะหลังจากที่แอนเลี้ยงแมวมาประมาณ 8-9 ตัวนะเพิ่งมีสลิดก็คือจี้นี่แหละนะคะนอกนั้นจะเป็นสีขาวดำนะคะแมวดำแมวขาวดำนะแล้วก็ขาวเทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสลิดทั้งร่างเนี่ยก็มีน้องจี้เนี่ยมาคนเดียวแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยเอาใครเท่าไหร่นะคะเอาแต่ใจตัวเองคุณศรีสุดาบอกเอาเรื่องค่ะนะนะไม่แน่ใจคุณมาริสาอ่ะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะทักทายเป็นกำลังใจกันเนาะแล้วก็ส่วนทางไลน์คุณประดับค่ะคุณแหม่มด้วยนะคะแล้วก็คุณหน่อยค่ะขอบคุณแก้วกาแฟน่ารักน่ารักทุกวันของคุณหน่อยนะคะพี่มานะค่ะก็นะคะบอกว่า711ชัดเจนนะคะเมื่อคืนฝนไม่ตกวันนี้พรุ่งนี้อุตุบอกจะตกหนักให้ระวังขอให้น้องแอนและแฟนรายการแข็งแรงโชคดีผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะคุณสนั่นค่ะคุณวิเชียรนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณศรีรัตน์ด้วยนะคะคุณชมนะคะคุณจิราพรค่ะอรุณสวัสดิ์เช้านี้แหมกาแฟแก้วกาแฟน่ารักอีกแล้วมาเป็นรูปหัวใจวันก่อนแอนเจอแก้วกาแฟที่เป็นลายจุดอะแบบสวยมากอะแต่นึกไม่ถึงว่าราคาแพงไม่ใช่ของเก่านะคะเป็นของใหม่นี่แหละแต่ว่าเป็นแบบมีดีไซเนอร์อะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วแบบโอ้สวยจังนะอยากได้แต่ว่าเอามาแล้วก็ไม่กล้ากินเอามาแล้วก็มาตั้งมองไว้ไม่เอาดีกว่าประหยัดชื่นชมเอามาโนเอานะคะเพราะว่าเอามาแล้วก็ไม่กล้าใช้เอามาแล้วก็มานั่งชมอยู่งั้นแอนเป็นประจำก็เลยบอกไม่เอาดีกว่านะแล้วก็ไม่ใช่ถูกด้วยที่จริงราคาเป็นถ้าราคาถูกกว่านี้อาจจะเอาแต่ว่าราคาแพงเกินไม่ไหวนะคะก็ขอบคุณมากนะคะสวยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คุณอ้อนนะคะคุณอ้อนคุณจำเป็นนะคะขอบคุณมากๆคุณมาลีคุณไผ่ด้วยนะคะคุณน้องหมวยด้วยค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านเป็นกำลังใจกันทุกเช้าเนาะน้องชวีกับแม่สังวานเป็นไงบ้างคะคุณภาวนานะคะกุหลาบสีขาวสวยจังคุณปัญญาค่ะแล้วก็คุณลำพึงด้วยนะคะคุณยุพินสวัสดียามเช้าเมื่อวานน้องฝนไม่มาค่ะพักผ่อนบ้างก็ได้เนาะของแอนยังมาอยู่นะคะแต่ว่าพรำๆนะลุงช้อยบอกว่าอะไรคะเนี่ยลุงหุงข้าวใส่บาตรฟังเพลงแอนไปด้วยสุขใจจริงๆแหมดีใจนะคะที่ทำให้ลุงสุขใจนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลุงสุขใจดีใจมากๆค่ะลุงเนาะใส่บาตรไปด้วยฟังหุงข้าวใส่บาตรไปด้วยเนาะฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะฟังข่าวกันด้วยนะคะลุงขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับแอนเสมอคุณนพดลค่ะคุณแป้นคุณสำอางด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณพรทิพย์คุณระเบียบนะคะโอเคเนาะโอ้กุหลาบสีขาวนี่สวยคุณระเบียบคุณดวงแก้วนะคะแล้วก็คุณจิมมี่นะคะคุณจิมมี่รับกาแฟ10แถม1ใช่ค่ะนะราคาเดิมนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวแอนส่งหมายเลขบัญชีให้นะคะของคุณจิมมี่นะแล้วก็มีใครอีกนะแอน
ครบถ้วนไหมคะเนี่ยคุณเบนจาสวัสดียามเช้าค่ะวิวสวยๆนะคะก็ขอบคุณมากนะคุณวาสนาเอาเข้าแล้วบอกทางนี้น้องน้ำก็มาแล้วเช่นกันค่ะบ้านคุณวาสนานะคะแหมนะวิกฤตเป็นโอกาสนะถึงขั้นนี่เขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้เดินกันทอดแห่แล้วหรอคะใช่ไหมทอดแห่กันแล้วในภาพนี้นะคะอ้าวอย่างที่บอกวิกฤตเป็นโอกาสเนาะโอ้น้ำเริ่มมาแล้วนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกบ้านนะคะน้ำท่ามาถึงกันแล้วพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆเนาะคุณศรีสุดาบอกซนมากๆเลยนะคะแมวสลิดตัวนี้หน้าตาเอาเรื่องเนาะคุณสมบัติสวัสดีตอนเช้าค่ะ711ชัดเจนเหมือนเดิมอ้าวโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านนะติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจกันโดยแอนขอย้ำโปรโมชั่นนิดหนึ่งนะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะถ้าซื้อยอดถึง 2,500 แถมส่งฟรีแล้วก็แถม CE โควิดแถมคอลลาเจนเปปไทด์เอาไปบำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บด้วยนะคะแถม2อย่างเลยแล้วก็โปรโมชั่นที่3อันนี้ซื้อ4แถม1สินค้าตัวเดียวกันนะคะ4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีค่ะของแถมจะเปลี่ยนเป็นอันนู้นอันนั้นอันนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะซื้อตัวไหนแถมตัวนั้นซื้อ4ได้5กติกาของเราตามนี้เลยนะคะมีหนุ่มป่วยจิตเวชคลั่งค่ะถือมีดบุกจะไปปล้ำเมียชาวบ้านเขามันเรื่องอะไรนะคะผัวเขาเห็นนะคะเขาก็เลยนะคะบอกแต่ว่าผัวเนี่ยสู้ไม่ได้นะก็เลยต้องใช้เครื่องทุ่นแรงเรียบร้อยไปเลยค่ะหายคลั่งไปเลยนะคะตำรวจสภ.พิปูลนครศรีธรรมราชค่ะได้รับแจ้งมีคนป่วยจิตเวชคุ้มคลั่งถือมีดบุกเข้าไปปล้ำเมียชาวบ้านเขาก็เลยถูกผัวของผู้หญิงคนนั้นน่ะยิงสวนบาดเจ็บสาหัสที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอพิปูลเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะคะคนเจ็บชื่อว่านายสุขสันต์อายุ42ถูกยิงด้วยปืนจุด38เข้าที่หน้าท้อง1นัดอาการสาหัสแต่ยังไม่วายค่ะอาการคุ้มคลั่งยังคงแสดงอาการตลอดเวลาอาละวาดตลอดเวลาเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องช่วยกันจับมัดกับเปลนะอย่างทุลักทุเลเขาจะเอาไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่านายสุขสันต์แกก็อาละวาดตลอดเวลาค่ะแทนที่เจ็บแล้วจะเฉยๆเนาะอาละวาดจนหมดแรงแล้วในที่สุดก็เสียชีวิตเลยนะคะส่วนคนยิงคือนายอภิชาติอายุ42เจ้าของบ้านค่ะถือปืนพกสั้นจุด38รอมอบตัวกับตำรวจก่อนจะถูกคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีอภิชาติบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขากับเมียอายุ35ปีอยู่ในบ้านสุขสันต์เนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวทอยู่ๆก็คุ้มคลั่งอาละวาดเดินถือมีดปลายแหลมบุกเข้ามาในบ้านเขาเลยพยายามจะมาทำอนาจารเมียเขาก็พยายามเข้าห้ามแต่นายสุขสันต์คุ้มคลั่งจะทำร้ายเขากับเมียเขาก็เลยตัดสินใจใช้ปืนพกสั้นจุด38ยิงใส่หน้าท้องสุขสันต์ไป1นัดเพื่อให้สุขสันต์เนี่ยทรุดลงไปกองกับพื้นแต่สุขสันต์ยังไม่หยุดคลั่งตนต้องรีบแจ้งตำรวจและกู้ภัยมาช่วยกันแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอมอบตัวค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวอภิชาตินะคะดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคุ้มคลั่งบุกเข้าไปในบ้านพร้อมกับอาวุธนะคะยังไงก็ต้องโดนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะขนาดว่าโดนปืนเข้าไปยังไม่หยุดคุ้มคลั่งเลยนะแล้วคนคลั่งใครที่ไหนจะช่วยได้นะจะสู้ได้ใครที่ไหนจะสู้ได้ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงแบบนี้แหละนะคะจบข่าวไปเลยนะหยุดคลั่งตลอดไปตลอดกาลนะคะคนเป็นจิตเวชนี่ก็เยอะนะแล้วก็ส่วนใหญ่บางทีที่อ่านข่าวนะคะจิตเวชจากการเสพยูกเสพยาซะจนสมองเพี้ยนนะคะเป็นกันเยอะมากๆอยู่ใกล้ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปที่ข่าวสดกันบ้างค่ะทางด้านข่าวสดนะคะ
ก็มีภาพข่าวของสนุกเกอร์เจ้าถิ่นหัวร้อนค่ะฉุนคู่กรณีขอเลิกกลางคันคว้าไม้คิวฟาดหัวร่วงเลยดูสิคะเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็ใช้กำลังใช้อาวุธกันนะคะหัวร้อนกันง่ายๆก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีมือสนุกเกอร์เจ้าถิ่นก่อเหตุเอาไม้คิวฟาดหัวหนุ่มต่างถิ่นสุดคาพื้นเลยในร้านสนุกเกอร์แห่งหนึ่งที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองจากรายงานบอกว่านายชัยยงอายุ32เขากำลังเล่นสนุกเกอร์อยู่กับญาติก็มีนายอภิชาติหรือนายต้อม2พี่น้องอายุ38เดินมาขอร่วมวงแต่เมื่อแข่งขันไปได้แค่เกมเดียวชัยยงกับญาติเนี่ยขอเลิกเล่นบอกเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านแล้วทำให้นายต้อมเจ้าถิ่นเนี่ยไม่พอใจค่ะและระหว่างที่ชัยยงเขาเผลอนะไอ้ต้อมนี่เอาไม้คิวฟาดหัวเขาอย่างแรงจนด้ามคิวหักอ่ะชัยยงเนี่ยทรุดลงไปกองกับพื้นท่ามกลางความตกใจของลูกค้าคนอื่นที่มาเล่นสนุกเกอร์ในร้านหลังเกิดเหตุในต้อมเนี่ยเดินออกจากร้านแล้วตะโกนท้าทายบอกเดี๋ยวกูจะกลับมาใหม่ใครข้องใจเจอกูได้กูต้อมสองพี่น้องนะคะต่อมาชัยยงได้นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดแจ้งความกับตำรวจแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขามาเล่นสนุกเกอร์กับญาติและเพื่อน3คนและในต้อมมาขอแจมเขาก็ยินดีแต่ว่าแข่งไปได้แค่เกมเดียวจู่ๆในต้อมก็เอาไม้คิวมาฟาดหัวเขาอย่างแรงจนไม่ทราบสาเหตุแหมโชคดีนะชัยยงสุดเลยนะวันนั้นนะแต่ว่าอาการก็ดีขึ้นเขาตีจนไม้คิวหักอะเนาะดีที่แหมหัวเหอมันไม่เป็นอันตรายใดๆนะคะส่วนทางด้านจตุพลซึ่งเป็นหลานของชัยยงอายุ19ก็บอกว่าวันเกิดเหตุในต้อมอ่ะเหมือนคนเมาเลยแล้วก็เข้ามาร่วมเล่นตนกับน้าก็ไม่ได้ขัดข้องเนาะเพราะว่ากำลังจะเลิกอยู่แล้วพอเล่นไปได้เกมเดียวในต้อมก็เอาไม้คิวมาทำร้ายน้าของตนจนบาดเจ็บส่วนในต้อมก็ชี้แจงว่าตนได้เข้าไปขอร่วมเล่นวางเงินเดิมพันจำนวนหนึ่งขอหุ้นกับฝั่งคู่กรณีแต่ระหว่างเล่นไปได้ครึ่งเกมนายชัยยงกลับขอเริ่มเกมใหม่ทำให้ตนคาใจว่าหากไม่อยากเล่นตั้งแต่แรกก็ไม่ควรรับเงินเดิมพัน20บาทของตนและเมื่อเสียเงินไปแล้วแต่กลับไม่ยอมเล่นตามไม่ยอมเล่นให้จบตามที่ตกลงก็เลยทำให้บันดาลโทสะนะคะ20บาทฟาดหัวเขาดีนะไม่ไปโดนทัดดอกไม้อะไรใดๆแต่ก็สุดเลยนะเออหาเหตุจริงๆนะนิดหนึ่งหน่อยหนึ่งก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะต้อมสองพี่น้องค่ะใครข้องใจเจอได้กูต้อมสองพี่น้องแต่ว่าล่าสุดแจ้งความไปแล้วก็ไม่รู้ยังไงนะคะในข่าวก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปไหนมาไหนนะคะเจอคนไม่รู้จักมักคุ้นนะลักษณะแบบเนี้ยนะคะก็ขอให้ระวังคนหัวร้อนนะคะแทนที่จะไปเที่ยวให้สนุกสนานพักผ่อนกันอะไรกันกลายเป็นว่าไปเจอเรื่องร้ายๆจากคนร้ายๆเข้าเนี่ยเนาะมีภาพข่าวของคุณลุงคนหนึ่งค่ะกินก๋วยเตี๋ยวกินไป3คำลูกชิ้นติดคอค่ะโอ้โหดูจากในภาพแย่เลยแต่ว่าโชคดีที่ในร้านก๋วยเตี๋ยวนะมีพยาบาลอยู่ด้วยนะคะก็เลยช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันค่ะลุงบอกว่าคือมีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งอ่ะเขาโพสต์ภาพเหตุการณ์ลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกชิ้นติดคออยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งในอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์คลิปเนี่ยก็คือว่าลูกค้านั่งกินอาหารกันอยู่ตามโต๊ะทั่วไปเนี่ยอยู่ดีๆผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นเดินออกจากโต๊ะด้วยอาการผิดปกติทำท่าแบบเหมือนมีอะไรติดคอก่อนจะไปบอกเจ้าของร้านทุกคนก็เริ่มตกใจช่วยกันประคองลุงพอดีว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองไผ่อยู่ในร้านนั้นพอดีก็เข้ามาช่วยเหลือลุงจนปลอดภัยนะคะก็ชื่อว่าคุณอัมพิกานะคะอัมพิกาเขาเป็นนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลหนองไผ่เจ้าของร้านก็บอกว่าเปิดร้านตามสั่งในโรงพยาบาลหนองไผ่ขณะเกิดเหตุลูกค้ามากินข้าวตามปกติส่วนใหญ่ก็เป็นคนไข้ที่มาหาหมอนี่แหละ
ลุงแกก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวร่วมกับลูกค้าคนอื่นแล้วลุงก็มีอาการลูกชิ้นติดคอก็รีบเดินไปที่หน้าร้านมาบอกว่าลูกชิ้นติดคอตอนนั้นน้องเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เขาผ่านการอบรมช่วยเหลือคนที่มีอาหารติดคอก็มาที่ร้านพอดีเลยก็เลยรีบช่วยเหลือลุงจนลุงเนี่ยกลืนลูกชิ้นลงคอไปได้นะคะหลังจากนั้นลุงก็กลับไปกินต่อจนหมดบอกว่าเพิ่งกินไป3คำยังไม่อิ่มเลยลุงนะมีแก่ใจกินต่อเนาะไม่ตกอกตกใจกลืนเข้าไปได้แล้วแหมกินอะไรก็หิวยังไงก็ต้องแบ่งเป็นคำเล็กๆนะคะโดยเฉพาะแล้วต้องเคี้ยวให้ดีนะโดยเฉพาะลูกชิ้นเห็ดอะไรเงี้ยที่แอนเคยอ่านนะที่มันติดคออ่ะลูกชิ้นเห็ดนะแล้วมีอะไรอีกที่ลักษณะกลมๆนี่แหละนะคะถั่วนี่ก็ยังเคยมีเลยหลุดเข้าไปในหลอดลมอันตรายมากนะคะโดยเฉพาะคนที่ฟันไม่ครบนะบางคนมีแต่ฟันหน้าพอลูกชิ้นเข้าปากไปแล้วเนี่ยมันไม่มีฟันกรามปะทะอะไรพวกนี้นะคะไม่มีฟันกรามปะทะเนี่ยก็ต้องกินคำเล็กๆนะคะกัดกินคำเล็กๆเพื่อให้มันได้มีโอกาสได้เคี้ยวจะติดคออะไรมันก็จะได้ไม่อันตรายเนาะอย่าพลีผลามโอ้โชคดีที่เขาช่วยได้ทันถ้าไม่ทันแล้วก็แหมนะแย่เลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีภาพข่าวโอ้ยสลดกลางงานเบิร์ธเดย์ค่ะไม่แฮปปี้ซะแล้วนะคะเบิร์ธเดย์นี้ไม่แฮปปี้ซะแล้วหนุ่มวัย19ค่ะไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนลื่นขอบสระจมน้ำตายเลยค่ะดูสิตำรวจสภ.ประคำจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้รับแจ้งมีคนจมน้ำที่สระน้ำหลังบ้านก็ไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึงคือมันเป็นสระน้ำขนาดใหญ่อยู่แล้วก็กู้ภัยใช้เวลาค้นหาใต้น้ำอยู่20นาทีเจอศพของรัชชานนท์หรือน้องซีอายุ19ปีนำร่างขึ้นมานะคะไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะเพื่อนของผู้ตายวัย19ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเขาจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวเจ้าของบ้านกลุ่มเพื่อนในหมู่บ้านก็มาร่วมดื่มกินพูดคุยกันบริเวณกระท่อมริมสระน้ำตั้งแต่ทุ่มนึงบรรยากาศก็ดีนะคะอากาศก็เย็นสบายเลยทีเดียวพอตี2เห็นซีเนี่ยเดินไปที่ขอบสระก่อนจะมีรุ่นน้องตะโกนบอกซีตกน้ำก็รีบเข้าไปพยายามคว้ามือดึงตัวขึ้นมาแต่ไม่ทันนะคะซีจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือคาดว่าซีน่าจะลื่นนะคะพลัดตกลงไปประกอบกับก่อนเกิดเหตุมีการกินเหล้ากันด้วยก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทางด้านแม่ของซีวัย46บอกลูกเพิ่งจบการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือสกร.จบชั้นม.ปลายนะคะสอบเทอมถุดสุดท้ายเสร็จเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองแล้วพอช่วงเย็นลูกก็มาขออนุญาตบอกจะไปงานวันเกิดเพื่อนในหมู่บ้านก็ให้ไปจนดึกได้รับโทรศัพท์ว่าลูกจมน้ำตายจากการสอบถามเพื่อนของลูกบอกว่าลูกเดินไปล้างโคลนออกจากรองเท้าเสร็จแล้วก็ลื่นถลายพลัดตกลงไปในสระน้ำเจ้าของบ้านอายุ53ก็บอกว่าจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวกลุ่มเพื่อนในหมู่บ้านก็มาร่วมดื่มกินคุยกันตกดึกลูกสาวบอกว่าเพื่อนลื่นตกลงไปในสระน้ำก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะคะสระเนี้ยมันลึกมาก4เมตรกว่าแล้วเป็นช่วงที่ฝนตกหนักเกือบทุกวันทำให้ขอบสระเนี้ยมันมีสภาพเป็นดินโคลนก็คงจะทำให้ลื่นถลายแล้วก็พลัดตกลงไปนั่นเองเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบรายละเอียดสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายส่วนร่างผู้ตายก็ถูกส่งไปชันสูตรนะคะเพื่อหาสาเหตุการตายแล้วก็มอบศพให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาวันเกิดเพื่อนนะแต่ว่าวันตายของหนุ่มคนนี้นะคะน่าสงสารจังเลยขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะคะไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังอันตรายค่ะน้องๆ นะลูกๆหลานๆพลาดพลั้งไปถึงขั้นเสียชีวิตนี่โอ้โหแย่เลยเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างโอ้โหเป็นอุบัติเหตุที่นะ
รถเทรลเลอร์ค่ะคุณผู้ฟังล้อหลุดแล้วพุ่งไปชนสาวคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงอยู่สลบเหมือดเลยนะคะอาการสาหัสเลยค่ะดูสิคะเนี่ยโชคร้ายจริงๆนะถ้าไม่ติดไฟแดงเขาก็ไปแล้วเนาะนี่ติดไฟแดงรอไอ้ล้อรถคันนี้มานะคะตำรวจสภ.เมืองภูเก็ตได้รับแจ้งค่ะรถเทรลเลอร์นะคะล้อหลุดขณะผ่านแยกเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ตแล้วล้อไอ้ที่หลุดเนี่ยพุ่งไปกระแทกมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดรอสัญญาณไฟแดงอยู่จนทำให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยค่ะสลบเหมือดเลยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ยังมีร้านค้าทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายส่วนรถเทรลเลอร์คู่กรณีก็จอดอยู่แถวนั้นโดยระหว่างที่รอประกันภัยเข้ามาดำเนินการเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ประสานช่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อเปิดเส้นทางเนื่องจากว่าอุบัติเหตุดังกล่าวส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวเหยียดคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาจอดรถติดไฟแดงอยู่ดีๆล้อรถ10ล้อเนี่ยพุ่งมาหาเขาโดยตรงเลยอาการหลังจากที่เขาโดนก็นิ่งเฉยไปเลยเป็นผู้หญิงตอนโดนเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวนะพลเมืองดีรีบเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะคือสลบเหมือดทันทีแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลแล้วก็แหมล้อรถขนาดนั้นนะคะแล้วไม่ทันตั้งตัวเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าแรงกระแทกเนี่ยขนาดไหนแต่ล้อมันก็ใหญ่มากนะคะอุบัติเหตุเนาะเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตาจริงๆนะคะอย่างที่บอกถ้าไม่ติดไฟแดงเขาก็ไม่เป็นอันตรายเหมือนมันกับเป็นคราวเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องมาจอดติดไฟแดงอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็กระเด็นมาตรงนั้นพอดิบพอดีเลยอะไรเงี้ยขอให้หายวันหายคืนนะคะส่วนข่าวนี้ค่ะนางปวีณาช่วยเด็กหญิงวัย13พ้นนรกค่ะถูกพ่อติดยาขืนใจตำรวจบางกรวยบุกจับดำเนินคดีได้นะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดค่ะนะคะพ่อชั่วรายนี้พ่อติดยาอย่างที่บอกอะนะสมองไม่เป็นผู้เป็นคนและจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเหมือนซอมบี้ผีสิงอะไรพวกนี้นะคะอยู่ใกล้ก็มีแต่อันตรายอ้าห้าวมาแล้วนะคะน้องฝนมาแล้วค่ะนะอยู่ๆก็มาไม่เบานะแต่ว่ายังไม่แรงนะเสียงพอได้อยู่ยังไม่แรงแต่มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูพยากรณ์อากาศกันอ้าวพอบอกไม่แรงปั๊บเลยแรงซะเลยนะก็เลยแรงซะเลยอ่ะโอเคนะคะเสียงดังพอสมควรขอมาที่ประกันมณีทรัพย์พันธ์นะคะ CEO ของเราค่ะนะคะครบจบที่นี่นะทำไร่ทำนาทำสวนใดๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นยาตัวย่อยเข้าดีดนะคะยาเพลี้ยยาหนอนปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าสูตรรองพื้นสูตรดอกดกแล้วเรายังมีนะคะที่จัดโปรอยู่ตอนนี้ชุดสบายกระเป๋าแบบครบๆนะคะ 1,240 บาทแถม1ลิตรเลือกได้จะเอายาเพลี้ยหรือยาหนอนเก็บเงินปลายทางได้ด้วยสบายกระเป๋าค่ะชุดสบายกระเป๋าเป็นชุดครบชุดเล็กนะคะควรมีติดบ้านอย่างมาก 1,240 บาทแถมยาเพลี้ยหรือยาหนอน1ลิตรนะคะเริ่มไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้ว พริกขี้หนูตากแห้งเด็ดคั่วแล้วยังมีอยู่นะคะนะคะชุดพริกขี้หนูตากแห้งเด็ดคั่วแล้วยังมีอยู่ค่ะใครอยากได้ก็รีบแจ้งไปนะคะมีเรื่อยๆหมดเป็นล็อตๆนะประกันเขาทำเอาไว้เด็ดคั่วแล้วก็ไม่มีสารเคมีเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆโทรสอบถามกับประกันได้ค่ะไม่รู้ว่าอยากได้อะไรนะคะก็แจ้งไปสำหรับนาข้าวที่ใส่เคมีแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นก็ให้ใส่ปุ๋ยอิน

โอ้โยกแรงด้วยเหมือนจะมีทั้งฝนและลมนะเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะฟ้าไม่ต้องมานะทยอยกันมาฝนมาแล้วลมมาแล้วนะฟ้าไม่ต้องนะจ๊ะ บ้านแอนเดี๋ยวไม่มีใครตื่นเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณมนุษย์ป้าคุณพวงเพชรสวัสดีค่ะนะมีแม่ตื่นมาก่อนหน้านี้แม่ตื่นมาก่อนหน้านี้ประมาณช่วงตีสองนะคะคุณนิชากรนะคะขอบคุณมากๆค่ะอู้นกสวยจังเลยนะแล้วก็คุณแป้นบอกกำลังตกเหมือนกันค่ะตกแรงไหมคุณแป้นบ้านแอนนี่จากเสียงใช้การได้เลยนะ นะจากเสียงนี่ใช้ได้เลยอ่ะเราจะไม่ให้เป็นเสียงฝนมาเป็นอุปสรรคเราจะฟังข่าวกันต่อนะคะเพราะว่าบางแห่งก็ไม่ได้ตกนะไม่ได้ตกอย่างทั่วถึงเอาเบาไปแล้วเออฝนช่วงนี้มาแปลกเนาะแรงแล้วก็เบาแล้วก็แรงแล้วก็เบาคือไม่ขาดอ่ะคือมันไม่ขาดเม็ดนะมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศกันเดี๋ยวสักครู่แต่ว่าตอนนี้ข่าวนี้ก่อนนะคะเมื่อวานนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีบอกว่าจากวันที่21นะ21กันยาและมีพลเมืองดีโทรสายด่วนมาหาที่1134มูลนิธิปวีณาบอกว่าอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางกรวยนนทบุรีอยู่ๆมีเด็กผู้หญิงอายุ13ปีที่อาศัยอยู่ห้องเช่าในคอนโดเดียวกันเนี่ยเดินร้องไห้มาหามาขอข้าวเอาไปให้พ่อกินนะไม่ใช่กินเองด้วยนะมาขอข้าวเอาไปให้พ่อกินโดยเด็กคนนี้เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่เลิกกันนานแล้วตั้งแต่หนูอยู่กับแม่มาตลอดนะคะแต่ว่าจนเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยแม่ถูกจับคดีลักทรัพย์หนูก็เลยต้องมาอยู่กับพ่อสองคนในห้องเช่าพ่อติดยาไม่ทำงานไม่มีเงินซื้อข้าวกินพ่อไล่ให้หนูออกมาหาข้าวไปให้พ่อกินหนูไม่มีเงินเลยหนูไม่รู้จะทำยังไงถ้าหนูไม่มีข้าวกลับไปให้พ่อก็จะถูกพ่อตีน้าช่วยหนูให้หลุดพ้นจากพ่อได้ไหมพ่อข่มขืนหนูโอ้โหแล้วบอกตั้งแต่สิงหาคมปี69นะคะเรื่อยมาจนถึงเนี่ย18กันยาเนี่ยโดนพ่อข่มขืนไป5ครั้งแล้วหนูไม่รู้จะทำยังไงช่วยหนูด้วยได้ไหมโอ้ยอ่านไปถึงตอนนี้น้ำตาจะไหลนะคะเด็กอายุ13ปีค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาพอได้รับโทรศัพท์ปั๊บนะคะก็โทรไปที่เบอร์ของเด็กหญิงผู้เสียหายขอข้อมูลโดยละเอียดนะคะน้องบอกว่าขอให้มูลนิธิปวีณาช่วยหนูด้วยหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วรีบมาช่วยหนูด้วยถ้าโทรหาหนูไม่ติดแสดงว่าหนูอยู่กับพ่อนะเพราะหนูจะไม่กล้าคุยพ่อโมโหร้ายพ่อจะทุบตีหนูหลังจากนั้นได้โทรศัพท์หาน้องอีกครั้งแต่ไม่สามารถติดต่อได้นางปวีณาก็รีบประสานไปที่พันตำรวจเอกกิตติศักดิ์ผู้กำกับสภ.บางกรวยให้เข้าไปช่วยเหลือเด็กที่ห้องเช่าทันทีต่อมาตำรวจคุมตัวพ่อแท้ๆมาสอบสวนตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดและคุมขังเอาไว้ที่สภ.บางกรวยแล้วนางปวีณาก็ประสานนางวารินหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรีให้ไปที่สภ.บางกรวยพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาเพื่อรับตัวเด็กผู้เสียหายเข้าคุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านพักเด็กนนทบุรีแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะตำรวจจะเอาตัวพ่อชั่วรายเนี้ยไปฝากขังที่ศาลนนทบุรีในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราซึ่งเป็นการกระทำกับผู้สืบสันดานและข้อหาเสพยาเสพติดนะคะโชคดีจังเลยที่ได้หลุดรอดมาไม่ช้าจนเกินไปนะคะแต่น้องก็โดนพ่อย่ำยีไปถึง5ครั้งน่าสงสารโดนทุบโดนตีอีกต่างหากนะคะเนาะขอให้อายุ13ปีเนาะขอให้จากนี้ไปเจอแต่เรื่องดีๆสำหรับน้องคนนี้นะคะขอให้ลืมเรื่องร้ายๆพ่อชั่วๆนะคะไปจากหัวใจหัวสมองให้หมดเนาะมาที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะเรื่องของยาเสพติดภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวนะคะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกแต่ว่ามันปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดเยอะแยะมากมายก่ายกองโดยเฉพาะที่ลพบุรีบ้านเราเนี่ยค่ะเมื่อวานเนี้ยบ่ายโมงนายปรัชญารองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและพันตำรวจเอกภูกรวิกนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธร

0: จังหวัดลพบุรีนายชาญนายอำเภอเมืองลพบุรีพันตำรวจเอกทัชวัฒน์ผู้กำกับสภ.ท่าหินและเจ้าหน้าที่ปปส.ไปตรวจสอบรถกระบะคันหนึ่งเป็นรถกระบะตอนเดียวตู้ทึบยี่ห้ออีซูซูสีขาวทะเบียนกรุงเทพหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบส่งยาไอซ์ให้กับลูกค้าในพื้นที่ลพบุรีซึ่งก่อนหน้าในคืนวันที่21เนี่ยปปส.และชุดสืบสภ.ลพบุรีเนี่ยเขาไปร่วมกันตรวจยึดยาไอซ์ได้จำนวน 1,000 กิโลในพื้นที่สภ.ท่าหินแล้วก็ขยายผลจนทราบว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในพาหนะที่พ่อค้ายาเสพติดใช้ในการส่งยาไอซ์จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ปปส.พร้อมกับทีมของพันตำรวจโทพัชริศรองผู้กำกับสืบสวนภูธรลพบุรีและสภ.ท่าหินลงพื้นที่ก็ไปเจอรถกระบะคันนี้จอดอยู่ที่ลานข้างบ้านหมู่2ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็เข้าตรวจค้นโดยพบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นซอยตันด้วยสอบถามทราบว่า3วันก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งขับเข้ามาจอดในลักษณะหันหัวออกพร้อมกับล็อกประตูห้องโดยสารจากนั้นมีรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมารับออกไปเจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจค้นโดยเปิดตู้ทึบด้านท้ายก็เจอลังกระดาษขนาดใหญ่ถูกปิดอย่างดีมีทั้งหมด8ลังแล้วในนั้นมียาไอซ์บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีเขียวมีตรา1616นะคะแล้วก็อะไรเนี่ยตีกวนยินนะคะ1616มี QR code กำกับในแต่ละถุงด้วยหนักถุงละ1กิโลรวมแล้ว200ถุงนะคะมูลค่า200ถุงถุงละ1กิโลก็ต้อง200กิโลมูลค่า20ล้านบาทก็เลยตรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางแล้วก็ส่งให้ร้อยตำรวจเอกวิชัยแสนบุตรรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท่าหินดำเนินการขยายผลจากการตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบว่าไม่ตรงกับป้ายทะเบียนที่ติดเอาไว้แล้วก็ไม่มีเอกสารใดๆของผู้ครอบครองรถจึงต้องทำการสืบสวนหาผู้ร่วมขบวนการค้ายาไอซ์ในครั้งนี้ต่อไปนะคะ200ถุง200กิโลนะคะมูลค่า20ล้านค่ะไอซ์นะคะยังไม่หมดค่ะไม่แน่ใจแอนก็ยังงงๆอยู่เห็นพาดหัวข้อข่าวนะไม่รู้เหมือนกันว่าคดีเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะเห็นแวบๆนะคะตำรวจลพบุรีนะคะทลายเครือข่ายยาเสพติดนะคะยึดยาไอซ์บิ๊กล็อตซุกอยู่ในรถตู้หนักเกือบ1ตันเมื่อสักครู่นี้เป็นรถปิกอัพนะเป็นรถปิกอัพ200กิโลอันนี้เป็นรถตู้เกือบ1ตันค่ะลพบุรีล้วนๆเลยเหรอคะเนี่ยนะเมื่อวานนี้ตอน5โมงเย็นกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะได้จับกลุ่มนายสมคิดหรือนายคิดพุทธิสิริอายุ41ปีเป็นคนจังหวัดลพบุรีแหมนามสกุลก็คล้ายๆซะหน่อยนะแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันนะคะพุทธิสิรินะคะนายสมคิดก็อายุ41เป็นคนลพบุรีข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเป็นไอซ์หรือเม็ดแอมเฟตามีนมีโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนทำให้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนของกลางเป็นไอซ์900กิโลค่ะมูลค่า270ล้านบาทรถตู้โตโยต้าสีบรอนซ์คอมพิวเตอร์1คันทะเบียนหมวดจังหวัดหนองคายแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะคือชุดจับกุมขยายผลได้จับกุมคดียาเสพติดยึดของกลางยาไอซ์ได้300กิโลในจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาแล้วก็มีเบาะแสว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในลพบุรีก็ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับลูกค้าทั่วไปในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลเครือข่ายค้ายาเสพติดดังกล่าวได้ใช้รถตู้ยี่ห้อโตโยต้านะคะแล้วก็รถตู้ยี่ห้อโฟล์คสวาเก้นคาราเวลลำเลียงยาเสพติดขนไอซ์ล็อตใหญ่จากอีสานตอนบนเอามาซุกเก็บไว้ในบ้านพัก ไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังปิดล้อมจนกระทั่ง 3 ทุ่มของวันที่ 21 เจอนายสมคิดขับโตโยต้าคันเนี้ยนะคะรถตู้โตโยต้าเนี่ยเข้ามาในซอยชนประทานแล้วก็ขับก่อนจะขับเข้าไปในซอยเปลี่ยวเพื่อเอายาเสพติดไปเก็บที่บ้านหลังเนี้ยก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจค้นแล้วก็พบไอซ์บรรจุอยู่ในกระสอบห่อหุ้มด้วยเทปกาวสีดำ18กระสอบจำนวน900ถุงก็คือ900กิโลอยู่ในรถนะคะจากการสอบสวนในสมคิดก็รับสารภาพว่ากำลังขนไอซ์ไปเก็บที่บ้านก่อนจะเอาไปจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปตนได้รับคำสั่งมาจากนายหมอไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงรู้จักแต่ว่าชื่อนายหมอนะคะรับจ้างไปขนไอซ์ได้ค่าจ้างครั้งละหมื่นทำมาแล้ว2ครั้งโดยใช้รถตู้โดยสารคันนี้ขนจึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีกันต่อไป2คันนะคันนี้900กิโลนะคะอีกเป็นรถตู้นะเยอะกว่าอีกคันหนึ่ง200กิโลเป็นรถปิกอัพลพบุรีทั้งนั้นเลยไอซ์ทั้งนั้นเลยนะคะเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้2คัน2ข่าวเนี่ยจับได้แล้ว 1,000 กับอีก100กิโลนะคะโชคดีที่จับได้นะไม่งั้นไม่รู้จะไปตกถึงท้องใครนะคะยาเสพติดภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวค่ะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวๆบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีทั้ง2ข่าวเลยทีเดียวนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปนะคะสถานการณ์น้ำท่าแล้วก็พยากรณ์อากาศกันนิดนึงวันนี้จะหนักหนาอยู่ที่ไหนยังไงกันบ้างเดี๋ยวดูซิสักครู่นะคะโอ้ขอแสดงความเสียใจกับแพรรี่ไพรวันนะคะสูญเสียคุณแม่นะคะเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนะบอกว่าภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคุณแม่ขอให้คุณแม่ไปสู่สุคติเนาะหลังจากที่คุณแม่ป่วยมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะถึงเวลาก็ต้องจากกันไปแต่ว่าในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะจะได้อยู่กับลูกกับหลานนานๆเนาะดูแลตัวเองให้ดีให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะคะมีภาพข่าวของนิดนึงนะคะสภาพอากาศกันซะหน่อยนะสภาพอากาศกรมอุตุประกาศฉบับที่4แล้วนะคะจาก เผลอแป๊บๆมาฉบับที่4แล้วเพิ่งเข้ามาเมื่อ11นาทีก่อนในคอลัมน์ข่าวด่วนนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากมรสุมกระหน่ำที่ไหนอย่างไรกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวดูสิมรสุมกระหน่ำวันนี้วันที่23นะคะเอาเฉพาะวันนี้ก่อนวันที่23วันนี้ตกหนักและตกหนักมากนะคะตกหนักเลยจะมีเฉพาะภาคอีสานวันนี้เหนือไม่มีนะคะเหนือไม่ตกนะภาคอีสานก็จะมีชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีส่วนภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาอันนี้คือตกหนักนะถ้าตกหนักมากจะอยู่ที่ภาคตะวันออกคือจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดนะคะหนักและหนักมากค่ะนะคะของแอนหายไปแล้วนะตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้บ้านแอนตอนนี้หายแล้ว นะคะเดี๋ยวลองดูข่าวอื่นๆยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะไปที่ภาพข่าวอื่นๆกันนิดหนึ่งมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างข่าววันนี้เช้าวันนี้เยอะมากเลยค่ะไม่ทันนะ2ชั่วโมงยังไม่ทันเดี๋ยวเอาไว้รอบบ่ายมาฟังกันต่อนะคะ อยากดูเอ๊ะเมื่อกี้เห็นแวบๆสถานการณ์น้ำที่อยุธยาเนี่ยหายไปไหนละนะข่าวนี่เผลอแป๊บแป๊บอัปเดตกันตลอดนะคะนิดหนึ่งสงสัยจะอยู่ที่ไทยรัฐอ่ะลองย้อนไปดูกันซะหน่อยนะคะสถานการณ์น้ำท่าเป็นยังไงกันบ้างไล่เลียงกันนิดหนึ่งค่ะของไทยรัฐของไทยรัฐเขาก็มีข่าวแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำแต่อันนี้แอนก็นำเสนอไปแล้วนะคะเรื่องของการแจ้งเตือนเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ่ะงั้นไปภาพข่าวอื่นๆก็แล้วกันค่ะมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องของ41จังหวัดที่จะโดนเต็มๆแหมยังโหเตือนกันหนักหนามากเลยทีเดียวนะคะเตือนแล้วเตือนอีกอ้าว41จังหวัดเมื่อสักครู่นี้ก็ประกาศไปแล้วนะแต่เขารายละเอียดนิดนึงนะคะว่าถึงวันเนี้ยนะคะวันเนี้ยภาคเหนือเมื่อสักครู่นี้ที่ก็ไม่มีเตือนว่าภาคเหนือฝนตกนะแต่ว่าในล่าสุดเนี่ยมาว่าภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกอยู่แต่น้อยหน่อยร้อยละ40แถวแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะภาคอีสานนะคะก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40แล้วก็ตกหนักบางแห่งนะภาคกลางนะคะก็ตกหนักบางแห่งนะแล้วก็ร้อยละ80ขออภัยนะคะคุณผู้ฟังกรมอุตุเตือนนะคะเตือนหลายอย่างจนงงนะคะสรุปแล้วเอาเป็นว่าเนี่ยค่ะเอาฉบับล่าสุดเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่แอนแจ้งนะคือไม่ได้บอกว่าตกร้อยละเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าตกหนักแล้วก็ตกหนักมากนะคะที่ตกหนักก็อย่างในเขตภาคกลางนะคะภาคเหนือร้อยละ40ภาคตะวันภาคอีสานร้อยละ40ภาคกลางร้อยละ70นะคะภาคตะวันออกร้อยละ80ค่ะแล้วก็ภาคใต้นะคะก็ร้อยละ60 70ตามนี้นะคะกรุงเทพก็ร้อยละ80ค่ะส่วนจังหวัดที่แจ้งก็เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะคือเตือนแล้วเตือนอีกเตือนเยอะมากคนอ่านงงเองต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากวันนี้แล้วเขาก็ยังบอกว่าจากนี้ไปนะคะอีก4วันนะคะก็ขอให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่าที่มันเยอะแยะด้วยก็แล้วกันค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะก็คงจะต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเวลาในรายการช่วงเช้าของเราใกล้จะหมดแล้วเนาะคุณ NBB สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็คุณแป้นบอกว่าฝนตกแรงด้วยของแอนหายไปแล้วนะคะคุณแป้นคุณมาลัยนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจกันสอบถามสั่งซื้อสินค้านะคะโดราอิบำรุงดวงตานะคะไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพพลอยสีทองกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันบำรุงต่อมลูกหมากโดชิดีท็อกระบายล้างลำไส้ซีอีโควิดต้านไวรัสนะคะคอลลาเจนคิวเทนคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงผิวข้อต่อกระดูกผมเล็บค่ะก็อาหารเสริมทั้ง7นะคะชุดดูแลผิวหน้าก็มีเจลล้างหน้าน้ำผึ้งผสมโสมเซรั่มแอสตาเซนทีนพลัสกันแดดเนื้อโฟมแล้วก็ครีมอัลฟาอาบูตินรวมทั้งตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนกาแฟแอนคอฟฟี่ประการมณีสัพพันหมออนันต์สุวรรณโอสถนะคะเดี๋ยวเราลาไปก่อนบ่ายโมงเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอน พืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออย
2: ล์สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา7นาฬิกากับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สักครู่กับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
4: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า